0: ขีดคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดค่ะแล้วถ้าน้ำหนัก5ขีดเราสามารถบอกน้ำหนักได้อีก1รูปแบบหนึ่งคืออะไรลูกครึ่งกิโลกรัมค่ะเด็กๆปลายทางยังจำกันได้ไม่เอ่ยในการบอกน้ำหนักนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของฝึกช่างนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการฝึกช่างโดยใช้เครื่องช่างสปริงในลักษณะรูปแบบไหนเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้ค่ะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงในวันนี้โดยในข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆเป็นกิโลกรัมและกรัมได้ค่ะสำหรับในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ค่ะและสำหรับข้อที่3ค่ะนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเราค่ะมาทบทวนในเรื่องของการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกันก่อนเลยค่ะซึ่งจากบทเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของได้เห็นหน้าตาของเครื่องชั่งสปริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยค่ะว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างของเครื่องชั่งสปริงเริ่มจากส่วนแรกเด็กๆคะส่วนนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะเด็กๆปลายทางคะนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: จานวางสิ่งของ
0: เยอะมากเลยค่ะจานวางสิ่งของหรือจานรองสิ่งของเน้นย้ำเวลาวัดใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคะจานวางอยู่ในลักษณะอย่างนี้จะทำการชั่งได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องตรวจสอบค่ะให้จานวางตรงอยู่กับเครื่องชั่งนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะวงกลมนี้เรียกอะไรคะหน้าปัดของเครื่องชั่งใช่ไหมคะเครื่องชั่งน้ำหนักนั่นเองต่อไปแล้วค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรเอ่ยเข็มใช่ไหมคะเข็มสีฟ้านี้เรียกว่าเข็มชี้น้ำหนักนั่นเองค่ะเพื่อบอกพิกัดน้ำหนักใช่ไหมคะว่ามีอยู่เท่าไหร่นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับหน้าปัดเข็มชี้น้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปอะไรเอ่ย
2: ตัวเลขแสดงน้ำหนัก
0: เยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเครื่องชั่งสปริงนี้มีพิกัดน้ำหนักอยู่ที่กี่กิโลกรัมคะ3กิโลกรัมนั่นเองใช่ไหมคะนี่เริ่มจาก0กิโลกรัมค่ะไปที่1กิโลกรัม2กิโลกรัม3กิโลกรัมและเด็กๆคะตอนนี้ถ้าคุณครูฟิล์มจะทำการชั่งสามารถชั่งได้เลยไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูดีๆเข็มชี้อยู่ที่ตัวเลข0หรือยังลูก
2: ย
0: ังไม่ได้ชี้อยู่ที่ตัวเลข0แสดงว่าตอนนี้ชั่งได้ไหมคะยังไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องให้เข็มอยู่ตรงกับตัวเลข0นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากเมื่อสักครู่ครูฟิล์มบอกว่าในขณะนี้เมื่อสักครู่ใช่ไหมคะชั่งไม่ได้เนื่องจากเข็มยังไม่ได้ชี้อยู่ที่เลข0เด็กๆลองมาสังเกตใหม่อีก1รอบค่ะครูฟิล์มได้ทำการปรับเปลี่ยนเข็มให้ตอนนี้พร้อมที่จะชั่งหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะครูฟิล์มขอทวนแทน1คนค่ะขอเลขที่9ค่ะมาไหมคะมาเลยค่ะลุกออกมาเลยเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะได้ชั่งว่าสิ่งของที่ครูฟิล์มเตรียมไว้ให้มีน้ำหนักเท่าไหร่และสามารถอ่านได้อย่างไรเอาละค่ะเริ่มจากถุงแรกเลยค่ะนำถุงแรกไปวางเลยเด็กๆคิดว่าถุงนี้จะมีน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะซึ่งเนื่องจากเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตดูเนื่องจากเข็มมันชี้เกินเลขหนึ่งไหมคะเกินเลข1มาแสดงว่าถุงนี้ถุงพุทรานี้หนัก1กิโลกรัมแล้วถึง2กิโลกรัมไหมคะไม่ถึง2กิโลกรัมแสดงว่าหนัก1กิโลกรัมกี่ขีดเด็กๆลองมานับขีดจากสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเนื่องจาก1ขีดใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตแล้วว่าถุงพุทรานี้หนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดลูก1กิโลกรัมกี่ขีดคะนี่คือ1ขีด2ขีด3ขีดแสดงว่าตอนนี้อยู่ที่กี่ขีดลูก3ขีดแสดงว่าพุทราถุงนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะ
2: 1ก
0: ิโลกรัม3ขีดนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากเลยเอาละค่ะขอบคุณน้องกัปตันมากเลยค่ะเดี๋ยวอีก1คนค่ะเพราะว่าครูฟิล์มเหลืออีก1ถุงขอเลขที่24ค่ะมาไหมคะมาเลยค่ะเอาละค่ะในสูงต่อไปเด็กๆลองสังเกตดูว่าจะมีน้ำหนักเท่าไรพร้อมไหมคะยกช่างเลยค่ะถึงไหมคะเด็กๆลองสังเกตเข็มน้ำหนักลูกเนื่องจากเข็มมันเกินเลขหนึ่งมาไหมคะเกินเลขหนึ่งมาแล้วถึงตัวเลขสองไหมลูกไม่ถึงแสดงว่าส้มถุงนี้หนักกี่กิโลกรัม1กิโลกรัมใช่ไหมคะแล้ว1กิโลกรัมพอดีไหมคะไม่พอดีเพราะเกินมากี่ขีดลูกเกินมา1ขีดใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าขีดเข็มชี้น้ำหนักใช่ไหมคะอยู่ที่ขีดแรกเลยตัวเลข1มาแสดงว่า

ส้มถุงนี้หนักเท่าไหร่ลูกหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งขีดยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเนื่องจากหลังจากที่เด็กๆได้ทบทวนในเรื่องของการชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะโดยบอกน้ำหนักนะคะเป็นหน่วยกิโลกรัมและหน่วยขีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละค่ะขอบคุณน้องเป็นมีมากๆเลยค่ะซึ่งหลังจากที่เด็กๆได้ทบทวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูฟิล์มได้เตรียมเครื่องชั่งแบบไหนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทบทวนในเรื่องของการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมนั่นเองค่ะเด็กๆคะมีหน่วยน้ำหนักไหนคำไหนเพิ่มเติมขึ้นมาลูกกรัมคำว่ากรัมนั่นเองค่ะซึ่งกรัมจะมีวิธีการชั่งแบบไหนลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆปลายทางไปติดตามกันเลยนะคะซึ่งเด็กๆคะจากที่ครูฟิล์มเกริ่นไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมในการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะส่วนประกอบของเครื่องชั่งสปริงค่ะในหน่วยพิกัดน้ำหนัก1กิโลกรัมนั่นเองค่ะซึ่งส่วนประกอบก็จะมีลักษณะเหมือนกันค่ะเริ่มจากจานรองสิ่งของที่เด็กๆต้องการจะชั่งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีจานรองสิ่งของเรียบร้อยแล้วจะเป็นหน้าปัดค่ะในส่วนของหน้าปัดเครื่องชั่งน้ำหนักเมื่อมีหน้าปัดมีจานรองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสิ่งสำคัญเลยค่ะจะต้องมีเข็มชี้น้ำหนักและเมื่อมีเข็มชี้น้ำหนักใช่ไหมคะจะต้องมีตัวเลขแสดงน้ำหนักค่ะซึ่งเด็กๆคะตัวเลขแสดงน้ำหนักจะเหมือนเมื่อสักครู่ไหมคะไม่เหมือนใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตตัวเลขที่ชี้น้ำหนักลูกจะเริ่มที่ตัวเลขใดคะ100ต่อไปตัวเลขอะไรคะ200ต่อไปค่ะ300 400 500 600 700 800 900และเขียนว่า1กิโลกรัมนั่นเองค่ะซึ่งจะมีวิธีการใช้ในการชั่งน้ำหนักและการอ่านค่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะซึ่งครูฟิล์มนะคะได้เตรียมข้าวสารไว้ในลักษณะนี้ค่ะข้าวสารเมื่อครูฟิล์มนะคะทำการชั่งในหน่วยของเครื่องชั่งสปริงหน่วยน้ำหนัก3กิโลกรัมเด็กๆลองช่วยครูฟิล์มอ่านค่าลูกตอนนี้เข็มชี้อยู่ที่ตัวเลขใดคะชี้อยู่ที่1ขีดใช่ไหมคะและเมื่อชี้1ขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆว่าถ้าครูฟิล์มย้ายไปในหน่วยของเครื่องชั่งสปริงในหน่วยน้ำหนัก1กิโลกรัมจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ลูกคิดว่าจะมีน้ำหนักเท่าไหร่คะลองมาดูกันเลยค่ะเมื่อครูฟิล์มเปลี่ยนใช่ไหมคะเครื่องชั่งและปรากฏว่าชี้ที่ตัวเลขใดลูก100กรัมใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าในหน่วยกรัมสามารถเขียนตัวอักษรย่อได้ว่ากจุดนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่า1ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ100กรัมนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูฟิล์มค่ะทำการเพิ่มถุงข้าวสารไปตอนนี้ครูฟิล์มชั่งในหน่วยพิกัดน้ำหนัก3กิโลกรัมเด็กๆช่วยอ่านค่าได้ไหมคะว่าตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่กี่ขีดคะ3ขีดนั่นเองใช่ไหมคะและถ้าครูฟิล์มทำการเคลื่อนย้ายไปชั่งในเครื่องชั่งสปริงหน่วยน้ำหนักพิกัด1กิโลกรัมจะได้กี่กรัมคะ300กรัมใช่ไหมคะแล้วถ้าครูฟิล์มทำการเพิ่มอีกเนื่องจากเมื่อสักครู่เด็กๆ5ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ5ขีดเท่ากับ5ขีดเท่ากับ500กรัมหรือ5ขีดนะคะสามารถบอกได้ว่าครึ่งกิโลกรัมเท่ากับ500กรัมนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มชั่งแค่3ถุง3ถุงหนักกี่ขีดคะ3ขีดใช่ไหมคะเนื่องจาก3ขีดหนักเท่ากับ300กรัมนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูฟิล์มเพิ่มไปค่ะเพิ่มเป็น5ถุงค่ะเด็กๆคิดว่า5ถุงจะหนักกี่ขีดคะกี่ขีดลูก5ขีดนั่นเองใช่ไหมคะเนื่องจากน้ำหนัก5ขีดเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าอย่างไรลูกครึ่งกิโลกรัมนั่นเองแล้วเด็กๆคิดว่า5ขีดหรือครึ่งกิโลกรัมนี้จะมีน้ำหนักกี่กรัมคะกี่กรัมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครูฟิล์มทำการเปลี่ยนตาชั่งนะคะเป็นเครื่องชั่งน้ำพิกัดน้ำหนัก1กิโลกรัมค่ะเอาละค่ะเด็กๆดูเข็มค่ะเข็มชี้อยู่ที่ตัวเลขใดลูก500แสดงว่าน้ำหนัก5ขีดเท่ากับกี่กรัมคะน้ำหนัก5ขีดเท่ากับกี่กรัมเอ่ย500กรัมใช่ไหมคะแล้วน้ำหนัก5ขีดหรือเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมเท่ากับ500กรัมนั่นเองค่ะครูฟิล์มค่ะเพิ่มถุงข้าวสารอีกค่ะซึ่งตอนนี้เด็กๆมาดูกันนะคะว่าจะมีน้ำหนักกี่ขีดเอาละค่ะ

0: เด็กๆสังเกตค่ะตอนนี้น้ำหนักกี่ขีดลูก8ขีดนั่นเองใช่ไหมคะ8ขีดเด็กๆคิดว่า8ขีดจะเท่ากับกี่กิโลกรัมคะกี่กรัมคะ8ขีดเท่ากับกี่กรัมเอ่ย800กรัมจะเท่ากับ800กรัมจริงหรือไม่เดี๋ยวเราลองมาวัดกันเลยค่ะเอาละเด็กๆลองสังเกตเข็มค่ะเนื่องจากเข็มชี้อยู่ที่ตัวเลขใดลูก800ใช่ไหมคะดังนั้นน้ำหนัก8ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ800กรัมนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูฟิล์มเพิ่มอีกค่ะเป็น900กรัมไหมคะตอนนี้900กรัมไม่เอ่ยเด็กๆลองมาสังเกตที่เข็มค่ะ900กรัมไหมคะ900กรัมใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่า900กรัมจะเท่ากับกี่ขีดคะ9ขีดใช่ไหมคะถ้าครูฟิล์มเพิ่มอีก1ถุงตอนนี้เป็นกี่กรัมลูก1,000เท่าไหร่คะ 1,000 กรัมนั่นเองเมื่อสักครู่900กรัมใช่ไหมคะเป็น 1,000 กรัมเด็กๆคิดว่า 1,000 กรัมจะเท่ากับกี่ขีด10ขีดจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูเลยครูฟิล์มทำการเปลี่ยนเครื่องชั่งสปริงใช่ไหมคะเด็กๆลองดูค่ะเข็มชี้อยู่ที่ตัวเลขใดลูกตัวเลข1พอดีเลยใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆคะน้ำหนัก 1,000 กรัมเท่ากับกี่ขีดคะเท่ากับ10ขีดแล้ว10ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัมคะ1กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนัก 1,000 กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมคะ1กิโลกรัมนั่นเองค่ะยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆประธานจะต้องจดจำไว้นะคะว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดน้ำหนัก1ขีดเท่ากับ100กรัมและเราสามารถบอกได้ว่าน้ำหนัก 1,000 กรัมค่ะเท่ากับ1กิโลกรัมนั่นเองโดยหน่วยกรัมนะคะเด็กๆสามารถใช้ตัวอักษรย่อได้ว่ากจุดค่ะเด็กๆจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าครูฟิล์มได้เตรียมสถานการณ์อย่างไรไว้ให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้ดูวิธีการชั่งน้ำหนักและการอ่านน้ำที่มีพิกัด1กิโลกรัมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสักครู่ครูฟิล์มได้ทำการสาธิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเด็กๆจะทราบว่าถ้าน้ำหนัก1ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ100กรัมนั่นเองค่ะแล้วถ้าน้ำหนัก5ขีดเท่ากับกี่กรัมเอ่ย500กรัมค่ะหรือเด็กๆสามารถบอกได้ว่าน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมค่ะจะเท่ากับ500กรัมนั่นเองแล้วถ้าน้ำหนัก900กรัมจะเท่ากับน้ำหนักกี่ขีดคะ9ขีดยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถตอบกันได้ไหมเอ่ยสุดท้ายค่ะครูฟิล์มถามว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมจะเท่ากับกี่กรัมคะเด็กๆปลายทางได้คำตอบไหมคะส่วนเด็กๆต้นทางคะ1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมเอ่ยเท่ากับกี่กรัมคะ 1,000 กรัมเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆสามารถนำความรู้เดิมที่เด็กๆเรียนในหน่วยของขีดมาใช้ได้เลยใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะสามารถบอกได้ว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดหรือน้ำหนัก1ขีดเท่ากับ100กรัมหรือเด็กๆสามารถบอกได้ว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมหรือบอกอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือน้ำหนัก10ขีดเท่ากับ 1,000 กรัมนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าในหน่วยน้ำหนักใช่ไหมคะสัมพันธ์กันไม่เอ่ยสัมพันธ์กันใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆจะต้องจำให้ดีนะคะว่า1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีด1ขีดเท่ากับกี่กรัมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะซึ่งครูฟิล์มได้เตรียมเครื่องชั่งและสิ่งของที่จะชั่งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งของนี้คืออะไรเอ่ยหอมแดงใช่ไหมคะเด็กๆคะหอมแดงหนักถึง1กิโลกรัมไหมคะไม่ถึง1กิโลกรัมใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับได้ไหมคะว่าหนักทั้งหมดกี่ขีดเรามาเริ่มกันเลยค่ะ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีดแสดงว่าหอมแดงนี้หนักกี่ขีดคะ4ขีดใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสามารถบอกได้ไหมคะว่าหอมแดงหนักเท่ากับกี่กรัมกี่กรัมเอ่ยลองมาฟังในกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ได้เท่ากับกี่กรัมคะได้เท่ากับกี่กรัมนะคะ
1: 400กรัมค่ะ
0: 400กรัมจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าทราบได้อย่างไรว่าหนักเท่ากับ400กรัมเนื่องจากเด็กๆทราบว่าน้ำหนัก1ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ1ขีดเท่ากับกี่กรัมเอ่ย1ขีดเท่ากับ100กรัมดังนั้น4ขีดก็จะเท่ากับ400กรัม

0: เยี่ยมมากเลยค่ะดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าดังนั้นหอมแดงหนัก4ขีดหรือ400กรัมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราไปต่อที่สิ่งของต่อไปค่ะเด็กๆเคยเห็นสิ่งของที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้ไหมลูกเรียกว่าอะไรคะ
1: กระเท
0: ียมกระเทียมเราสามารถพบเห็นได้ที่ไหนลูกที่บ้านของนักเรียนเด็กๆจะเจอตรงไหนเอ่ยในครัวใช่ไหมคะบ้านไหนบ้านใครมีกระเทียมบ้างเด็กๆเคยเห็นกระเทียมไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆคะกระเทียมนี้หนักถึง1กิโลกรัมไหมคะไม่ถึง1กิโลกรัมเด็กๆเรามาช่วยกันนับได้ไหมคะว่ามีน้ำหนักเท่ากับกี่ขีดเอาละค่ะเริ่มเลยค่ะ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีด6ขีด7ขีด8ขีด9ขีดแสดงว่ากระเทียมนี้หนักกี่ขีดคะขีดใช่ไหมคะเนื่องจากกระเทียมหนัก9ขีดแล้วครูฟิล์มถามว่ากระเทียมหนักเท่ากับกี่กรัมมีกลุ่มไหนทราบไหมคะลองมาฟังในกลุ่มที่2ค่ะว่ากระเทียมหนัก9ขีดจะหนักเท่ากับกี่กรัมนั่นเองค่ะ
2: 900กรัมครับ
0: 900กรัมเก่งมากเลยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าคิดจากวิธีการใดเนื่องจากเด็กๆทราบว่า1ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม3ขีดเท่ากับ300กรัม4ขีดเท่ากับ
1: 400
0: กรัม5ขีดเท่ากับ
1: 500
0: กรัม5ขีดเท่ากับ500กรัม6ขีดเท่ากับ600กรัม7ขีดเท่ากับ700กรัม8ขีดเท่ากับ800กรัม9ขีดเท่ากับ900กรัมเยี่ยมมากเลยค่ะดังนั้นเด็กๆจะได้ว่าน้ำหนัก9ขีดนะคะเท่ากับ900กรัมนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะสามารถสรุปได้ว่ากระเทียมหนัก9ขีดหรือ900กรัมนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปกันต่อค่ะสิ่งของต่อไปเด็กๆเคยเห็นผลไม้นี้ไหมลูกเราจะเรียกว่าอะไรลูกชมพู่ใช่ไหมคะชมพู่มีรสชาติอย่างไรลูก
1: หวาน
0: หรือเปรี้ยวหวานใช่ไหมคะเด็กๆคะชมพู่นี้หนักถึง1กิโลกรัมไหมลูก
1: ไม
0: ่ถึงใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆจะต้องทำการนับขีดใช่ไหมคะว่าหนักทั้งหมดกี่ขีดเดี๋ยวเรามาช่วยนับกันเลยค่ะเริ่มจาก1ขีด2ขีด3ขีดเด็กๆคะมันถึง4ขีดไหมลูก
1: ไม
0: ่ถึงแต่มันอยู่ระหว่างกี่ขีดลูก
1: 4กับ3
0: ระหว่าง3ขีดกับ4ขีดแล้วเราจะมีวิธีการบอกน้ำหนักอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเนื่องจากเด็กๆจะทราบว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเข็มชี้ตรงกลางระหว่างขีดที่3กับขีดที่4แล้วเราจะมีวิธีการบอกน้ำหนักอย่างไรถ้าเข็มมันอยู่ระหว่างขีดใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเข็มชี้ตรงกลางระหว่างขีดที่3กับขีดที่4แสดงว่าชมพู่หนักกว่า3ขีดไหมคะหนักกว่า3ขีดไปอีกครึ่งขีดหรือสามารถพูดได้ว่าหนัก3ขีดครึ่งเด็กๆดูดีๆนะคะถ้าอยู่ระหว่าง3ขีดกับ4ขีดเราสามารถพูดได้ว่าชมพู่หนักกว่า3ขีดไปอีกครึ่งขีดเป็น3ขีดครึ่งแล้ว3ขีดครึ่งเราสามารถบอกได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆ1ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ
1: 100
0: ขีดเท่ากับ100กรัมนั่นเองนะคะแล้วครึ่งขีดเท่ากับกี่กรัมลูกครึ่งขีดนะ1ขีดเท่ากับ100แสดงว่าครึ่งหนึ่งของ100คือ50แสดงว่าครึ่งขีดเท่ากับกี่กรัมคะ
1: 50
0: กรัมนั่นเองค่ะแล้วเราสามารถเกี่ยวข้องอะไรกันเด็กๆลองพิจารณา3ขีดครึ่ง3ขีดครึ่งเด็กๆคิดว่าจะเท่ากับกี่กรัมเนื่องจาก3ขีดเท่ากับกี่กรัมลูก300ใช่ไหมคะแล้วครึ่งหนึ่งคือ50 300บวก50เท่ากับดังนั้น3ขีดครึ่งเท่ากับกี่กรัมคะ350กรัมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีก1รอบค่ะเนื่องจากเด็กๆบอกครูฟิล์มว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมแล้วเด็กๆบอกว่าครึ่งขีดค่ะครึ่งขีดหนักเท่ากับ50กรัมหรือครึ่งหนึ่งของ100คือ50นั่นเองแล้วเด็กๆสามารถบอกได้ว่า3ขีดครึ่งเท่ากับ350ทำไมถึง350เพราะว่า3ขีดเท่ากับ300กรัมแล้วครึ่งหนึ่งก็คือ50นำ300รวมกับ50เท่ากับ350กรัมนั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆสามารถสรุปได้ว่า ชมพู่นะคะหนัก3ขีดครึ่งหรือ350กรัมนั่นเองค่ะเอาละค่ะไปกันต่อค่ะในสิ่งของต่อไปได้ไหมคะคืออะไรลูก
1: ฟ
0: ัก
1: ทอง
0: ฟักทองเด็กๆลองพิจารณาลูกฟักทองเลยตัวเลขใดไปตัวเลขใดคะ2เมื่อเลยตัวเลข2ไปถึงตัวเลข3ไหมลูกถึงไหมคะไม่ถึงแสดงว่าณฟักทองนี้หนัก2กิโลกรัมขีดๆเด็กๆสามารถบอกได้จะบอกได้โดยการทำอะไรคะนับใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันเลยนะคะ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีดแสดงว่าฟักทองนี้หนักเท่าไหร่ลูก2กิโลกรัมกับกี่ขีดคะ
1: 4
0: ขีดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งเมื่อสักครู่เด็กๆได้แล้วว่าฟักทองหนัก2กิโลกรัม4ขีดนั่นเองแล้วเด็กๆคะน้ำหนัก4ขีดเท่ากับกี่กรัมเอ่ย4ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ
1: 400
0: กรัมใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่านังฟักทองนี้นะคะหนัก2กิโลกรัมกับ400กรัมนั่นเองเด็กๆสามารถเปลี่ยนในหน่วยของขีดให้เป็นในหน่วยของกรัมได้เลยนะคะไปกันต่อค่ะสิ่งของต่อไปเด็กๆคะสิ่งของอะไรเอ่ยที่อยู่บนเครื่องชั่งสปริงนี้คืออะไรลูกไม่ใช่มะม่วงอะไรเอ่ยส้มโอใช่ไหมคะซึ่งส้มโอหนักเท่าไหร่ลูกเกินเลขหนึ่งมาไหมคะเกินมาเกินเลขหนึ่งมาเท่าไหร่เอ่ย5ขีดจริงหรือไม่เรามานับกันเลย1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีดแสดงว่าส้มโอนี้หนักเท่าไหร่ลูกส้มโอนี้หนักเท่าไหร่คะ1กิโลกรัมกี่ขีด5ขีดหรือเราสามารถบอกได้ว่า1กิโลกรัมกับครึ่งกิโลกรัมใช่ไหมคะ1กิโลกรัมครึ่งซึ่งเด็กๆคะเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำการชั่งน้ำหนักไปใช่ไหมคะบอกว่าส้มโอหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือ1กิโลกรัมครึ่งนั่นเองแล้วถ้าครูฟิล์มถามว่าส้มโอหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยขีดให้เป็นกรัมใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆทราบไหมคะว่า5ขีดเท่ากับกี่กรัม500กรัมใช่ไหมคะดังนั้น1กิโลกรัม5ขีดหรือ1กิโลกรัมครึ่งจะเท่ากับ1กิโลกรัม500กรัมนั่นเองค่ะเราสามารถสรุปได้ว่าดังนั้นนะคะส้มโอหนัก1กิโลกรัม500กรัมหรือ1กิโลกรัมครึ่งนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราลองกันไปกันต่อในที่ตัวอย่างต่อไปค่ะในตัวอย่างต่อไปเป็นผลไม้ชนิดใดลูก
1: ท
0: ุ
1: เร
0: ีย นทุเรียนมีรสชาติอย่างไร
1: หวาน
0: หวานเลยใช่ไหมคะเด็กๆดูที่เข็มชี้น้ำหนักมันชี้เกินตัวเลขใดมาลูกตัวเลข2แสดงว่าถึงตัวเลข3ไหมคะไม่ถึงตัวเลข3ใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถบอกได้ไหมลูกว่าทุเรียนนี้หนักกี่กิโลกรัม2กิโลกรัมกับกี่ขีดเด็กๆลองสังเกตดูดีๆค่ะ1ขีดเรามานับพร้อมกันนะคะ1ขีด2ขีดมันถึง3ขีดไหมลูกไม่ถึงมันอยู่ระหว่างอะไรลูก2ขีดกับ3ขีดซึ่งเมื่อสักครู่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะสามารถบอกน้ำหนักได้อย่างไรซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าทุเรียนนี้นะคะมีเข็มชี้น้ำหนักที่ชี้ตัวเลข2และชี้ตรงกลางระหว่างขีดที่2กับขีดที่3แสดงว่าทุเรียนหนักมากกว่า2กิโลกรัมไหมคะหนักมากกว่า2กิโลกรัมอยู่อีก2ขีดครึ่งซึ่งเด็กๆคะ2ขีดครึ่งเป็นอะไรลูกเราสามารถบอกได้ว่าทุเรียนนี้หนัก2กิโลกรัม2ขีดครึ่งแล้วเราสามารถบอกได้ไหมคะว่าทุเรียนหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมบอกได้ใช่ไหมคะเนื่องจากเมื่อสักครู่เด็กๆเรียนรู้มาแล้วว่า2ขีดครึ่งเท่ากับกี่กรัมลูกเนื่องจาก1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัมแล้วครึ่งหนึ่งของ100คือครึ่งหนึ่งของ100คือ50ใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆคะ2ขีดครึ่งเท่ากับกี่กรัมเอ่ย250กรัมเยอะมากเลยค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆจะสามารถบอกได้ทุเรียนหนัก2กิโลกรัม250กรัมนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสรุปอีกหนึ่งรอบค่ะว่าทุเรียนหนัก2กิโลกรัม250กรัมเนื่องจากเด็กๆทราบใช่ไหมคะว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมและครึ่งหนึ่งของ100กรัมก็คือ50หรือครึ่งหนึ่งของขีดก็คือ50กรัมนั่นเองค่ะเอาละค่ะไปกันต่อค่ะเด็กๆคะเคยเห็นผักชนิดนี้ไหมลูกเรียกว่าอะไรลูก
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีหนักกี่กรัม
1: สี
0: ่เด็กๆคะผักชีหนักกี่กรัมเอ่ยเรามานับกันเลยนะคะว่า3กรัมหรือ4กรัมเริ่มเลยค่ะ1ขีด2ขีด3ขีดเมื่อสักครู่เด็กๆบอกว่ากี่ขีดลูก
1: 3
0: ขีดใช่ไหมคะเด็กๆคะ3ขีดเนื่องจาก3ขีดเท่ากับเราสามารถบอกได้เลยไหมคะว่า3กรัมไม่ได้ใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆทราบว่า1ขีดเท่ากับกี่กรัมลูก100กรัมดังนั้น3ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ
1: 300กร
0: ั
1: ม
0: 300กรัมเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆห้ามลืมเป็นอันขาดนะคะว่าเราไม่สามารถนำในหน่วยขีดมาบอกในหน่วยกรัมได้เด็กๆจะต้องการทำการเปลี่ยนหน่วยขีดให้เป็นหน่วยกรัมก่อนแล้วค่อยมาตอบนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ใช่ไหมคะว่าโจทย์ให้เราบอกในหน่วยน้ำหนักเป็นกรัมหรือเป็นขีดนั่นเองค่ะเราไปดูกันต่อในข้อต่อไปค่ะเด็กๆคะสิ่งที่อยู่บนเครื่องชั่งสปริงนี้คือผลไม้ใดลูก
1: ส
0: ้มถามว่าส้มหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมเด็กๆตอบได้ไหมลูก
1: ได้
0: ตอบได้ไหมคะลองมาดูค่ะเนื่องจากเข็มเลยเลขอะไรไปคะเลยตัวเลขใดไปเลยตัวเลข4ไปใช่ไหมคะแล้วถึงตัวเลข5ไหมลูก
1: ไม
0: ่ถึงตัวเลข5แสดงว่าส้มนี้หนักแน่นอนค่ะ4กิโลกรัมแต่กี่กรัมเด็กๆจะต้องนับอะไรก่อนลูกถ้าเราไม่นับ1ขีด2ขีดเรานับทีละเท่าไหร่ได้ลูก100เยี่ยมมากเลยค่ะเนื่องจาก1ขีดเท่ากับ100ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนับในแบบของกรัมเลยค่ะเริ่มจาก100 200 300 400500ดังนั้นเด็กๆจะได้ว่าส้มนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมคะ
1: 4
0: กิโลกรัม500กรัมนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องสังเกตหน่วยให้ดีนะคะและถ้าครูพิมพ์ถามว่าส้มนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดเด็กๆสามารถบอกได้มั้ยลูกบอกได้ไหมคะลองมาฟังในกลุ่มที่5ค่ะ4กิโลกรัม500กรัมจะหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะ
2: 4กิโลกรัม5ขีดค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่า4กิโลกรัม500กรัมนะคะสามารถบอกได้ว่าหนักเท่ากับ4กิโลกรัม5ขีดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเนื่องจากเมื่อสักครู่100กรัมเท่ากับ1ขีดนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆครับไปกันต่อค่ะผลไม้นี้คืออะไรลูก
1: มะละกอ
0: มะละกอถามว่าหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมเด็กๆลองสังเกตเข็มชี้ค่ะเข็มชี้เกินตัวเลขใดไปลูกตัวเลข2แสดงว่าถึงตัวเลข3ไหมลูก
1: ไม
0: ่ถึงตัวเลข3ใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถบอกได้ไหมคะว่ามะละกอนี้หนักกี่กิโลกรัม2กิโลกรัม2กิโลกรัมกับอีกกี่กรัมเรามานับกันเลยค่ะถ้าเรานับแบบกรัมเรานับทีละ1 2 3หรือ100 200 300คะทีละ100ใช่ไหมคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลย100 200 300 400 500 600 700แสดงว่ามะละกอนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมคะ
1: 2
0: กิโลกรัมกับกี่กรัมเอ่ย700กรัมใช่ไหมคะเนื่องจากเมื่อสักครู่เด็กๆได้ทำการนับแล้วว่ามะละกอหนัก2กิโลกรัม700กรัมแล้วถ้าครูพิมถามว่ามะละกอนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดมีใครทราบไหมคะมีใครทราบไหมเอ่ยว่าหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดลองมาฟังในกลุ่มที่1ค่ะ2กิโลกรัม700กรัมจะหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะ
2: 2กิโลกรัม7ขีดค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเนื่องจาก100กรัมใช่ไหมคะเท่ากับ1ขีดดังนั้น700กรัมจะเท่ากับ7ขีดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรลูกการใช้อะไรคะการใช้เครื่องชั่งสปริงซึ่งวันนี้เด็กๆได้รู้จักเครื่องชั่งสปริงพิกัดน้ำหนักอะไรบ้างมี3กิโลกรัมมีกี่กิโลกรัมอีก1กิโลกรัมใช่ไหมคะแล้วมีหน่วยน้ำหนักแบบไหนที่เด็กๆได้เรียนไปมีหน่วยกิโลกรัมมีหน่วยอะไรอีกลูกหน่วยกรัมแล้วหน่วย
1: ข
0: ีดใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆทราบว่า1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดแล้ว1ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ
1: 100
0: กรัม2ขีดเท่ากับกี่กรัมเอ่ย 200กรัม300กรัมเท่ากับกี่ขีดคะ
1: 3ขีด
0: 3ขีด

0: เก่งมากยังมีสติอยู่ใช่ไหมคะ900กรัมเท่ากับกี่ขีดคะ
1: 9
0: ขีด1000กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมเอ่ย
1: 1ก
0: ิโลกรัม1000กรัมเท่ากับกี่ขีดคะ1000กรัมเท่ากับกี่ขีดเอ่ย10ขีดเยี่ยมมากเด็กๆจะต้องจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะเพื่อที่เด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปจะเป็นในเรื่องของการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆนะคะเราสามารถบอกน้ำหนักเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมและเป็นกรัมได้ค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่น้ำหนัก1ขีดเท่ากับน้ำหนัก100กรัมนั่นเองค่ะและน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก 1,000 กรัมในเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆค่ะขั้นตอนต่อไปจะให้เด็กๆได้ลงมือทำในแบบฝึกหัด 6.14 โดยเด็กๆปลายทางนะคะอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดค่ะทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะส่งคุณครูปลายทางรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดค่ะอธิบายคำสั่งเพิ่มเติมในส่วนของที่นักเรียนไม่เข้าใจและตรวจสอบคำตอบของนักเรียนนะคะเราไปดูหน้าตาของแบบฝึกหัดค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะจะมีด้วยกัน3ข้อใหญ่ด้วยกันค่ะโดยในข้อที่1ใหญ่จะให้เด็กๆได้เขียนคำตอบในช่องว่างในข้อที่2ใหญ่ให้เด็กๆได้โยงเส้นจับคู่ภาพของสิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากันและในข้อ3ใหญ่จะให้เด็กๆได้เขียนคำตอบในช่องว่างเอาละค่ะเด็กๆประธานหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะส่วนเด็กๆปลายทางนะคะถ้าไม่มีแบบฝึกหัดสามารถรับแบบฝึกหัดได้จากคุณครูผู้สอนเลยค่ะเด็กๆต้นทางหยิบแบบฝึกหัดมาเลยค่ะเน้นย้ำค่ะถ้าเด็กๆปลายทางสงสัยหรือไม่สามารถทำในส่วนไหนได้เด็กๆสามารถยกมือสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเริ่มทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: ว่าจะเป็นเครื่องชั่งสปริงพิกัดน้ำหนัก3กิโลกรัมหรือพิกัดน้ำหนัก1กิโลกรัมนั่นเองค่ะผู้พิมพ์ฝากเน้นย้ำนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนในเรื่องของหน่วยน้ำหนักนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหาดคาดคะเนค่ะโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะมีเครื่องชั่งสปริงค่ะมีถุงทรายหรือสิ่งของที่ต้องการในการชั่งน้ำหนักนั่นเองนะคะโดยในชั่วโมงต่อไปนะคะครูฟิล์มจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมในเรื่องของคาดการคาดคะเนซึ่งจะเน้นย้ำให้คุณครูปลายทางนะคะได้เตรียมสิ่งของมาให้เด็กๆได้คาดคะเนและได้เตรียมสิ่งของในการชั่งน้ำหนักนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงไปแล้วค่ะครูฟิล์มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ให้

0: ไอวาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อนึงที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำยูทูบมาสวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปหนึ่งน่ะถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปหนึ่งค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
3: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้ม
4: น่ารักน่ารัก
3: น่ารักมาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
5: ขอด
6: ู
5: ช้อน
6: ทุกคน
5: โอ้โหพี่ดีมันจะหนาว
4: ใช
2: ่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์เชนดิสก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่ทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป้าว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็นร้อยคนอะสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอะ เราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายแต่แรกค่ะช่วงแรกลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

0: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะเบ๊เบ
1: ๊อ้าวสวัสดีจันุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่เกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีเมฆก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องใน

0: างกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
1: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
0: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม่
3: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฝรั่งเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะ

0: บู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
1: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
0: ไปกันเถอะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเป็นประจำเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆนะคะในกิจกรรมที่ชื่อว่าอะไรคะเก่งมากๆเลยนะคะกิจกรรมที่มีชื่อว่าต่อคำทำประโยคโดยคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเลือกบัตรนี่บัตรที่เป็นแถบแบบนี้นะคะยังว่างๆอยู่ยังไม่มีข้อความคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเขียนสิ่งที่คุณครูกำหนดเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
2: พร
1: ้
2: อมค่ะ
1: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอกลุ่มที่5เลือกสีอะไรดีคะกลุ่มที่5เลือกสีชมพูกลุ่มที่5จะได้เขียนเวลาค่ะเอาละค่ะกลุ่มที่5มาหยิบบัตรคำได้เลยค่ะไปเขียนเวลานะคะเป็นตัวหนังสือนะต่อไปค่ะกลุ่มที่4เลือกสีอะไรดีคะ
2: ส
1: ี
2: เขียว
1: สีเขียวออกมารับได้เลยค่ะกลุ่มที่4จะได้เขียนการกระทำการกระทำมีอะไรบ้างเขียนแค่คำที่คุณครูกำหนดนะคะเขียนได้แล้วเขียนได้เลยนะคะเด็กๆต่อมากลุ่มที่3เลือกสีอะไรคะสีส้มออกมารับได้เลยค่ะสีส้มจะได้เขียนชื่อดาราหรือชื่อบุคคลที่กลุ่มตนเองชื่นชอบนะคะนำไปเขียนได้เลยค่ะต่อมากลุ่มที่2ค่ะเลือกสีอะไรคะเด็กๆเขียนได้เลยนะคะกลุ่มที่ได้รับไปแล้วกลุ่มที่2เลือกสี
2: เหล
1: ืองออกมารับได้เลยค่ะกลุ่มที่2จะได้เขียนชื่อสถานที่เขียนแค่สถานที่อย่างเดียวนะคะต่อมากลุ่มที่1ไม่มีให้เลือกแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่1จะได้เขียนชื่อเพื่อนค่ะเอาละค่ะเขียนได้เลยเขียนเฉพาะสิ่งที่คุณครูกำหนดนะคะถ้าเด็กๆไม่มั่นใจว่าตนเองได้เขียนอะไรพลิกดูไปด้านหลังให้เวลา2นาทีค่ะเขียนถ้าสมมติว่าให้เขียนสถานที่ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนแค่คำว่ากลุ่มที่สองเขียนคำว่าโรงเรียนก็เขียนแค่คำว่าโรงเรียนเขียนเต็มบรรทัดเลยนะคะกลุ่มที่ได้เขียนเวลาเขียนคำว่าเวลาด้วยนะคะสระโอยาวขึ้นไปอีกค่ะสระโอเขียนให้สวยๆนะคะเขียนคำว่าอะไรคะเอาละค่ะ1นาทีค่ะเด็กๆ1นาทียอหญิงเขียนให้ถูกค่ะเส้นตรงนะคะไม่โค้งแบบนี้ลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะยอหญิงเขียนแค่ด้านตรงด้านล่างก็ได้ค่ะเหลืออีก1นาทีค่ะเสร็จแล้วออกมารอได้เลยค่ะหยิบไมโครโฟนมาด้วยนะคะเสร็จแล้วตัวแทนแต่ละกลุ่มถือแล้วออกมาได้เลยค่ะยืนรอนะคะเหลืออีก30วินาทีค่ะออกมาได้เลยขอตัวแทนกลุ่มที่1 2คนค่ะตัวแทนกลุ่มที่1 2คนค่ะมาเลยค่ะตัวแทนกลุ่มละ1คนเท่านั้นค่ะน้องการน้องข้าวหอมมานี่ค่ะน้องข้าวหอมถือนี่ไว้นะคะถือไว้ก่อนนะเอาละค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มได้แล้วนะคะตอนนี้เด็กๆต้นทางทุกกลุ่มได้เขียนสิ่งที่คุณครูกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งค่ะ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอาละค่ะขอคนที่ เรียงไปแบบนี้นะคะขอขึ้นต้นด้วยเวลาค่ะเวลามาเลยค่ะเวลามาคนแรกค่ะคนอื่นถอยไปนะคะเวลาอ่านสิคะเด็กๆเพื่อนเขียนเวลาเท่าไหร่คะ12นาฬิกาเวลาเขียนเวลาเรียนภาษาไทยเราต้องเขียนเลขอะไรคะตัวเขียนอะไรคะ
2: เลข
1: ไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าปรับปรุงนะคะเวลาไปแล้วต่อมาขอชื่อคนค่ะชื่อคน2คนมาต่อได้เลยค่ะชื่อใครเอ่ยแก้วตาน่าจะงงนะคะแก้วตามาต่อเพื่อนค่ะคนอื่นถอยไปนะคะเด็กๆลองดูต่อมาขอการกระทําค่ะถอยไปค่ะและสุดท้ายเป็นสถานที่ใช่ไหมคะเด็กๆลองอ่านเอาละค่ะคนแรกออกเสียงให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันบัตรแรก1 2 3
0: เวลา12นาฬิกา
1: คนต่อไปค่ะ
3: กิ่ง9
1: คนต่อไปค่ะ
4: ยายา
1: คนต่อไปค่ะ
5: วิ่งเล่น
1: คนต่อไปค่ะ
6: โรงเรียน
1: เอาละค่ะเด็กๆได้เป็นใจความที่สมบูรณ์หรือยังยังคุณครูมีเพื่อน2คนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูคำศัพท์นี่มีคำว่าอะไรบ้างคะน้องการได้คำว่าอะไรเด็กๆอ่านของน้องการหน่อยค่ะ
7: ที
1: ่ต่อมาของน้องข้าวหอมค่ะคำว่าก
7: ับ
1: 2คนนี้จะต้องไปยืนอยู่ที่ไหนจึงจะได้ข้อความที่สมบูรณ์เอาละค่ะน้องการไปยืนตรงที่ที่น้องการคิดว่าถ้าไปยืนแล้วจะได้ใจความที่สมบูรณ์ไปยืนได้เลยค่ะน้องข้าวหอมไปยืนได้เลยค่ะต้องยืนตรงไหนถึงได้ใจความที่สมบูรณ์นะคนอื่นถอยให้เพื่อนหน่อยนะคะเอาละค่ะเด็กๆถอยมาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านออกเสียงประโยคนี้ข้อความนี้อีก1ครั้งว่าเป็นใจความที่สมบูรณ์หรือเปล่าเริ่มที่คนแรกค่ะ1 2 3

0: เป็นใจความที่สมบูรณ์หรือยังคะ
1: สมบ
0: ูรณ์แล้วนะคะถ้าสมบูรณ์แล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำมาติดตรงนี้นะคะเอาละกลับไปนั่งได้เลยค่ะเด็กๆลองดูนะคะสิ่งที่เพื่อนเขียนเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองสังเกตนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตอีกหนึ่งครั้งนะคะเวลา12นาฬิกากิ่งก้าวกับยาย่าวิ่งเล่นที่โรงเรียนสระโอกลุ่มไหนเอ่ยสระโอเวลาเขียนสระโอจะต้องอยู่เหนือเส้นด้านบนใช่ไหมคะขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแบบนี้เขียนถูกไหมไม่ถูกนะคะเดี๋ยวปรับปรุงใหม่นะคะเด็กๆลองดูสิ่งที่เพื่อนเขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะกิ่งก้าวกับยาย่าไปวิ่งเล่นเด็กๆเห็นแบบนี้เด็กๆทราบเลยไหมคะว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรกิ่งก้าวกับยาย่าทราบไหมคะทราบนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆก็ได้เขียนสิ่งที่คุณครูบอกและนำมาเรียบเรียงเป็นประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งเนื้อเรื่องของเราวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาทบทวนในเรื่องของประโยคนะคะในเรื่องพินิจประโยคในชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกส่วนประกอบของประโยคได้จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้เห็นความสำคัญของการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารเห็นไหมคะประโยคสำคัญไหมคะ
1: สำค
0: ัญบางคนนะคะครูกลับมาทบทวนทดสอบเด็กๆนะคะบางคนยังแต่งประโยคได้ใจความที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาย้ำซ้ำทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆทุกคนจะได้แต่งประโยคได้นะคะแล้วก็นำไปสื่อสารกับผู้อื่นได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะจำได้ไหมคะเด็กๆว่าประโยคคืออะไรประโยคคืออะไรคะเด็กๆบางคนบอกว่าประโยคคือสิ่งที่ใช้พูดกันประโยคคือคำหรือกลุ่มคำต่างๆนะคะนำมาเรียบเรียงแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์เวลาเราพูดกับใครนะคะเขาก็จะทราบโดยทันทีว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างใครจำได้บ้างน้องชัยพฤกษ์ค่ะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างคะ
2: ประธานครับ
0: ประธานกับ
2: กิริยากรรมกิริยากรรม
0: อะไรนะคะ
2: กิริยากรรม
0: กิริยายังไม่ถูกค่ะเอาละค่ะส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วนบอกคุณครูก่อนค่ะ
1: 2
0: ส่วนมีอะไรบ้างคะน้องดาเนียค่ะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างคะ
3: ประธานกับภาคแสดงค่ะ
0: ปรบมือให้น้องดาเนียค่ะส่วนประกอบของประโยคนะคะเด็กๆก็จะมีประธานนะคะและภาคแสดงนั่นเองประธานก็คือผู้ที่แสดงผู้กระทำผู้แสดงกริยาอาการต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำนามคำสรรพนามเช่นฉันเธอคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าสุนัขแมวหมูไก่แบบนี้เข้าใจไหมคะส่วนใหญ่ประธานจะเป็นแบบนี้นะภาคแสดงก็จะเป็นส่วนที่เป็นกริยาและกรรมกริยามีอะไรบ้างกริยามีอะไรบ้างคะเด็กๆยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะวิ่งเล่นอะไรอีกคะอะไรนะนั่งมีอะไรอีกคะนอนได้ไหมคะรับประทานได้ไหมคะได้อ่านได้ไหมคะได้นี่ก็คือกริยานะคะแล้วกรรมเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าคุณครูบอกว่าฉันอ่านหนังสือกรรมคืออะไร
1: หน
0: ังสือเพราะว่าถูกฉันอ่านนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องประโยคกับวลีที่เด็กๆบางคนอาจจะสับสนเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านออกเสียงนะคะบัตรคำพร้อมกันเริ่มที่คำแรกเลยค่ะ
1: น
0: ัก
1: กีฬาน
0: ักกีฬาคำต่อไปค่ะ
1: กระดาษส
0: ีกระดาษสีคำต่อไปค่ะ
1: กระ
0: ดาษคำต่อไปค่ะ
1: คุ
0: ณครูหัวเราะคำต่อไปค่ะคำต่อไปค่ะ
1: เด็กวิ่งเล่น
0: เดี๋ยวคุณครูจะขอเลขที่20ยังค่ะ26ถึง30ค่ะออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะไวเลยค่ะรู้เลขที่ของตัวเองไหมคะ รู้เลขที่ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นออกมาอย่างไวเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองจำแนกนะคะให้เด็กๆลองจำแนกสิ่งที่คุณครูต้องการนี่มีทั้งหมด6ป้ายใช่ไหมคะขอเลขที่25อีกคนนึงค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเดี๋ยวเริ่มที่น้องเมย์นะคะเริ่มจำแนกคำว่านักกีฬาถ้าเป็นวลีให้ใส่ทางด้านซ้ายเด็กๆคนอื่นฟังด้วยนะคะถ้าเป็นวลีให้อยู่ทางด้านซ้ายน้องปณิดาได้ยินไหมคะถ้าเป็นประโยคให้มาใส่ทางด้านขวาเอาละค่ะเดี๋ยวประหยิบไมโครโฟนกลุ่มที่1มาค่ะเดี๋ยวจะสอบถามแต่ละคนว่าสิ่งที่ครูแหม่มชี้เนี่ยเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีเอาละค่ะน้องเมย์ค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าก
2: ระดาษสี
0: เป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีคะ
2: วลีค่ะ
0: วลีเพราะว่าอะไรคะได้เจอความที่สมบูรณ์หรือเปล่า
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าขาดทั้งประธานและ
2: กิยาค่ะ
0: กิยาเก่งมากๆนำไปติดฝั่งซ้ายได้เลยค่ะต่อมาค่ะคนต่อน้องค่ะคำนี้ค่ะ
2: หนังสือการ์ตูนค่ะ
0: หนังสือการ์ตูนเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีคะเด็กๆฟังครูแหม่มถ้าสิ่งที่ครูแหม่มพูดบัตรคำที่ครูแหม่

0: ชี้ไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์แสดงว่าสิ่งนั้นใช่ประโยคไหมคะไม่ใช่เอาละค่ะจูนค่ะจูนเช้านี้น่าจะตื่นเช้านะคะคำว่าหนังสือการ์ตูนเป็นประโยคหรือว่าวลีคะ
1: วลีค่ะ
0: วลีเก่งมากๆนำไปติดได้เลยค่ะต่อมาค่ะน้องค่ะคำนี้ค่ะ
1: เด็กวิ่งเล่นค่ะ
0: เด็กวิ่งเล่นเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีคะ
1: ประโยคค่ะ
0: ประโยคเพราะว่าอะไรคะ
1: มีประธานค่ะ
0: มีประธานอย่างเดียวเป็นประโยคได้ไหมไม่ได้มีอะไรอีกคะ
1: กริยาน
0: ำไปติดได้เลยค่ะต่อมาค่ะน้องกิ่งก้าวค่ะฝั่งนี้ได้เลยค่ะน้องกิ่งก้าวค่ะข้อความนี้ค่ะนี่ค่ะ
1: นักกีฬาค่ะ
0: นักกีฬาเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีเด็กๆคนอื่นสังเกตด้วยนะคะเอาละค่ะคำว่านักกีฬาเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีคะ
1: วลีค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: ไม่มีประธานค่ะ
0: ไม่มีประธานไม่ถูกค่ะนักกีฬาเป็นประธานได้ไหม
2: ได
0: ้ได้แล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นวลีคะ
1: ไม่มีกริยาค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีกริยาเห็นไหมคะเด็กๆนำไปติดได้เลยค่ะขนาดคุณครูสอนไปแล้วในภาคเรียนที่1ใช่ไหมคะเด็กๆบางคนยังสับสนเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องตั้งใจเรียนอย่างหนักเลยนะคะต่อไปค่ะน้องปณิดาค่ะข้อความนี้ค่ะ
3: คุณปู่หัวเราะค่ะ
0: คุณปู่หัวเราะเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีคะ
3: ประโยค
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามีประธานกับกริยาค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากๆประมือให้น้องปณิดาต่อมาน้องจัญญาวัฒน์ข้อความนี้ค่ะน้องปณิดาคะติดฟังไหนเอ่ยนี่น้องปณิดาไม่ฟังสิ่งที่คุณแหม่มชี้แจงใช่ไหมคะมาดูค่ะข้อความนี้ค่ะ
1: นกจิกนอนค่ะ
0: นกจิกนอนเป็นวลีหรือว่าเป็นประโยคคะ
1: ประโยคค่ะ
0: ประโยคเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะมีประธานกับกริยาค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆประมือให้น้องจัญญาวัฒน์ค่ะเดี๋ยวน้องจัญญาวัฒน์นำไมโครโฟนไปคืนเพื่อนเลยนะคะเอาละค่ะมีเด็กๆคนไหนสามารถจำแนกส่วนประกอบจะสามารถจำแนกว่าข้อความไหนเป็นวลีข้อความไหนเป็นประโยคถูกต้องทุกคำเหมือนเพื่อนยกมือค่ะเก่งมากๆประมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆบางคนเห็นว่าเพื่อนได้ออกมาเป็นตัวแทนตัวเองนั่งเฉยๆได้ไหมคะไม่ได้จะต้องทำอะไรไปพร้อมๆกับเพื่อนคะตั้งใจเรียนทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆด้วยนะคะเด็กๆปลายทางอย่านั่งดูเพื่อนเฉยๆนะคะทำกิจกรรมคิดตามเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางไปด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรารู้ส่วนประกอบของประโยคไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆต่อมาคุณครูมีประโยคมาให้เดี๋ยวให้เด็กๆอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะ1 2 3ประอ่านคำประโยคค่ะไก่ทอดขอถามน้องเบิ้ลค่ะประธานคืออะไรคะพี่ต้นกินไก่ทอดประธานคือ
4: พี่ครับพี่ต้นครับ
0: พี่ต้นตื่นหรือยังคะน้องเบิ้ลตื่นหรือยังคะตื่นหรือยังเอ่ยตื่นแล้วนะคะเด็กๆบอกพร้อมกันค่ะพี่เป็นประธาน
2: พี่ต้นเป็นประธาน
0: เก่งมากต่อมาภาคแสดงมีกริยาและกรรมซึ่งประโยคถ้ามีประธานมีกริยาแล้วมีกรรมหรือไม่มีก็ได้จำได้ไหมคะเด็กๆมาดูกันพี่ต้นกินไก่ทอดกริยาคืออะไรตอบพร้อมกันค่ะ
2: ก
0: ินเก่งมากแล้วไก่ทอดเป็นอะไรคะ
2: กรรม
0: กรรมเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะมาดูประโยคต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 313ค่ะน้องชนกกมลค่ะใครคือประธานคะ
5: น้องส้มครับ
0: น้องส้มอะไรคือกริยาคะ
5: ถอดรองเท้าครับ
2: ถอด
5: ครับ
0: ถอดอะไรเป็นกรรมคะ
5: รองเท้าครับ
0: รองเท้าเพราะรองเท้าถูกใครถอดคะ
2: น
0: ้องส้มแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆต่อมานะคะข้อความถัดมาอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3

0: ิ่งไม้ใหญ่เลขที่9ค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะพ่อตัดกิ่งไม้ใหญ่ใครเป็นประธานคะ
1: พ่อครับ
0: พ่อกริยาคือ
1: ตัดกิ่งไม้ครับตัดครับ
0: ตัดนะคะกรรมคืออะไรคะ
1: กิ่งไม้ใหญ
0: ่กิ่งไม้ใหญ่เก่งมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆอ่านประโยคพร้อมกันค่ะ1 2 3
2: แม่อ
0: ่านหนังสือใครเป็นประธานเลขที่24ค่ะใครเป็นประธานคะ
3: แม่ค่ะ
0: แม่กริยาคืออ
3: ่านค่ะ
0: อ่านกรรมคือ
3: หนังสือ
0: หนังสือเก่งมากๆเลยประมือให้น้องธนพรค่ะเอาละค่ะต่อมาเด็กๆต้องพูดในใจด้วยระหว่างที่เพื่อนตอบอย่านั่งเฉยๆใช่ไหมคะลองตรวจสอบซิว่าสิ่งที่เราตอบเนี่ยตรงกับที่คุณครูเฉลยหรือเปล่านะคะเด็กๆจะได้เกิดกระบวนการคิดนะคะต่อมาค่ะเด็กๆประโยคนี้ค่ะ
2: ป
0: ิ่นขายดินสอเลขที่17ค่ะ17ประโยคนี้ใครเป็นประธานคะ
3: ปิ่นค่ะ
0: ปิ่นกริยาคือ
3: ขายค่ะ
0: ขายกรรมคือ
3: ดินสอค่ะ
0: ดินสอเก่งมากๆปรบมือให้น้องนิชาพัฒน์ค่ะต่อมาข้อความต่อมาอ่านพร้อมกัน1 2 3
2: นกบิน
0: เลขที่27ค่ะน้องค่ะนกบินใครเป็นประธานคะ
1: นกค่ะ
0: นกภาคแสดงคืออะไร
1: บินค่ะ
0: บินเป็นอะไรคะ
1: กริยาค่ะ
0: กริยาแล้วประโยคนี้มีกรรมไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อทดสอบความรู้ของเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆแต่งประโยคคำที่มาประโยคที่ไม่มีกรรมบ้างคิดไว้เลยนะคะจะสุ่มเลขที่เลขที่ออกวันนี้เลขที่19ค่ะยกมือค่ะน้องกมลรัตน์ค่ะขอ1ประโยคที่ไม่มีกรรมค่ะใครได้บ้างคะประโยคที่ไม่มีกรรมเด็กๆคะกริยาที่ไม่มีกรรมมารองรับมีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างสิคะขันเก่งมากอ่ะให้น้องน้องจัญญวัฒน์นี่น้องจัญญวัฒน์คนสวยแต่งประโยคที่ไม่มีกรรมค่ะ
3: ไก่ขันค
0: ่
3: ะ
0: ไก่ขันให้น้องกมลรัตน์แยกส่วนประกอบของประโยคค่ะประธานคืออะไรคะ
3: ไก่ค่ะ
0: กริยาคือ
3: ขันค่ะ
0: ขันเห็นไหมคะแบบนี้คือประโยคที่ไม่มีกรรมมารองรับเก่งมากๆค่ะประมือให้น้องจัญญวัฒน์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะประโยคนี้ออกเสียงพร้อมกันค่ะประโยคนี้บางคนอาจจะโดนหลอกมาดูการแยกส่วนประกอบให้ถูกนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะประธานคือน้องต่อมาภาคแสดงกริยาคืออะไร
2: หัวเราะ
0: เก่งมากๆประมือให้ตัวเองค่ะนี่เลยน้องหัวเราะเสียงดังใช่ไหมคะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยไม่มีกรรมมารองรับใช่ไหมคะหัวเราะเสียงดังคือกริยาทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆอ่านข้อความนี้พร้อมกันค่ะขอดังๆกว่านี้ค่ะไม่ยานคางนะคะเอาเสียงพร้อมกัน1 2 3
2: นาทีเล่นฟุตบอล
0: เลขที่2ค่ะใครเอ่ยน้องเคียนไนท์ค่ะนาทีเล่นฟุตบอลประธานคือใครคะ
3: นาทีครับ
0: นาทีกริยาคือ
3: เล่นฟุตบอลครับเล่นครับ
0: เล่นกรรมคือ
3: ฟุตบอลครับ
0: ฟุตบอลเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ
2: คุณยายตีน้องขิม
0: โหดร้ายไหมคะคุณยายตีน้องขิมถ้าเปลี่ยนเป็น ครูแหม่มตีเด็กๆแบบนี้โหดร้ายไหมคะ
2: โห
0: ดร้ายนะคะไม่เคยทำนะคะคุณยายตีน้องขิมขอเลขที่17ค่ะใครเอ่ยยกมือค่ะไปแล้วนะคะขอเลขที่1ค่ะ
2: ไม่มา
0: โอ้โหเลขที่25ค่ะใครเอ่ยไปหรือยังคะไปแล้วนะคะอ่ะให้น้องเลือก1เลขที่ค่ะเจาะจงเลยก็ได้ค่ะเลือกใครดีคะ
4: เลขที่4
0: ค่ะน้องเจ้านายค่ะคุณยายตีน้องขิมประธานคือใครคะ
1: คุณยายกับน้องขิมครับคุณยายครับ
0: คุณยายนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเห็นชื่อบางคนอาจจะเรียกว่ารีบตอบใช่ไหมคะเห็นชื่อคนตอบเป็นประธานเลยแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องพิจารณาแยกส่วนประกอบของของประโยคให้ดีๆนะคะประธานคือคุณยายกริยาคือ
1: ตีค่ะ
0: ตีใครถูกคุณยายตีคะ
1: น้องขิม
0: น้องขิมซึ่งเป็นกรรมนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกัน1 2 3กวาดขยะเลขที่11ค่ะตอบคำถามค่ะน้องสาวกวาดขยะใครเป็นประธานคะ
1: น้องสาวครับ
0: น้องสาวกริยาคือ
1: กวาดครับ
0: กวาดกรรมคืออะไรคะ
1: ขยะ
0: ขยะเก่งมากๆขยะเป็นกรรมเพราะว่าถูกใครกวาดคะ
2: น้องสาว
0: น้องสาวกวาดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะประโยคนี้1 2 3หนูวิ่งใครเป็นประธานคะ
2: หน
0: ูกริยาคือ
2: วิ่ง
0: มีกรรมไหมคะ
2: ไม่มี
0: ถ้าครูแหม่มอยากแต่งประโยคว่าครูแหม่มกินแบบนี้เป็นประโยคที่ได้ใจความที่สมบูรณ์หรือยังคะไม่ทำไมถึงไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์คะเพราะว่าขาดกรรมยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่ากินหรือว่ารับประทานอะไรนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเราจะมาทำกิจกรรมเลือกรูปจากประโยคกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเลือกว่าอยากได้ภาพอะไรเมื่อสักครู่กลุ่มไหนตอบคำถามมากที่สุดคะตัวแทนกลุ่มไหนได้ตอบคำถามมากที่สุดกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เลือกอะไรดีคะหมูเด้งกับหมูเด้งกับอะไรคะเลือกอีกหนึ่งค่ะจระเข้เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแต่งประโยคที่มีรูปภาพ2รูปภาพนี้พร้อมทั้งขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำในรูปภาพนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วกลุ่มที่3ลงมือแต่งประโยคได้เลยค่ะต่อมากลุ่มที่2ค่ะเลือกภาพอะไรดีคะ
2: หน
0: ูกับ
2: หม
0: ูออกมารับได้เลยค่ะกลุ่มที่2เด็กๆปลายทางจะได้แต่งประโยคที่มี2คำนี้นะคะต่อมากลุ่มที่1ค่ะเลือกอะไรดีคะ
2: น
0: ้องงูกับ
2: หม
0: ีกลุ่มที่1เด็กๆปลายทางจะได้แต่งประโยคที่มี2คำนี้นะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่4ค่ะเลือกภาพอะไรดีคะเสียงดังๆค่ะไม่ได้ยินค่ะ
5: เสือกับแมว
0: เสือกับแมวกลุ่มที่4เด็กๆปลายทางจะได้แต่งประโยคที่มี2คำนี้นะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เหลือนกกับลิงใช่ไหมคะกลุ่มที่5จะได้แต่งประโยคที่มี2คำนี้ค่ะออกมารับได้เลยค่ะให้เวลา5นาทีเด็กๆมี2ใบอาจจะแยกกันเขียนได้เลยนะคะเด็กๆเพื่อความรวดเร็วนะให้เวลา5นาทีค่ะฝั่งนี้แต่งอีกภาพนึงได้เลยค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะให้เวลา5นาทีค่ะ

0: กลุ่มไหนเสร็จแล้วเอามาส่งครูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะแต่งประโยคง่ายๆนะคะเด็กๆง่ายๆก็พอนะจับดินสอให้ถูกต้องค่ะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะคุณครูมีเส้นบรรทัดให้นะคะน้องจัญญวัฒน์ใช้ยางลบๆออกได้เลยค่ะกุญแจเหรอคะคำว่าจะเขียนคำว่าอะไรกุญแจกออุยอกุลค่ะยออะไรคะ
1: ยอหญ
0: ิงนะไม่ใช่กุญแจค่ะเอาละค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างต้องเสร็จ2แผ่นนะคะเสร็จ2แผ่นนะช่วยกันนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะยอหญิงค่ะน้องยอหญิงเขียนยังไงนี่ยังไม่เป็นประโยคนะคะประธานเป็นอะไรลบออกแล้วแก้ไขใหม่ค่ะยังไม่ใช่ประโยคลบออกให้หมดเลยค่ะเด็กๆประธานคืออะไรต้องมีกริยาในประโยคด้วยใช่ไหมคะจะแต่งว่าอะไรคะเล็งมือให้เวลาอีก2นาทีค่ะถูกต้องต้องแต่งประโยคแบบนั้นนะคะนี่ยังเป็นวลีอยู่เลยนะถูกต้องค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะคะกลุ่มที่1เสร็จหรือยังคะอย่าลืมขีดเส้นใต้คำที่เป็นรูปภาพด้วยนะคะขีดเส้นใต้คำที่เป็นรูปภาพนะนำมือจับหัวนั่งที่นำมือจับหัวกลุ่มไหนเสร็จแล้วประมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมือค่ะกลุ่มอื่นนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนนำเสนอเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะเอาละค่ะกลุ่มไหนอยากออกมานำเสนอก่อนกลุ่มแรกกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มแรกกลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวขอตัวแทน1คนนะคะมาได้เลยค่ะกลุ่มอื่นวางดินสอนะคะเตรียมตัวฟังสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนะคะเอาละค่ะเด็กๆอ่านประโยคของกลุ่มแรกค่ะอ่านประโยคของกลุ่มแรกพร้อมกันน้องการออกเสียงด้วยค่ะ1 2 3
2: ครูแหม่มซื้อรถยนต์
0: ครูแหม่มรวยมากเลยนะคะซื้อรถยนต์แล้วนะคะครูแหม่มซื้อรถยนต์เขียนถูกต้องเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยค่ะใครเป็นประธานในประโยคนี้คะกริยาคือกรรมคือยศรถยนต์เก่งมากๆต่อมาค่ะประโยคนี้ค่ะ
2: แม่ซื้อพัดลม
0: แม่ซื้อพัดลมสงสัยกลุ่มนี้รวยใช่ไหมคะซื้ออย่างเดียวเลยนะคะแม่ซื้อพัดลมประธานคือ
2: แม่
0: กริยาคือซื้อกรรมคือ
2: พัดลม
0: พัดลมเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อมา

0: มที่ค่ะตัวแทนออกมาได้เลยค่ะมาดูรูปภาพของกลุ่มที่2กันนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูกลุ่มที่2ค่ะช่วยกันอ่านประโยคแรกค่ะ1 2 3
1: ฉันช่วยครูถือหนังสือ
0: ฉันช่วยครูถือหนังสือเก่งมากๆประโยคที่2ค่ะ
1: หนูไขกุญแจบ้าน
0: หนูในที่นี้เด็กๆลองดูซาลาอูเขียนผิดตำแหน่งใช่ไหมคะซาลาอูจะต้องเขียนด้านล่างของตัวอะไรคะนอหนูแบบนี้ผิดนะคะหนูนี้หมายถึงอะไรคะหนูที่เป็นอะไรคะหนูที่เป็นคนเป็นสรรพนามแทนตนเองใช่ไหมคะเอาละค่ะหนูไขกุญแจบ้านใครคือประธาน
2: หน
0: ูกริยาคือไขกรรมค
2: ือ
0: กุญแจบ้านเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อมากลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ออกมาได้เลยค่ะมาเลยค่ะไวเลยนะคะกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันค่ะ
3: เปิ้นสะพายกระเป๋าไปโรงเรียน
0: เปิ้นสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนถูกต้องเก่งมากๆได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะต่อมาค่ะเด็ก
3: ๆวันใหม่ดูทีวี
0: เอ๊ะจำได้ไหมเอ่ยคำว่าทีวีถ้าเป็นภาษาเขียนเราจะต้องเขียนคำว่าอะไรคะโทรทัศน์เก่งมากๆเลยแบบนี้เขียนคำถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันไปใหม่นะคะเรียนเรื่องอะไรไปแล้วจะต้องนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆประโยคนี้วันใหม่ดูโทรทัศน์วันใหม่ดูโทรทัศน์ใครเป็นประธาน
2: วันใหม่
0: กริยาคือ
2: ดู
0: กรรมคือ
2: ทีวี
0: คุณครูยกตัวอย่างคำว่าอะไรคะ
2: โทรท
0: ัศน์เพราะฉะนั้นกรรมคือ
2: โทรทัศน
0: ์โทรทัศน์ประเมินให้กลุ่มที่5ค่ะต่อมากลุ่มที่4ค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนมีเสียงเอ่ยเด็กๆปลายทางมีเสียงอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เพื่อนออกมานำเสนอผลงานนะเด็กๆจะต้องให้เกียรติผู้ที่ออกมาพูดนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่4ค่ะเด็กๆออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันค่ะ1 2 3
1: พี่ซื้อนาฬิกาเป็นรูปคาปิบาร่าค
0: ่ะพี่ซื้อนาฬิกาเป็นรูปคาปิบาร่านะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้ค่ะ1 2 3
1: หัวใจฉันเต้นค
0: ่ะหัวใจฉันเต้นเป็นประโยคไหม
4: ก
0: ็
4: เป็น
0: เป็นไหมคะเป็นนะคะเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อมากลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายแล้วออกมาได้เลยค่ะมาดูกลุ่มที่3แต่งประโยคกันนะคะเอาละค่ะประโยคแรกออกเสียงว่า
1: จันเจ้าวิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้ค่ะ
0: จันเจ้าวิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้เป็นประโยคหรือยังคะเด็กๆเป็นแล้วนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็ก
1: ๆเกียร์ไหนขายดินสอค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะคุ้นๆเหมือนประโยคที่ครูตัวอย่างเลยใช่ไหมคะใครเป็นประธานในประโยคนี้คะ
2: เ
0: กียร์ไหนเกียร์ไหนกริยาคือ
1: ขาย
0: กรรมคือ
1: ดินสอ
0: เก่งมากๆค่ะประมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราก็ได้เรียกว่าทบทวนในเรื่องของการแต่งประโยคและแยกส่วนประกอบของประโยคแล้วนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะก็คือการทำใบงานที่7นั่นเองนะคะเรื่องประโยคนี้มีความหมายนั่นเองนะคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะอ่านประโยคแยกส่วนประกอบของประโยคก็คือประธานกับภาคแสดงนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

วตรงนะคะจับดินสอให้ถูกนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะวรรณยุกต์ใส่ด้านหลังนะสระหรือพยัญชนะที่มีหัวให้เริ่ม

0: เอาละค่ะเด็กๆเฉลยไปพร้อมกันดีไหมคะดีนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนวางดินสอเดี๋ยวให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะเอาละค่ะถ้าวางดินสอแล้วประมือหนึ่งครั้ง1ครั้ง2ครั้งห้ามทุกคนจับดินสอเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มให้เด็กๆแยกส่วนประกอบของประโยคนะคะอ่านข้อความแรกพร้อมอ่านประโยคแรกพร้อมกันค่ะ1 2 3ขออีกหนึ่งครั้งค่ะเสียงดังฟังชัด1 2 3
1: ใบไผ่กินขนมหวาน
0: ประธานคือใครคะ
1: ใบ
0: ไผ่ภาคแสดงคืออะไรคะ
1: กินขนมหวาน
0: กินขนมหวานแล้วอะไรคือกริยาคะประโยคนี
1: ้
0: กินนะคะอะไรเป็นกรรมคะขนมหวานเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาข้อความประโยคที่2ค่ะคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ประธานคือใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อ
0: คุณพ่อมาดูภาคแสดงบ้างกริยาคืออะไรคะ
1: รดน้ำ
0: กริยาค่ะ
1: รดน้ำ
0: รดน้ำนะคะส่วนกรรมก็คือต้นไม้นะคะภาคแสดงก็คือรดน้ำต้นไม้นะคะต่อมามีนาอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะประธานคืออะไรคะมีนาอ่านหนังสือ

0: หรือการ์ตูนประธานคือ
1: ม
0: ี
1: นาม
0: ีนาภาคแสดงคื
1: ออ
0: ่านหนังสือการ์ตูนนะคะต่อมาค่ะเด็กๆหนูนิดช่วยแม่ล้างจานประธานคือ
1: หน
0: ูนิดภาคแสดงคือ
1: ช
0: ่
1: วยแม
0: ่
1: ล
0: ้
1: างจาน
0: ช่วยแม่ล้างจานต่อมาค่ะขอสุ่มเลขที่บ้างลิงปีนต้นไม้เลขที่3ไปหรือยังคะเลขที่14มีเลขที่ไหนมาบ้างคะใครอยากยกตัวอย่างบ้างอ่ะน้องจักรพรรดิค่ะลิงปีนต้นไม้ประธานคือ
2: ลิงครับ
0: ประธานคือลิงภาคแสดงคือ
2: ปีนต้นไม้ครับ
0: ปีนต้นไม้เก่งมากๆต่อมาค่ะเด็กๆน้องปิดพัดลมเลขที่เท่าไหร่อยากยกตัวอย่างคะน้องปณิดาน้องปณิดาค่ะน้องปิดพัดลมประธานคือ
3: น้องค่ะ
0: น้องภาคแสดงคือ
3: ปิดพัดลมค่ะ
0: ปิดพัดลมเก่งมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆนักเรียนเล่นสนามเด็กเล่นประธานคือประธานคืออะไรภาคแสดงคืออะไรน้องปิโป้ค่ะ
4: นักเรียนค่ะ
0: ประธานคือนักเรียนภาคแสดงคือ
4: เล่นสนามเด็กเล่นค
0: ่
4: ะ
0: เล่นสนามเด็กเล่นเก่งมากๆเลยนะคะและสุดท้ายค่ะรถบนถนนน้องใบพลูค่ะน้องใบพลูประธานคืออะไรคะ
5: รถค่ะ
0: รถภาคแสดงคือ
5: วิ่งบนถนนค่ะ
0: วิ่งบนถนนเก่งมากๆเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนไปก็คือในเรื่องของประโยคการแยกส่วนประกอบของประโยคนั่นเองนะคะส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วนคะ
1: 2
0: ส่วนมีอะไรบ้างคะประธานกับภาคแสดงซึ่งประธานจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์สิ่งของก็ได้ภาคแสดงก็ยังแบ่งย่อยไปอีกเป็นอะไรคะกริยากับกรรมนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะก่อนจะจากกันไปขอ1คนแต่งประโยคให้คุณครูฟังให้ชื่นใจหน่อยค่ะใครดีคะเด็กๆปลายทางใครดีคะเด็กๆต้นทางใครดีคะน้องการค่ะน้องการแต่ง1ประโยคค่ะ
6: ฉันปลูกต้นไม้ค่ะ
0: ฉันปลูกต้นไม้เก่งมากๆใครคือประธานคะ
1: ฉ
0: ันกริยาคือ
1: ปล
0: ูกกรรมคือ
1: ต
0: ้นไม้ยอดเยี่ยมมากๆเลยขอน้องเจด้าเมื่อสักครู่น้องเจด้าบอกว่าโอ้โหครูแหม่มคะไม่เรียกหนูเลยน้องเจด้าแต่ง1ประโยคค่ะ
7: แม่ฉันไปเที่ยวทะเลค่ะ
0: แม่ฉันไปเที่ยวทะเลเก่งมากๆประมือให้น้องเจด้าค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะยังอยู่ในเรื่องของประโยคค่ะเรื่องพินิจประโยคในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่8เรื่องแต่งประโยคนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่

0: เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของพินิจประโยคนะคะอยากฝากเด็กๆทุกคนนะคะใครที่ยังทำใบงานไม่เสร็จนะคะกลับไปทำให้เสร็จอาจจะฝึกพูดกับเพื่อนแต่งประโยคพูดกับเพื่อนเห็นอะไรก็สามารถนำมาแต่งประโยคได้เช่นครูแมมชี้ไปที่กระดาษแต่งได้ว่าเป็นอะไรดีคะ
1: ฉ
0: ัน เห็นกระดาษเห็นไหมคะเด็กๆอาจจะเรียกว่านำกิจกรรมนี้ไปเล่นกับเพื่อนชี้อะไรก็ได้ให้เป็นประโยคฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะวันนี้ครูแมมขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูและเด็กๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที
2: ่
1: 2กับคุณครูอนงสุดสาครหรือว่าครูแอร์นั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆของครูแอร์นั้นดูหน้าตาสดชื่นแล้วก็แจ่มใสกันเลยนะคะแสดงว่าพร้อมที่จะเรียนกับครูแอร์แล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนั้นค่ะเด็กๆครูแอร์ขอทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรยังจำได้ไหมคะจำได้นะคะมีห้องต้นทางมีตัวแทนไหมคะในการตอบคำถามในวันนี้มีไหมเอ่ยมีนะคะน้องอะไรเอ่ยน้องดาเนียนะคะหยิบไมค์แล้วตอบคำถามได้เลยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
3: กระบวนการทำงานของงานประดิษฐ์ค่ะ
1: กระบวนการทำงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการทำงานประดิษฐ์นั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
4: 4
1: ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1คืออะไรเอ่ย
3: กำหนดปัญหาก
1: ำหนดปัญหาข้อที่2ค่ะ
3: ศึกษาข้อมูล
1: ศึกษาข้อมูลข้อที่3
3: ลงมือประดิษฐ์ค่ะ
1: ลงมือประดิษฐ์หรือว่าลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะและข้อที่4ค่ะ
3: ประเมินผลค่ะ
1: วัดแล้วก็ประเมินผลนั่นเองนะคะเด็กๆของครูแอร์นั้นเก่งกันทุกคนเลยนะคะถ้าเด็กๆปลายทางนั้นตอบได้นะคะก็สามารถรับรางวัลกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะและเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการประดิษฐ์หน้ากากหันษานั่นเองนะคะจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1นะคะสามารถอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์หน้ากากของตนเองได้ข้อที่2สามารถประดิษฐ์หน้ากากและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะและข้อที่3ก็คือเห็นความสำคัญของการประดิษฐ์หน้ากากนั่นเองนะคะเด็กๆคะดูจุดประสงค์แล้วเป็นยังไงเอ่ยยากไหมคะ
4: ไม่
1: ยากเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นทำได้อย่างแน่นอนนะคะแสดงว่าเด็กๆวันนี้เราอ่านจุดประสงค์แล้วนะคะเราจะได้ทำอะไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะตอบได้ไหมเอ่ย
4: จ้ะ
1: เราจะได้ทำอะไรคะวันนี
4: ้ประด
1: ิ
4: ษฐ์หน้ากาก
1: เก่งมากๆเลยนะคะก็คือประดิษฐ์ในส่วนของหน้ากากของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูแอร์ก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันทุกครั้งนะคะครูแอร์จะต้องถามคำถามกับเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยค่ะสำหรับคำถามที่ครูแอร์นำมาในวันนี้นะคะเด็กๆคำถามถามว่าหากนักเรียนต้องการประดิษฐ์หน้ากากนะคะนักเรียนจะประดิษฐ์เป็นอะไรนั่นเองค่ะตอนนี้เอามือจับที่ตรงไหนดีคะไปค่ะเอามือไขว้ไปด้านหลังทำเหมือนกันเลยนะคะทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆนั้นจะได้ร่วมกันตอบคำถามนั่นเองนะคะเมื่อตอบคำถามได้เด็กๆก็สามารถรับรางวัลกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเอามือไว้ที่หลังเลยค่ะไว้หรือยังเอ่ย

0: ไว้แล้วนะคะตอนนี้เด็กๆช่วยครูแอนนับเลขนั่งตัวให้ตรงนะคะ1 2 2ยกน้องกัปตันค่ะน้องกัปตันไวมากนะคะหยิบไมค์แล้วตอบคำถามได้เลยนะคะคำถามก็คือถ้าหากว่าน้องกัปตันจะประดิษฐ์หน้ากากจะประดิษฐ์เป็นรูปอะไรดีคะ
1: แมวครับ
0: เป็นน้องแมวนั่นเองนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆคะเมื่อมีคนตอบถูกนะคะสิ่งที่เรานั้นขาดไม่ได้ก็คือการให้รางวัล นั่นเองนะคะตอนนี้ครูแอร์มีรางวัลหรือยังเอ่ยยังไม่มีเลยนะคะใช้วิธีไหนดีคะวันนี
2: ้
0: เซขึ้นมาอีกแล้วนะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางช่วยครูแอร์นับเลขเลยค่ะ1 2 3โอมรางวัลจงออกมาเด็กๆคะพลังของครูแอร์นั้นวิเศษจริงๆนะคะสามารถเสกอะไรขึ้นมาก็ได้นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะครูแอร์ก็มีรางวัลมาให้เด็กๆแล้วนะคะรางวัลเป็นอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างเก่งมากๆเลยก็คือสติกเกอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูแอร์จะแกะด้านในให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆทีนี้สติกเกอร์ของครูแอร์นั้นจะมีทั้งหมดหลายชิ้นนะคะฉะนั้นครูแอร์จะแกะให้เพื่อนนะคะคนที่ตอบได้ก็คือรับไปทั้งหมด1ชิ้นนั่นเองนะคะอ่ะเชิญน้องกัปตันรับรางวัลด้านหน้าได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของครูแอร์เดี๋ยวแกะให้ก่อนนะคะนี่เลยค่ะน่ารักมากๆเลยเชิญกลับเข้าที่ค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเรายังไม่พอแค่นี้ใช่ไหมคะเอามือจับที่ตรงไหนดีถ้าหัวจะยกง่ายไปเอามือจับที่เข่าทุกคนก้มลงไปเลยทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก้มได้ยังเอ่ยก้มหลังลงไปเลยค่ะเด็กๆยืดตอนนี้นะคะเด็กๆตั้งใจนะนับเลข1น้องวันใหม่ก้มลงไป2 3ยกน้องอีฟค่ะไวมากน้องอีฟถ้าน้องอีฟจะประดิษฐ์หน้ากากน้องอีฟจะประดิษฐ์เป็นรูปอะไรดีคะ
1: สุนัขค่ะ
0: เป็นสุนัขนั่นเองนะคะเอาปรบมือให้น้องอีฟหน่อยค่ะเชิญรับรางวัลเลยวันนี้สติกเกอร์ของครูแอร์มีเยอะมากนะคะเด็กๆนี่เลยค่ะต่อไปยังไม่ยกก่อนนะคะตอนนี้เอามือจับที่เท้าดีกว่าเอามือจับที่เท้าก้มลงไปเลยน้องดาเนียก้มลงไปค่ะเอาละนะไม่มีคนขี้โกงนะคะทุกคนก้มไปแล้วนะนับเลข1 2ยกน้องตะวันน้องตะวันยิ้มไว้แล้วตอบคำถามได้เลยนะคะถ้าเป็นน้องตะวันจะประดิษฐ์หน้ากากเป็นรูปอะไรดีคะ
1: จิงโจ้ครับ
0: เป็นน้องจิงโจ้นั่นเองนะคะเอาปรบมือให้น้องตะวันหน่อยค่ะมาเลยค่ะมารับรางวัลได้เลยนี่เลยค่ะพอหรือยังเด็กๆพอหรือยังคะเอาขออีก1คนก็แล้วกันนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งใครไวใครได้คนนั้นได้ตอบนะคะเอามือกอดอกหลับตานะคะไม่มีใครเห็นนะคะนอกจากครูแอร์คนเดียวนะนับเลข1 2 3ยกน้องปีโป้ค่ะน้องปีโป้คะถ้าเราจะประดิษฐ์หน้ากากน้องปีโป้จะประดิษฐ์เป็นอะไรดีคะ
1: กระต่ายค่ะ
0: เป็นน้องกระต่ายนั่นเองนะคะปรบมือให้น้องปีโป้หน่อยเชิญรับรางวัลค่ะเดี๋ยวครูแอร์จะแจกปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทีนี้เด็กๆอยากได้กันทุกคนใช่ไหมคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะเด็กๆที่อยู่ห้องต้นทางนะคะก็สามารถรับสติกเกอร์กับครูแอร์ได้นะคะส่วนเด็กๆที่อยู่ปลายทางนั้นก็สามารถรับสติกเกอร์กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เราแจกของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะทำยังไงดีคะทำยังไงดีเอ่ยเสกกลับนั่นเองนะคะเด็กๆมีพลังไหม
2: ไม
0: ่มีแต่ครูแอร์มีไหมมีนะคะฉะนั้นช่วยครูแอร์นับเลขหน่อยค่ะ1 2 3โอมรางวัลจงหายไป ้โหเด็กๆพลังของครูแอร์เป็นยังไงคะวิเศษไหม
2: ว
0: ิเศษมากๆเลยนะคะสามารถเสกอะไรมาก็ได้แล้วเสกอะไรให้หายไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กันบ้างนะคะในการทำหน้ากากหันษาของเรานั้นนะคะจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะคะเด็กๆอย่างที่หนึ่งเลยค่ะตอบเสียงดังๆเลยคืออะไรคะเก่งมากนะคะเรียกว่ากระดาษเทาขาวนั่นเองนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยกัน2สีนะอีกด้านนึงจะเป็นสีเทาแล้วก็อีกด้านนึงเป็นสีอะไรคะเป็นสีขาวแต่ถ้าไม่มีกระดาษสีเทาขาวนะคะเด็กๆก็สามารถใช้กระดาษสีก็ได้นะคะจะมีสีเทา1ด้านแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นสีก็มีนะคะเด็กๆแล้วแต่เด็กๆจะเลือกใช้เลยนะคะแต่ถ้าวันนี้เด็กๆคนไหนได้เตรียมกระดาษสีเทาขาวมานะคะก็สามารถใช้สีในการระบายให้เกิดสีสันได้นั่นเองค่ะต่อไปนอกจากกระดาษแล้วมีอะไรอีกเด็กๆช่วยกันดูค่ะ
2: ก
0: ัน
2: ไกล
0: ตอบดังๆเลยคืออะไรคะ
2: ก
0: ันไกลนะคะกันไกลนี้ใช้ทำอะไรครูแอร์บอกทุกชั่วโมงใช้ในการตัดกระดาษนะคะแล้วเน้นย้ำเด็กๆตลอดเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะในการใช้กันไกลนั้นเด็กๆต้องใช้อย่างยังไงคะ
2: ระ
0: วัดระวังนะคะเพราะว่ากันไกลนั้นเป็นของมีคมนั่นเองนะคะเด็กๆใช้อย่างระมัดระวังนะคะนอกจากกันไกลแล้วมีอะไรอีกคะตอบดังๆเลยค่ะสิ่งนี้ก็คือดินสอนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆนั้นขาดไม่ได้เลยดินสอในงานประดิษฐ์ใช้ทำอะไรคะใช้ในการร่างแบบหรือว่าร่างเส้นนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรในการตัดตามเส้นนะคะดินสอแล้วก็ต้องมียางลบด้วยนะคะเด็กๆคะต่อไปนอกจากดินสอแล้วมี
2: ไม
0: ้บรรทัดไม้บรรทัดใช้ทำอะไรเอ่ยใช้อะไรนะคะก็คือใช้วัดขนาดหรือว่าใช้ในการตีเส้นหรือว่าขีดเส้นนั่นเองนะคะไม้บรรทัดเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยเด็กๆถ้าเราต้องการเส้นตรงถ้าเด็กๆใช้มือขีดเลยเป็นยังไง
2: เบ
0: ี้
2: ยว
0: เบี้ยวไม่ตรงนะคะฉะนั้นเราต้องใช้ไม้บรรทัดนั่นเองนะคะนอกจากไม้บรรทัดแล้วมีอะไรอีกเด็กๆวันนี้มีเชือกด้วยนะเชือกจะใช้ทำอะไรในการทำหน้ากากของเราเก่งมากๆเลยนะคะทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสำหรับเชือกนั้นนะคะเราก็จะใช้ในการผูกหน้ากากของเรานะคะมัดติดกับหน้าของเรานั่นเองนะคะเด็กๆเตรียมเชือกมาไม่เอ่ยเตรียมมานะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางค่ะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาได้ครบนะคะก็สามารถบวกคะแนนเพิ่มได้เลยค่ะนอกจากเชือกแล้วมีอะไรอีกคะลูกมีอะไรอีก
2: ที่เจาะกระดาษ
0: ที่เจาะกระดาษนะคะสำหรับที่เจาะกระดาษนี้นะคะคุณครูปลายทางอาจจะมีห้องละ1อันก็ได้นะคะสามารถให้คุณครูปลายทางนั้นช่วยในการเจาะก็ได้นะคะต่อไปนอกจากที่เจาะกระดาษแล้วก็ยังมีดินสอสีเด็กๆจำเป็นมากเลยถ้าวันนี้เราใช้กระดาษสีเทาขาวใช่ไหมคะดินสอสีเราก็จะใช้ในการระบายสีหน้ากากของเรานั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราทำน้องกบเราก็ควรจะระบายสีอะไรคะสีเขียวนั่นเองนะคะถ้าเราทำน้องกระต่ายเราจะระบายสีอะไรเอ่ยสีชมพูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเบื้องต้นนะคะเด็กๆว่าการใช้ดินสอสีนี้จำเป็นมากๆเลยนะคะในการทำงานของเราวันนี้ค่ะต่อไปค่ะอย่างสุดท้ายของเราก็คือ
2: สี
0: เมจิกบอกทุกชั่วโมงเลยใช้ทำอะไรคะใช้ในการตัดอะไรเอ่ยตัดเส้นนะคะของชิ้นงานที่เราทำนั่นเองนะคะก็จะมีความเด่นชัดขึ้นมานะคะมีใครไม่มีสีเมจิกมีไหมคะก็มีบางคนที่ไม่มีนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้ครูแอร์ก็จะให้ยืมกับเพื่อนๆที่อยู่โต๊ะข้างๆนั่นเองนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมอมมะนาวค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะตั้งใจฟังครูแอร์นะคะต่อไปนะคะครูแอร์ก็จะมีตัวอย่างมาฝากเด็กๆนะคะสำหรับตัวอย่างนั้นจะเป็นอะไรเด็กๆตื่นเต้นไม่เอ่ยตื่นเต้นนะคะเด็กๆคะตอนนี้ครูแอร์มีตัวอย่างหรือยังคะมีหรือยังเอ่ยครูแอร์มีตัวอย่างหรือยังคะยังไม่มีนะคะฉะนั้นเราจะใช้วิธีไหนอีกแล้วคะ
2: เสก
0: ขึ้นมาเด็กๆนับเลขเลยค่ะ 1 2 3โอมตัวอย่างจงออกมาโอ้โหเด็กๆคะพลังของครูแอร์นั้นเป็นยังไงคะวิเศษไหม
2: วิ
0: เศษมากๆเลยนะคะตอนนี้ครูแอร์เสกอะไรมาให้เด็กๆได้ดูเอ่ย
2: ต
0: ัวอย่างหน้ากากของเรานั่นเองนะคะไปดูคนที่1กันเลยค่ะน้องทีได้อะไรคะเป็นหน้ากากอะไรเอ่ยหน้ากากอะไรนะคะหน้ากากแมวนะคะแมวร้องยังไงเอ่ย
2: แมว
0: เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะหน้ากากอย่างที่2เป็นรูปอะไรคะน้องอะไรเอ่ยน้องกระต่ายน้องกระต่ายทำท่ากระโดดให้ดูหน่อยค่ะดึงอีกรอบนึงดึงน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปคนสุดท้ายค่ะเป็นอะไรคะ
2: นก
0: เป็นนกนั่นเองนะคะนกมีท่าไหมนกบินให้ดูหน่อยค่ะว้าวนกหรือว่ากระหังนะคะเอาละค่ะเด็กๆดูหน้ากากแล้วเป็นยังไงคะน่ารักไหม
2: น
0: ่ารักทีนี้เรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างเอ่ยมีเชือกมี
2: กรร
0: ไกรมีกระดาษสีมีอะไรอีกคะ
2: ที
0: ่จอกระดาษแล้วที่ใช้ติดคืออะไรคะ
2: กาว
0: แล้วสีดำๆตรงนี้คือปากกาเมจิกนั่นเองหรือว่าสีเมจิกนะคะเด็กๆคะดูแล้วคิดว่าตัวเองทำได้ไหมนะคะนี้เด็กๆขาวันนี้ครูแอร์ไม่ได้กำหนดโจทย์นะว่าเด็กๆนั้นจะต้องทำหน้ากากออกมาในรูปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะน่ารักสุดๆไปเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อเราดูตัวอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูแอร์จะเอาตัวอย่างไปเก็บแล้วจะทำยังไงดีคะวันนี้เสกอีกแล้วนะคะนับเลข1 2 3โอมตัวอย่างจงหายไปโอ้โหเด็กๆคะตอนนี้ตัวอย่างของครูแอร์ก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆสำหรับกิจกรรมนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆคะไปดูในส่วนของบทบาทของคุณครูปลายทางก่อนนะคะรบกวนคุณครูนั้นควบคุมดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นก็สามารถวัดประเมินผลแล้วก็ให้คะแนนเด็กๆได้เลยนะคะในส่วนของนักเรียนนะคะนักเรียนจะชมการสาธิตการทำหน้ากากหันษาจากครูแอร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติหน้ากากของตนเองนะคะตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้เราก็ไปดูในส่วนของการสาธิตจากครูแอร์กันเลยค่ะเด็กๆคะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็มาชมการสาธิตจากครูแอร์กันก่อนนะคะและสิ่งที่ครูแอร์จะเลือกทำในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือนี่เลยค่ะหน้ากากน้องแมวนั่นเองนะคะวิทย์เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะคะรวมไปถึงขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะเด็กๆที่เด็กๆเห็นอยู่นะคะก็จะได้แก่สีเมจิกนะคะมีคัตเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของดินสอค่ะกรรไกรกาวนะคะแล้วก็ที่จอกระดาษและสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของกระดาษสีนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ครูแอร์จะใช้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะได้แก่สีส้มนะคะสีน้ำตาลแล้วก็สีชมพูนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของตัวน้องแมวนะคะครูแอร์ก็จะเลือกใช้ในส่วนของสีส้มนะคะสำหรับวิธีการทำค่ะเราก็จะนำดินสอนะคะมาร่างแบบได้เลยค่ะเด็กๆเราก็จะวาดเป็นรูปแบบนี้นะคะเหมือนที่เด็กๆได้เห็นอยู่เลยนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางอาจจะวาดแบบให้เด็กๆก่อนนะคะแล้วก็สามารถนำมาทาบลงแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแอร์จะเลือกวิธีการร่างก่อนนะคะวาดแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสำหรับขั้นตอนนี้นะคะจำเป็นมากๆเลยที่เด็กๆนั้นจะต้องร่างแบบก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราร่างเสร็จแล้วเราค่อยตัดนะคะ

ราได้แบบนี้แล้วเด็กๆครูแอร์ก็จะใช้สีเมจิกนะคะในการลงเส้นค่ะก็จะเห็นเส้นนะคะชัดขึ้นมาแบบนี้นะคะ

สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆต้องทำอย่างระมัดระวังนะคะเราอาจจะทำแล้วออกนอกเส้นได้นะคะอาจจะทำให้ชิ้นงานของเราออกมาไม่สวยนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ทำการตัดนะคะวิธีการตัดนะคะเด็กๆง่ายๆเลยนะคะเราก็จะตัดตามรอยเส้นนะคะเราอาจจะให้เหลือขอบเพียงเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะ

แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆจนเสร็จเลยนะคะเด็กๆคะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราก็เก็บกระดาษที่เราตัดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆสังเกตว่าตอนนี้นะคะค่ะในส่วนของดวงตานั่นเองนะคะครูแอร์ก็จะใช้อุปกรณ์ง่ายๆเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือฝาของขวดน้ำนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถวางลงไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการขีดลงไปนะคะแบบนี้เลย1ข้างแล้วก็อีก1ข้างนะคะดวงตาของน้องแมวนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้างนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นเราก็ลงปากกาอีก1รอบนะคะหรือว่าสีเมจิกของเรานั่นเองค่ะ

แบบนี้นะคะเมื่อเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของคัตเตอร์นั่นเองนะคะในการกรีดนะคะกรีดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นค่ะเมื่อเรากรีดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของกรรไกรนะคะในการตัดนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางนั้นอาจจะให้คุณครูนั้นช่วยนะคะในส่วนของขั้นตอนนี้ก็ตัดได้เลยค่ะ

แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นค่ะครูแอร์ก็จะตกแต่งนะคะในส่วนของใบหูนะคะแล้วก็จมูกนั่นเองนะคะเดี๋ยวทำในส่วนของใบหูกันก่อนนะ

สำหรับใบหูนะคะครูแอร์จะใช้กระดาษสีชมพูนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดเพียงเล็กน้อยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วก็เก็บกระดาษค่ะหลังจากนั้นนะคะหูจะต้องมีด้วยกันสองข้างนะคะเราก็ทำการพับครึ่งได้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สีค่ะในการวาดอีกเช่นเคยนะคะหรือว่าสีเมจิกของเด็กๆนั่นเองนะคะวาดในลักษณะแบบนี้เลยเป็นหูของน้องแมวนะคะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆประมาณนี้หลังจากนั้นก็ตัดเช่นเดิมค่ะอันนี้ครูแอร์จะไม่เอาเส้นนะคะเด็กๆจะให้เส้นอยู่ด้านนอกนะคะจะตัดเส้นออกแบบนี้ค่ะเราก็จะได้หูในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ลองเอามาทาบดูนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็คืออีกหนึ่งอย่างก็คือในส่วนของจมูกนั่นเองนะคะจมูกเราก็วาดอีกเช่นเคยนะคะครูแอร์ก็จะใช้กระดาษสีน้ำตาลนะคะวาดแบบนี้เลยเป็นจมูกของสัตว์นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำการตัดค่ะ

แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆหลังจากนั้นค่ะก็ลองทาบดูนะคะก็จะได้ประมาณนี้เมื่อเราได้ครบทุกอย่างแล้วนะคะเด็กๆเราก็ทำการทากาวได้เลยนะคะวิธีการทากาวนะคะครูแอร์บอกทุกชั่วโมงเลยว่าให้ทาอย่างระมัดระวังนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆทาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะถ้าทาเยอะจนเกินไปกระดาษเราอาจจะฉีกขาดได้นะคะแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะตรงนี้นะให้ตรงเลยนะคะหูก็เช่นเดียวกันค่ะทาด้วยกันทั้งหมด2ข้างเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะทาเหมือนกันเลยทากาวแล้วก็แปะลงไปแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะเรายังขาดอะไรอีกคะในส่วนของเชือกนั่นเองนะคะในการเจาะเชือกเราก็จะใช้ในส่วนของที่เจาะกระดาษนั่นเองนะคะเจาะลงไปได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะเด็กๆเจาะลงไปค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนของการร้อยเชือกนั่นเองนะคะอันนี้ครูแอร์ก็จะมีเชือกมาให้เด็กๆแล้วนะคะเราก็ทำการผูกแล้วก็ร้อยได้เลยค่ะทำแบบนี้นะคะเด็กๆสอดขึ้นมานะคะจากด้านล่างนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการผูกเราอาจจะผูกไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนั้นสามารถช่วยเด็กๆได้เลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะทำอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้างเลยนะคะ

แล้วก็พลิกกลับด้านเด็กตอนนี้นะคะน้องแมวของครูแอร์ขาดอะไรเอ่ยหนวดนั่นเองนะคะเราก็จะใช้สีเมจิกของเรานะคะในการวาดหนวดนั่นเองนะคะครูแอร์จะวาดข้างละ3เส้นนะคะแบบนี้น่ารักหรือยังคะเด็กๆน่ารักนะคะฉะนั้นเด็กๆขาอันนี้ก็คือหน้ากากที่ครูแอร์ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะมีลักษณะเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูแอร์ก็จะนำหน้ากากนี้นะคะไปใส่เล่นกับเด็กๆนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆขั้นตอนยุ่งยากไม่เอ่ยไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วก็น่ารักอีกด้วยนะคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ำหรับตอนนี้นะคะเวลาของเรานั้นก็หมดแล้วนะคะเด็กๆใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็นำผลงานนะคะไปส่งกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะส่วนเด็กๆที่อยู่ห้องต้นทางนะคะก็ส่งกับครูแอร์ได้เลยนะคะแล้วครูแอร์ก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะสำหรับกิจกรรมนั้นเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมร่วมสนุกนะคะกิจกรรมร่วมสนุกนี้ให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะถ่ายรูปคู่กับผลงานของตนเองนะคะหลังจากนั้นก็ส่งมาตามที่อยู่อีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะก็คือการประดิษฐ์หน้ากากหันษาจากเศษวัสดุเหลือใช้เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้มีนิสัยประหยัดนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรานั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือแสนสนุกนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือกระดาษสีกาวกรรไกรไม้บรรทัดสีเมจิกและของตกแต่งนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะเด็กๆคะครูแอร์ก็มีผลงานจากห้องต้นทางนะคะมาฝากเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเวลาของเรานั้นก็หมดลงแล้วนะคะครูแอร์แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ห้องต้นทางพร้อมด้วยหน้ากากน่ารักวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด4ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกและการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมนี่คือเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งอันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันเนี้ยเป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะและวันนี้ค่ะเด็กๆในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรวันนี้ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ปฏิบัติค่ะจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ดูได้สังเกตเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะดูก่อนที่เราจะสังเกตเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างมีมารยาทในการฟังและการดูนั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางก็จะต้องมีมารยาทในการฟังและการดูนะคะไม่พูดคุยกันในขณะที่ฟังและดูนั่นเองค่ะแล้วก็จะต้องจับประเด็นสำคัญนะคะของสื่อที่เราจะต้องได้ดูทุกครั้งนะคะเพราะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะถามคำถามกับเด็กๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วขอประมือหนึ่งครั้งค่ะสองครั้งเดี๋ยวให้เด็กๆรับชมรับฟังวิดีโอที่คุณครูเตรียมมาได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆเมื่อเราดูสื่อต่างๆไปแล้วแน่นอนคุณครูก็จะต้องมีคำถามมาฝากเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสื่อที่เด็กๆได้ดูรู้สึกอย่างไรบ้างสนุกเด็กๆบอกว่าบางคนรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะคำถามของครูแหม่มเด็กๆคะคำถามแรกสื่อวิดิทัศน์ความรู้เรื่องอะไรสื่อที่เด็กๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ให้ความรู้กับเด็กๆเรื่องอะไรบ้างถ้าใครพร้อมแล้วนำมือจับหวยค่ะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะคะ1 2 3น้องชัยพฤกษ์ค่ะสื่อที่เราได้ดูให้ความรู้กับน้องชัยพฤกษ์เรื่องอะไรคะ
1: รอลือครับ
0: ตัว
1: รอลือครับ
0: รอลือนอกจากตัวรอลือแล้วยังมีตัวอะไรอีกคะนอกจากตัวรื้อแล้วจะต้องมีตัว
1: รือ
0: รือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมานำมาสู่คำถามที่สองค่ะคำศัพท์ในเพลงที่มีรือรือมีคำว่าอะไรบ้างอาจจะไม่ต้องยกตัวอย่างครบทุกคนก็ได้นะคะนำมือจับหูไว้ค่ะบางคนอาจจะจำได้เป็นบางคำใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3น้องเจ้านายค่ะคำศัพท์ในสื่อมีคำว่าอะไรบ้างคะขอตัวรือก่อนค่ะ
2: พฤหัสบดีครับ
0: พระฤหัสบดีแต่ในสื่อวิดิทัศน์คำนี้สามารถอ่านได้2แบบอีก1แบบอ่านได้ว่าอย่างไร
2: พฤหัสบดีครับ
0: เก่งมากค่ะประมือให้น้องเจ้านายค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยมีอีกไหมคะน้องเจด้าค่ะคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างคะ
3: อังกฤษค่ะ
0: อังกฤษเก่งมากๆออกเสียงถูกด้วยประมือให้น้องเจด้าค่ะคำต่อมาค่ะน้องค่ะ
4: ประพฤกครับ
0: ออกเสียงใหม่ค่ะ
4: ประพฤกครับ
0: ประพฤกเก่งมากๆปรบมือให้น้องประกรณ์ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อมาขอตัวรือเด็กๆคะตัวรือเวลาเขียนเราจะต้องเขียนแบบนี้เด็กๆจะอาจจะเรียกว่าตัวรือแล้วก็มีสระอาหางยาวติดกันนะคะเวลาเขียนจะต้องเขียนสระอาหางยาวติดกันแบบนี้เพราะเขานับว่าเป็นตัวรือเป็น1ตัวนั่นเองนะคะขอคำนี้ตัวรือมีคำว่าอะไรบ้างตัวรือถ้าพร้อมแล้วนำมือจับหูไว้1 2 3น้องค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะ
3: ฤาษีครับ
0: ฤาษีเก่งมากๆประมือให้น้องทีทัศน์ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเรื่องราวที่เราจะได้เรียนนะคะก็คือในเรื่องรื้อรือน่าจดจำนั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนในชั่วโมงที่1นะคะมาฟังการออกเสียงกันส่วนในชั่วโมงที่2เราจะไปเรียนรู้ความหมายกันนะคะเมื่อเด็กๆ เรียนชั่วโมงนี้จบแล้วนะคะเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างเด็กๆจะต้องบอกหลักของการอ่านออกเสียงคำที่มีรื้อรือได้อ่านและเขียนคำที่มีรื้อรือได้จำแนกคำที่อ่านออกเสียงรื้อรือได้ถูกต้องรวมทั้งเห็นความสำคัญในการอ่านและเขียนคำให้ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูจะเน้นย้ำในเรื่องหลักภาษาของเด็กๆมากเลยถ้าเด็กๆสามารถเขียนถูกอ่านออกเสียงถูกเด็กๆก็จะนำไปสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆคำถามต่อไปคุณครูขอถามเด็กๆว่าจากคำศัพท์ที่มีการออกเสียงมีการจากคำศัพท์มีการออกเสียงคำที่ใช้ตัวรืออย่างไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูคำนะคะเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะคะในสื่อเด็กๆลองอ่านออกเสียงคำแรกค่ะ
5: อ
0: ัง
5: กฤษ
0: อังกฤษ
5: อ
0: ังกฤษ
5: อังกฤษ
0: คำที่สองค่ะดวงหรือดี
5: ดวงหร
0: ือ
5: ด
0: ีคำที่สามค่ะดาวฤกษ
5: ์
0: ดาวฤกษ
5: ์
0: สามคำนี้จะเป็นการออกเสียงสามแบบเด็กๆลองดูลองใช้กระบวนการคิดว่าสามคำนี้มีการออกเสียงอย่างไรบ้างตัวรึสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างไรบ้างมีใครตอบได้บ้างคะเด็กๆลองดูคำแรกคำว่าอังกฤษออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
5: อ
0: ัง
5: กฤษ
0: อังกฤษ
5: อังกฤษ
0: ตัวรึนี้เนี่ยอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะไรเข้ามานะ
5: สระอ
0: ีสระอีเก่งมากเพราะฉะนั้นอังกฤษเราจะออกเสียงได้เป็นริเด็กๆออกเสียงขาดริ
5: ริ
0: ต่อมาดวงหรือดี
5: ดวงหรือดี
0: ตัวรึอ่านออกเสียงอย่างไร เหมือนมีสระอึเพราะฉะนั้นดวงฤดีหรือตัวฤดีนี้ทำหน้าที่ออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรนะคะออกเสียงฤดีนั่นเองในดาวเสียงขาดฤดีฤดีต่อมาค่ะดาวฤกษ
5: ์ดาวฤ
0: กษ์ตัวฤดีนี้เหมือนกับออกเสียงอย่างไรเอ่ยออกเสียงฤดีเก่งมากๆปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งก็สามารถสรุปได้ว่าตัวรื้อนี้อ่านออกเสียงได้3แบบ1เลยออกเสียงริได้ดังเสียงค่ะริ

0: ํามือขึ้นมาด้วยค่ะริ
1: ริ
0: รึและสุดท้ายอะไรนะคะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะเด็กๆว่ามีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะเด็กๆคำที่มีตัวรึอ่านออกเสียงได้ว่าอย่างไรบ้างออกเสียงแรกคือออกเสียงริอนอกจากคำว่าอังกฤษแล้วใครทราบบ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้างน้องค่ะนี่เลยมาดูน้องข้าวหอมรีบยกมือเลยนะคะออกตัวรึอ่านออกเสียงริคือคำว่า
2: ริดค่ะ
0: ริดเก่งมากๆประมือให้น้องค่ะสำริดเก่งมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะใครอ่านได้บ้างกฤษณาก
1: ฤษณาก
0: ฤษณาก
1: ฤษณา
0: ต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
3: ทฤษฎ
0: ีเก่งมากทฤษฎี
1: ทฤษฎ
0: ีทฤษฎีใครที่ยังกังวลเรื่องป้ายอยู่นะคะไม่ต้องกังวลนะคะให้ทุกคนอ่านออกเสียงนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: อังกฤษ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: อ
0: ัง
1: กฤษ
0: เก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะสุ่มขอเลขที่น้องเอาป้ายลงนะคะขอเลขที่13ยกมือค่ะน้องชนกกมลค่ะคุณแหม่มขอเลือกคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงได้ว่าอย่างไรคะ
2: สำริดครับ
0: เดี๋ยวเอาเสียงตามเพื่อนค่ะ
1: สำริ
0: ดเลขที่22ค่ะยกมือค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าอย่างไรคะ
2: กฤษณาค่ะ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะ
1: กฤษณาก
0: ฤษณาเก่งมากอย่าลืมรัวลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นด้วยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆนี่เลยคำที่ออกเสียงชูป้ายหรือไม่ต้องชูสูงนะคะวางเสมอตัวเองได้เลยหรือเด็กๆเสียงขาดหรือมีคำว่าอะไรบ้างนะน้องเจ้านายค่ะถือป้ายคู่กันเลยนะคะบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะคำที่ออกเสียงรื้อมีคำว่าอะไรบ้างคะ
2: รื้อไทยครับ
0: รื้อไทยเป็นคำต่อที
1: ่
0: ปิงปองประมือให้น้องเจ้านายค่ะเอาละค่ะมาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างนะคะคำแรกเด็กๆเสียงค่ะ
1: รื้อไทย
0: รื้อไทย
1: ร
0: ื้
1: อไทย
0: ใครจำได้บ้างรื้อไทยแปลว่าอะไรน้องเจ้านายคนดีคนเดิมค่ะรื้อไทยแปลว่าอะไรนะคะ
2: ใจครับ
0: ประมือรัวๆอีกหนึ่งครั้งค่ะนี่จำได้ไม่เอ่ยรื้อไทยแปลว่าใจนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆคำต่อมาคำนี้อ่านออกเสียงว่า
1: ณร
0: ุ
1: ม
0: นยอดเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะณรุ
1: ม
0: นณรุ
1: ม
0: นหมายถึงนางหรือว่าไม่มีมนทินนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: ฤด
0: ูขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ฤด
0: ูฤดูต่อมาค่ะเด็กๆอะไรนะคะหาฤหดเดี๋ยวเสียงค่ะหาฤหด
1: หาฤหด
0: หาฤหดหมายถึงใจร้ายนะคะต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: หาฤ
0: ไทยแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรคะไม่ใช่แปลว่าอะไรคะใจเก่งมากต่อมาค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าคำนี้เชื่อว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไม่เคยได้ยินเก่งมากค่ะน้องปลื้มได้ออกเสียงคำมรึก
1: มร
0: ึ
1: ก
0: บางคำก็ยังเป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าบางคำอาจจะเป็นคำที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะแต่ให้เด็กๆอ่านออกเสียงให้ถูกแล้วก็รู้ความหมายติดตัวไว้นะคะมรึกหมายถึงสัตว์จำพวกเก้งพวกกวางนะคะเด็กๆนะต่อไปค่ะอ่านออกเสียงรึเหมือนเดิมคำนี้ค่ะเด็กๆมรึตยู
1: มร
0: ึ
1: ตย
0: ู
1: มร
0: ึ
1: ตย
0: ูต่อมาค่ะคำนี้ค่ะพฤกษา
1: พฤกษา
0: พฤกษาแปลว่าอะไรมีสีเขียวเขียวไม่ใช่ให้อากาศที่บริสุทธิ
1: ์
0: ต้นไม้นะคะพฤกษาแปลว่าต้นไม้ได้เราเสียงหนึ่งครั้งค่ะพฤกษา
1: พฤกษา
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะ
1: ประพฤ
0: ติต่อมาค่ะเด็กๆพฤหัสบ

0: คำนี้ออกเสียงได้2แบบนะคะหรือว่าพฤหัสบดี
1: พฤหัสบดี
0: ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: พฤห
0: ัสใครอ่านออกเสียงถูกโตขึ้นไปจะได้มีบ้านหลังใหญ่ๆเหมือนกับความหมายนี้ค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
1: พฤห
0: ัสยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคฤหัสค่ะต่อมาค่ะเด็ก
1: ๆพฤติกรรม
0: ต่อมาค่ะ
1: พฤศจิกายน
0: คืออะไรคะ
1: เด
0: ือนต่อมาให้เด็กๆยกตัวอย่างคำที่มีตัวรื้ออ่านออกเสียงรื้อมีคำว่าอะไรอีกใบให้ว่าอะไรนะคะน้องประกรณ์ค่ะเดี๋ยวให้น้องประกรณ์ยกตัวอย่างดูซิว่าเจ้าตัวรู้ตัวหรือเปล่าอ่ะน้องประกรณ์ค่ะ
2: ชัยรพฤก
0: ษ์ชัยรพฤกษ์อ่านออกเสียงถูกไหมคะโถคนไหนเอ่ยแสดงตัวหน่อยค่ะนี่เลยน้องชัยพฤกษ์นะคะรู้ตัวหรือเปล่าว่าชื่อของเรามีตัวรื้อไม่รู้ตัวนะคะต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ตัวรื้อที่ออกเสียงเรมีอยู่คำเดียวคำว่าอะไรคะ
1: ฤ
0: กษ์หรือว่าดาวฤกษ์ยอดเยี่ยมมากๆเหมือนเคยเรียนมาแล้วเลยนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะฤกษ
1: ์
0: ฤกษ์ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนำบัตรคำลงนะคะเอาละค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูคำที่มีตัวลือเด็กๆเสียงค่ะลือ ลือ มีคำว่าอะไรนะ
1: ล
0: ือสีนะคะเด็กๆเสียงค่ะลือสี
1: ล
0: ือ
1: ส
0: ี
1: ล
0: ือ
1: ส
0: ีเด็กๆเห็นไหมคะว่าตัวลือเนี่ยจะมีสระตัวรื้อใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็มีตัวสระอาเวลาเขียนจะต้องเขียนติดกันแบบนี้นะคะเด็กๆเพราะเขาเป็น1ตัวนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเราจะมาดูคำศัพท์ปริศนาในใครอยากเล่นเกมนี้บ้างเด็กๆหลายคนเลยนะคะนำมือลงค่ะคุณครูจะมีตัวอักษรสระแต่ยังไม่ครบคำมาให้เด็กๆจะต้องช่วยคุณครูเติมนะคะใครตอบได้ยกมือเลยเอาละค่ะมาดูกันค่ะเด็กๆคำแรกมีมาให้2ช่องยังว่างๆอยู่มาดูความหมายกันค่ะเด็กๆหมายถึงนักบวชพวกหนึ่งมีมาแต่ก่อนพุทธกาลสละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพจน์แสวงหาความสงบคืออะไรเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนำมือจับหูไว้1 2 3น้องเจ้านายค่ะคำว่าอะไรคะ
2: ฤาษีค่ะ
0: ฤาษีเป็นคำตอบที
1: ่
0: ปิ๊งปองเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเขียนคำว่าฤาษีสามารถเขียนด้านหลังได้เลยนะคะที่ว่างๆเขียนได้เลยนะคะเด็กๆปลายทางปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องเจ้านายออกมาเขียนคำว่าฤาษีค่ะเด็กๆดูนะคะว่าน้องเจ้านายสามารถเขียนถูกหรือเปล่าเก่งมากค่ะต่อมาค่ะห้ามแอบดูเพื่อนนะคะลองเขียนด้วยตนเองก่อนนะคะเด็กๆเวลาเขียนสระอีใช่ไหมคะเราจะลากเส้นเนี่ยจากด้านล่างขึ้นไปบนหรือจากบนลงมาล่างคะจากบนลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วเวลาเขียนนะคะจะต้องเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะน้องเขียนน้องเจ้านายเขียนคำว่าฤาษีถูกต้องไหมคะใครถูกต้องและเขียนเหมือนน้องเจ้านายสามารถให้1คะแนนหลังคำศัพท์ของตัวเองได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะตัวฤก็จะมีตัวรื้อและสระอาหางยาวแบบนี้นะคะจะต้องเขียนติดกันหรือไม่ติดกัน
1: ติ
0: ดกันเด็กๆเขียนคำว่ารื้อสีติดกันในกระดาษของตนเองได้เลยนะคะรื้อและสีติดกันได้เลยนะต่อไปค่ะเด็กๆนี่รื้อสีเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: เคยเห็นจากที่ไหนบ้าง
1: ในหน
0: ังในละครในโทรทัศน์ใช่ไหมคะใครเคยเห็นตัวจริงบ้างยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะต่อมาค่ะเด็กๆมีมาให้กี่ช่องคะเนี่ย5ช่องมาดูความหมายกันค่ะเด็กๆมีตัวแรกมีพอพานมาให้ต่อมาก็ไก่มีสระอาอยู่ด้านหลังความหมายคือต้นไม้

0: ำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วนำมือจับหูไว้มีใครตอบได้ไหมคะ1 2 3น้องปลื้มค่ะคำนี้ที่แปลว่าต้นไม้คือคำศัพท์คำว่า
1: พฤกษา
0: เป็นคำตอบที
2: ่
0: ปิ๊งปองเด็กๆเขียนคำว่าพฤกษาในกระดาษค่ะน้องปลื้มออกมาเขียนได้เลยค่ะพฤกษาห้ามดูน้องปลื้มนะคะเขียนด้วยตนเองก่อนนะคะตัวอะไรหายไปเติมอีกหนึ่งตัวค่ะตัวอะไรเอ่ยเอาละค่ะน้องปลื้มเริ่มคิดแล้วนะคะบางคนบอกสอสาราถูกต้องไหมคะสออะไรเอ่ยเขียนหัวไม่ถูกน้องปลื้มจะเขียนตัวอะไรคะ
3: สอฤ
0: า
3: ษ
0: ีสอฤาษีเขียนแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเอาใหม่ค่ะน้องปลื้มสออะไรเอ่ยเด็กๆบอกเพื่อนหน่อยค่ะ
2: ส
0: อฤาษีนะคะเก่งมากๆเลยค่ะน้องปลื้มเขียนถูกต้องด้วยใครเขียนเหมือนน้องปลื้มบ้างรับ1คะแนนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยนะคะพฤกษาแปลว่าต้นไม้นะคะต่อมาค่ะนี่มีให้3ช่องช่องด้านล่างเล็กๆแบบนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรบ้างอ่ะน้องใบพลูบอกว่าน้องใบพลูแล้วยังไม่มีความหมายมาให้แต่น้องใบพลูสามารถตอบได้มาดูการถูกต้องหรือเปล่าคำตอบคือคำว่า
1: ฤดูค่ะ
0: ฤดูถูกต้องหรือเปล่ามาดูความหมายกันค่ะเด็กๆนี่มีตัวรื้อมาให้หมายถึงส่วนของปีซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลักนะคะมาร์กแบ่งออกเป็น3ช่วงคือฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนถูกต้องไหมคะคำว่าฤดูถูกต้องเก่งมากๆน้องใบพลูออกมาได้เลยค่ะเด็กๆเขียนคำว่าฤดูในกระดาษของตนเองนะคะประเทศไทยเรามีกี่ฤดูคะ
2: 3
0: ฤดู3ฤดูมีฤดูอะไรบ้างคะ
2: ร้อนหนาวฝน
0: ร้อนหนาวฝนแล้วมีฤดูหนาวจริงๆไหมคะ
4: ไม่มี
0: มีแต่ลมหนาวนะคะสระอูใหญ่มากเลยนะคะเด็กๆเวลาเขียนดอเด็กหัวหายไปไหนคะจะต้องมีหัวด้วยนะแบบนี้นะคะใครเขียนคำว่าฤดูเหมือนน้องใบพลูบ้างรับไปเลย1คะแนนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆนี่ฤดูนะคะเด็กๆมี3ฤดูแบบนี้นะเด็กๆชอบฤดูไหนกันบ้างเด็กๆบอกว่าชอบทำไมถึงชอบฤดูหนาวคะชอบอากาศหนาวๆนะคะต่อมามาดูกันขอซาวด์เอฟเฟคหน่อยค่ะมีมาให้ทั้งหมดกี่ช่องคะเด็กๆ6ช่องให้ตัวอะไรมาบ้างมาดูกันค่ะนี่มีตัวรื้อมาช่องที่2มีหอยหีบมาให้มีนอหนูการันมาให้เป็นคำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วนำมือจับหูไว้1 2 3น้องปกรณ์ค่ะคำศัพท์คือคำว่าอะไรคะ
1: คฤหาสน์ครับ
0: คฤหาสน์ถูกต้องหรือเปล่ามาดูความหมายค่ะหมายถึงเรือนโดยมากหมายถึงเรือนขนาดใหญ่และสง่าผ่าเผยคฤหาสน์เป็นคำตอบที
2: ่
0: ปิ๊งปองน้องไมกี้ออกมาเขียนคำว่าคฤหาสน์ค่ะเด็กๆ เขียนคำว่าคฤหาสน์ด้วยนะคะใครเขียนถูกต้องทุกคำและมีความซื่อสัตย์เดี๋ยวคุณครูแจกรางวัลให้นะคะต้องถูกทุกคำนะและที่สำคัญจะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะส่วนใครที่เขียนไม่ถูกแล้วคุณครูเฉลยแล้วนะคะเด็กๆสามารถอาจจะเขียนศูนย์แล้วก็เขียนคำที่ถูกต้องด้านหลังนะคะจะได้กลับมาอ่านทบทวนได้นะใช่หรือเปล่าเอ่ยถูกไหมคะไม่ถูกเดี๋ยวให้ลบให้แก้หนึ่งครั้งนะคะลองไล่ไปดีๆค่ะคฤหาสน์ตัวอะไรหายไป

0: ถูกไหมคะเด็กๆไม่ถูกค่ะน้องไมกี้เสียใจด้วยนะคะกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะคาฤหาสน์เด็กๆลองดูมีคอควายมีตัวหรือมีหอหีบเอ๊ะหาดจะอะไรหายไปนะสระอาและสอเสือนั่นเองใครถูกคำนี้บ้างใครถูกคำนี้บ้างยกมือค่ะติ๊กถูกให้ตัวเองเลยนะคะเด็กๆอยากเห็นคฤหาสน์ของครูแหม่มไหมคะวันนี้โอ้ยจะเปิดตัวบ้านของครูแหม่มนี่เลยบ้านของครูแหม่มค่ะเด็กๆบอกไม่จริงนะคะคุณครูเอานำภาพมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ใช่นะคะตอนมาค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะมี3ตัวด้วยกันให้ตัวสฤาษีการันมาน่าจะเป็นคำว่าอะไรบ้างนำมือจับหวยค่ะ1 2 3น้องเบิ้ลค่ะคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ
1: รื้อไทยครับ
0: ไม่ใช่ค่ะยังไม่ถูกนะคะรื้อไทยไม่มีตัวสฤาษีการันนะคะคำว่าอะไรเอ่ยหมายถึงเวลาที่ดีเวลาที่ดีน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะมาดูความหมายกันค่ะเด็กๆความหมายหมายถึงคราวหรือเวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะส่งผลอาจจะให้ผลนะคะเด็กๆบางคนรู้แล้วแต่อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าคำนี้เป็นคำว่าอะไรคะเริกเก่งมากค่ะน้องเจ้านายออกมาเขียนได้เลยค่ะคำว่าเริกเด็กๆเขียนคำว่าเริกค่ะในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีนับว่าฤกษ์ที่เป็นมงคลเป็นฤกษ์ดีใครรู้บ้างว่าเป็นกี่โมงคะใครรู้บ้าง9โมงกี่นาที9โมง9นาทีนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยเขียนคำว่าฤกษ์ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆใครเขียนคำว่าฤกษ์เหมือนน้องเจ้านายรับไปเลย1คะแนนค่ะเอาละค่ะเด็กๆดูฤกษ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ประเทศไทยจะนับฤกษ์ที่เป็นฤกษ์ดีคือเลข9นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยมีกี่ช่องคะ5ช่องมาดูกันว่าเขาให้ตัวอะไรมาบ้างใครตอบได้บ้างคะน้องดาเนียค่ะคำศัพท์คือคำว่า
2: อังกฤษค่ะ
0: อังกฤษเป็นคำตอบที่ปิงปองนะคะอังกฤษจะหมายถึงชื่อประเทศชนชาติภาษานั่นเองนะคะเด็กๆอังกฤษอยู่ทวีปอะไรคะเด็กๆ
3: ทวีปเอเชีย
0: ไม่ใช่ในความหมายมีให้นะคะทวีปอะไรเอ่ยทวีปยุโรปนะคะดูสิเพื่อนเขียนถูกต้องไหม
3: ไม
0: ่ถูกค่ะน้องดาเนียอังกฤษเดี๋ยวให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งตัวอะไรเอ่ยเด็กๆจะต้องเขียนให้เสร็จก่อนน้องดาเนียนะคะไม่ใช่รอน้องดาเนียนะน้องดาเนียเขียนคำว่าอังกฤษถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องใครเขียนคำว่าอังกฤษเหมือนน้องดาเนียรับไปเลย1คะแนนนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมเขียนไปพร้อมๆกับเพื่อนด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยนะคะชาวอังกฤษถือธงประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วก่อนอื่นคุณครูขอถามหน่อยใครเขียนถูกต้องครบทุกคำบ้างหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวมารับรางวัลที่คุณครูนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่1เรื่องและเขียนคำที่มีรื้อๆนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนตอนแรกเด็กๆจะต้องแยกเสียงของตัวรื้อว่าคำนั้นอ่านออกเสียงอย่างไรนะคะตอนที่2ให้นำมาเขียนคำอ่านจากคำศัพท์ที่คุณครูกำหนดนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันดีไหมคะเด็กๆเด็กๆจะได้แยกถูกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันเด็กๆอาจจะทำสัญลักษณ์คำที่ออกเสียงริเด็กๆอาจจะทำรูปดาวอาจจะเขียนไว้กำกับไว้นะคะจะได้นำมาเขียนอีกทีนึงนะคำที่อ่านออกเสียงรือเด็กๆอาจจะทำรูปหัวใจอยู่ด้านบนของคำคำไหนที่ออกเสียงเรอเด็กๆอาจจะทำรูป วงกลมแบบนี้เข้าใจไหมคะแล้วแต่ของเด็กๆนะเอาละค่ะแต่ว่าเด็กๆจะต้องช่วยคุณครูแหม่มอ่านเอาละค่ะทุกคนวางดินสอคำแรกค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
3: ริ
0: ดเด็กๆเสียงขาดริด
3: ริ
0: ดต่อมาค่ะ
3: ประ
0: พฤติ
3: ประพฤติ
0: ประพฤติ
3: ประพฤติ
0: ต่อมาค่ะ
3: เล
0: ิก
3: เล
0: ิ
3: ก
0: ต่อมาค่ะ
3: พา
0: ฤหัสบดีอีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: พาฤหัสบดี
0: ต่อมาค่ะคำนี้ค่ะ
3: ฤๅษ
0: ีอ่านออกเสียงว่า
3: ฤๅษี
0: ใครไม่มองมาที่ทีวีโทรทัศน์ด้านหน้าคะทุกคนจะต้องอ่านออกเสียงนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
3: ฤ
0: ๅษีต่อมาคำนี้ค่ะเด็ก
3: ๆ
0: หาฤทัย
3: หาฤทัย
0: ต่อมาค่ะ
3: ทฤษฎ
0: ีทฤษฎี
3: ทฤษฎี
0: ต่อมาค่ะนฤมลเก่งมากค่ะเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ค่ะ
3: อ
0: ัง
3: กฤษ
0: อังกฤษและคำสุดท้ายค่ะอ่านออกเสียงว่าอะไรนะคะ
3: มฤตยู
0: มฤตยูเด็กๆเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
3: มฤตยู
0: เอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะมี2ตอน2หน้านะคะเด็กๆ

เด็กๆเวลาเขียนเริ่มไปที่คำแรกเลยนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคำไหนที่เขียนแล้วเด็กๆอาจจะขีดเส้นใต้หรือวงกลมที่คำได้เลยนะคะถ้าเด็กๆไล่ไปตั้งแต่คำแรกเด็กๆจะทำงานอย่างเป็นระบบนะคะถ้าเด็กๆสลับคำสลับไปมานะคะอาจจะลืมว่าบางคำเอ๊ะคำนี้เราเขียน

นาทีดีคะใช้เวลาทำกี่นาทีดีเอ่ยให้เวลาเด็กๆทำ10นาทีค่ะ2ตอนนะคะเด็กๆอาจจะทำตอนแรกใน10นาทีนี้อาจจะทำตอนแรกให้เสร็จนะคะอีก1ตอนอาจจะกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะ

รือจะต้องเป็นอย่างไรเอ่ยติดกันและสระอาเป็นอย่างไรเอ่ยห่างยาวลงมาใช่ไหมคะแต่ว่าต้องไม่ยาวเกินนะเขียนประมาณ2ส่วนของ

เด็กๆเวลาเขียนคำอ่านอย่าลืมใส่เครื่องหมายอะไรนะเวลาเขียนคำอ่านอย่าลืมใส่เครื่องหมายอะไรคะยาติพังนั่นเองนะคะเขียนหนึ่งพยางค์แล้วใส่เครื่องหมาย

0: เด็กๆ เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างตอนที่2นะคะเด็กๆคำแรกเขียนว่าคำแรกออกเสียงว่าอย่างไรคะกฤษณาเวลาเขียนคำอ่านพยางค์แรกออกเสียงว่าก
1: ฤ
0: ษเราก็จะต้องเขียนกฤษกรอิดอกฤษนะคะเมื่อพยางค์แรกเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เครื่องหมายยติภังนะคะต่อมาพยางค์ที่2อ่านออกเสียงว่าสะสอหรือสอหรือสีนี้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเขียนคำอ่านเราจะต้องเขียนตัวอะไรเอ่ยสอเสือเพราะอ่านออกเสียงสออ่านออกเสียงพยางค์ที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เครื่องหมายยติภังแบบนี้เด็กๆ เข้าใจหรือยังคะ
1: เข
0: ้าใจแล้วนะคะลงมือเขียนได้เลย

0: ือว่าดีคะเกียรติมันต้องเป็นบรรทัดฐานของเพื่อนค่ะ
1: เด็กๆใกล้เสร็จหรือยังเอ่ยใครเสร็จตอนที่1แล้วบ้างใครเสร็จตอนที่1แล้วบ้างคะนำมือลงค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันโดยให้เด็กๆยกป้ายเหมือนเดิมเราจะไล่ไปทีละคำเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนปิดแบบฝึกหัดปิดแบบฝึกหัดค่ะนับ3 2 1กลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยคะนำแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงคำกันบ้างมาดูกันค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงริมีคำว่าเด็กๆอ่านออกเสียงค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
2: ริ
1: ยกป้ายริได้เลยค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
2: ริ
1: ริเด็กๆออกเสียงค่ะริต่อมาค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
2: ทฤษฎ
1: ี
2: ทฤษฎ
1: ีต่อมาค่ะคำนี้ค่ะ
2: อ
1: ัง
2: กฤษ
1: ต่อมาเลขที่ให้เลขที่5ค่ะอ่านออกเสียงคำนี้ค่ะ
3: พฤกครับ
1: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: ประพฤกครับ
1: ประพฤก
3: ประพฤก
1: เรียกออกเสียงค่ะประพฤกต่อมาเลขที่7ค่ะน้องกล้าค่ะอ่านออกเสียงคำนี้ค่ะ
4: พฤหัสบดีครับ
1: พฤหัสบดีเด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: พฤหัสบดี
1: ต่อมาค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้ค่ะ
2: หฤท
1: ั
2: ย
1: หฤทัย
2: หฤทัย
1: ต่อมาค่ะเลขที่28น้องเมย์ค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าน
5: ฤมลค่ะ
1: เด็กๆออกเสียงค่ะนฤมลต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเลขที่รอเลขที่อยู่ใช่ไหมคะเลขที่11เด็กๆปลายทางด้วยค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าม
6: ฤตยูครับ
1: เด็กๆเสียงค่ะมฤตยูต่อมาค่ะคำนี้เลขที่24ค่ะ25ค่ะน้องจัญญวัฒน์ค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
7: เลิกค
1: ่
7: ะ
1: ดังๆค่ะ
7: เลิกค่ะ
1: เดี๋ยวเสียงขาดเลิก
2: เล
1: ิ
2: ก
1: เลิกและคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงพร้อมกัน1 2 3
2: ร
1: ือ
2: ส
1: ีต่อมาค่ะยกป้ายเหมือนเดิมนะคะเลขที่3ค่ะไปหรือยังเอ่ยน้องปลื้มค่ะคำนี้กลุ่มอื่นยกป้ายด้วยนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าก
8: ฤษณาครับ
1: เดี๋ยวเสียงค่ะ
2: กฤษณา
1: ต่อมาค่ะเลขที่16ค่ะ16ค่ะใครยกสูงๆค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
9: สัมฤทธิ์ค่ะ
1: สัมฤทธิ์นะคะเวลาเขียนคำอ่านเด็กๆจะต้องเขียนคำอ่านแบบนี้นะต่อมาคำที่3ค่ะเลขที่20ค่ะน้องค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าในกลุ่มไม่ยกป้ายเลยค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าน
10: ฤมลค่ะ
1: เดี๋ยวเสียงค่ะ
2: นฤมล
1: ต่อมาค่ะเด็กๆเลขที่1ค่ะ1ค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
10: ปลา
1: ก ลุ่มที่1ไม่ชูป้ายให้เพื่อนไม่ไกด์ไลน์ให้เพื่อนเลยค่ะคำนี้อ่านออกเสียงอะไรอย่างไรเอ่ยอ่ะดูป้ายที่เพื่อนชูค่ะแล้วออกเสียงตามป้ายค่ะ
10: ประพฤติ
1: เดี๋ยวเสียงค่ะประพฤติต่อมาเลขที่9ค่ะเลขที่9คำนี้ค่ะใครเอ่ยน้องชัยพฤกษ์ค่ะ คำนี้อ่านออกเสียงว่า
5: พฤหัสบดีครับ
1: พฤหัสไม่ใช่พฤหัสอ่ะออกเสียงได้2แบบใช่ไหมคะแบบแรกออกเสียงว่าพฤหัสบดีเดี๋ยวเสียงค่ะ
2: พฤหัสบดี
1: หรือที่เราคุ้นชินกันเราก็จะพูดว่าพฤหัสบดีเดี๋ยวเสียงค่ะ
2: พฤหัสบดี
1: ต่อมาค่ะเด็กๆเลขที่3ไปหรือยังคะ30ค่ะ30คำนี้ค่ะในกลุ่มชูป้ายด้วยนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่ากลุ่มอื่นชูป้ายด้วยนะคะกลุ่ม5ไม่ชูป้ายเลยค่ะออกเสียงอะไรเอ่ยคำนี
6: ้มัตตยูมค่ะ
1: อะไรนะคะ
6: มฤตยูมค่ะ
1: มฤตยูมถูกไหมคะมีตัวสะกดไหมเอ่ยพยางค์สุดท้าย
6: มาลืด
1: ตอนนี้คุณครูประเมินเด็กๆด้วยนะคะว่าเด็กๆจะผ่านการเรียนรู้เรื่องนี้หรือเปล่านะคะขออีกหนึ่งครั้งค่ะเสียงว่าม
6: าลืด
1: แบบนี้ผ่านไหมคะไม่ผ่านในเด็กอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าม
2: ฤตย
1: ูน้องกิ่งก้าวออกเสียงด้วยค่ะอ้าปากด้วยค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่ามฤตยูต่อมาค่ะเลขที่25ค่ะไปหรือยังคะ26ค่ะน้องข้าวหอมค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
8: พฤติกรรมค่ะ
1: เดี๋ยวเสียงค่ะพฤติกรรม
2: พฤติกรรม
1: ต่อมาคำนี้ค่ะเลขที่8ไปหรือยังคะเลขที่8ยกมือค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะกลุ่มที่5ไม่ชูป้ายเลยค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า

0: เรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ับฟังในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile R-E-P-T-I-L-E Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M-A-M-M-A-L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้งหมดถามความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูขวัญชุมาเพชรนุ้ยหรือว่าครูจอยนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันต่อจากในชั่วโมงที่แล้วนะคะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะวัสดุใดดูดซับน้ำได้บ้างใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันต่อนะคะนั่นก็คือในเรื่องเดิมนะคะวัสดุใดดูดซับน้ำได้บ้างซึ่งวันนี้ก็เป็นการเรียนเป็นครั้งที
2: ่
1: เป็นการเรียนเป็นครั้งที่2นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่แล้วเรื่องนี้เราทำกิจกรรมอะไรกันคะทำกิจกรรมอะไรกันเอ่ย
2: เทน้ำ
1: อะไรนะคะ
2: ส่องวัสดุ
1: ส่องวัสดุหรือว่าเราเรียกว่าเราสังเกตวัสดุใช่ไหมคะเราสังเกตวัสดุโดยใช้อะไรเอ่ย
2: แว่นขยาย
1: โดยใช้แว่นขยายใช่ไหมคะเราสังเกตแล้วเราสังเกตได้อย่างไรบ้างคะ
2: มีรูหรือไม่มีรูพรุน
1: มีรูพรุนหรือไม่มีรูพรุนใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าวัสดุใดที่มีรูพรุนคะจำได้ไหมเอ่ย
2: ผ้าเช
1: ็
2: ดหน
1: ้
2: า
1: ผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมคะผ้าเช็ดหน้ามีรูพรุนแล้ววัสดุอื่นมีรูพรุนอีกไหม
2: มี
1: อะไรอีกคะกระดาษทิชชู่หรือเราเรียกว่ากระดาษเยื่อนะคะก็มีรูพรุนเช่นกันแล้ววัสดุที่ไม่มีรูพรุนล่ะคะ
2: อลูมิเนียมฟอยล์ยางลบ
1: จำได้ไหมเอ่ยมีอะไรอีกแผ่นใสใช่ไหมคะก็จะมี3อย่างด้วยกันนะคะในชั่วโมงที่แล้วที่เราสังเกตแล้วไม่สังเกตไม่เห็นรูพรุนนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนั้นนะคะครูจอยมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนด้วยคำถามมีอยู่ว่าวัสดุชนิดใดจะเช็ดน้ำให้แห้งได้เหมือนผ้าเช็ดโต๊ะบ้างเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าน้ำเนี่ยกำลังหกอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะวัสดุเราก็จะมียางลบผ้าเช็ดหน้า

0: ผ่นใสอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็กระดาษเยื่อนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคิดว่ายางลบสามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งไหนขอดูมือหน่อยมีไหมเอ่ยไม่มีเลยใช่ไหมคะต่อไปถ้าใครคิดว่าผ้าเช็ดหน้าสามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งขอดูมือหน่อยค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะคิดว่าผ้าเช็ดหน้าสามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งเอ๊ะทำไมถึงคิดว่าผ้าเช็ดหน้าสามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งคะ
1: มีรูพรุน
0: เพราะว่าผ้าเช็ดหน้ามีรูพรุนนะคะมีนักเรียนคนอื่นมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะทำไมถึงคิดว่าผ้าเช็ดหน้าสามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งมีใครสามารถเพิ่มเติมคำตอบได้บ้าง
1: ที่ใหญ
0: ่มีรูพรุนที่ใหญ่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะนักเรียนคนใดคิดว่าแผ่นใสสามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีเลยนะคะต่อไปใครคิดว่าอลูมิเนียมฟอยล์สามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งมีไหมคะ
2: ไม่มี
0: มีไหมเอ่ยไม่มีเลยนะคะต่อไปนี่คืออะไรเอ่ย
3: กระดาษ
0: ทิชชู่หรือเราเรียกว่ากระดาษเยื่อนะคะเด็กๆคิดว่ากระดาษเยื่อสามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งไหมคะไหนใครบอกว่ากระดาษเยื่อสามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งขอดูมือหน่อยค่ะว้าวขอบคุณค่ะเอามือลงทำไมถึงคิดว่ากระดาษเยื่อสามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งคะกลุ่มที่4ค่ะทำไมถึงคิดว่ากระดาษเยื่อสามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งเอ่ย
4: เพราะว่ามันมีรูพรุนค่ะ
0: เพราะว่ากระดาษเยื่อมีรูพรุนเอ๊ะครูจอยได้ยินกลุ่มที่5กำลังคุยกันอยู่กลุ่มที่5กำลังคุยอยู่เรื่องเดียวกับครูจอยไหมคะในกลุ่มที่5ลองบอกครูจอยสิคะว่าทำไมถึงคิดว่ากระดาษเยื่อเนี่ยสามารถเช็ดโต๊ะได้แห้งเพราะอะไรเอ่ยเพราะมีเพราะมีรูพรูนนะคะเป็นคำตอบเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่4นะคะมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะกลุ่มที่2มีคำตอบเพิ่มเติมค่ะ
5: มีรูพรูนที่เยอะครับ
0: มีรูพรูนที่เยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็นักเรียนแต่ละคนก็จะมีคำตอบที่หลากหลายเลยใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้นำคำตอบแล้วก็นำคำถามที่ครูจอยถามเนี่ยไปทำกิจกรรมในวันนี้แน่นอนนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่1นะคะวัสดุใดดูดซับน้ำได้บ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ออกแบบและอธิบายเหตุผลในการออกแบบการทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุได้นะคะซึ่งวันนี้เมื่อนักเรียนออกแบบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายเหตุผลให้ได้นะคะในการออกแบบทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุค่ะใบกิจกรรมวันนี้นะคะก็อยู่ในหน้าที่54นะคะซึ่งวันนี้นะคะวิธีการทำของเรานะคะอยู่ในข้อที่3เอ๋วันนี้ครูจอยจะสุ่มเลขที่เท่าไหร่ในการอ่านวิธีการทำดีนะหรือว่าจะสุ่มคนคุยดีไหมเอ่ยเดี๋ยวคนไหนคุยจะสุ่มคนนั้นอ่านให้เพื่อนฟังอ่ะวันนี้ขออนุญาตสุ่มเป็นเลขที่29ค่ะเลขที่29ไหนลองอ่านวิธีทำให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยค่ะถ้าเริ่มพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
6: แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเพื่อออกแบบและทดลองสมบัติ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่หัวเราะเดี๋ยวเพื่อนฟังไม่ถูกอ่ะ
6: แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเพื่อออกแบบและทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุที่กำหนดให้ในข้อ1และบันทึกผล
0: เก่งมากๆเลยอ่านหนังสือได้คล่องแคล่วมากเลยนะคะเด็กๆคะจากการที่เพื่อนอ่านวิธีการทำกิจกรรมไปให้ไหนครูจอยขอตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมดูซิว่าเด็กๆได้ฟังเพื่อนอ่านหรือเปล่าไหนนักเรียนลองบอกครูจอยสิคะว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องร่วมกันทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
7: ออกแบบและทดสอบ
0: ออกแบบและทำอะไรอีก
7: ทดสอบ
0: ออกแบบ

0: ทดสอบทดสอบอะไรนะ
1: การดูดซับน้ำ
0: ทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันวางแผนนะคะเพื่อออกแบบทดสอบนะคะสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุที่กำหนดให้ในข้อที่1ในข้อที่1ซึ่งเราได้ทำกิจกรรมไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วไหนนักเรียนลองทบทวนดูสิคะว่าวัสดุที่กำหนดให้มีอะไรบ้างยังจดจำได้ไหมคะน้องนโมค่ะ
2: ผ้าเช็ดหน้าครับ
0: ผ้าเช็ดหน้าก
2: ระดาษเยื่อ
0: กระดาษเยื่ออ
2: ลูมิเนียมฟอย
0: ล์อลูมิเนียมฟอยล์
2: แผ่นใส
0: แผ่นใส
2: ยางลบ
0: ยางลบปรบมือให้กับน้องนโมหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุที่ครูกำหนดให้ในข้อที่1นะคะก็จะมีผ้าเช็ดหน้ากระดาษเยื่ออลูมิเนียมฟอยล์แผ่นใสแล้วก็ยางลบนะคะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนยังจดจำได้นะคะว่าวัสดุที่ครูกำหนดให้นั้นมีอะไรบ้างนักเรียนคะวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้บันทึกใบงานนะคะซึ่งใบงานของเรานั้นอยู่ในหน้าที
1: ่
0: อยู่ในหน้าที่56นะคะนักเรียนมีวิธีการบันทึกผลอย่างไรมาดูกันวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะในข้อที่2นั่นก็คือการออกแบบการทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะออกแบบอย่างไรนักเรียนพูดคุยกันภายในกลุ่มนะคะแล้วก็วาดรูปหรือเขียนแผนการทดสอบนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานของนักเรียนนะคะจะมีช่องว่างอยู่ด้านบนและมีเส้นบรรทัดอยู่ด้านล่างนะคะนักเรียนจะใช้วิธีการวาดรูปหรือว่าเขียนก็ได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องร่วมกันพูดคุยวางแผนเพื่อออกแบบการทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุที่กำหนดให้ในข้อที่1นะคะแล้วก็บันทึกผลคำชี้แจงกิจกรรมครูนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำให้นักเรียนนะคะออกแบบให้สอดคล้องกับคำถามที่นักเรียนได้ตั้งคำถามไว้ในตอนต้นนะคะเพื่อที่จะสามารถหาคำตอบได้นะคะแล้วก็รบกวนคุณครูนะคะดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนและให้นักเรียนแบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนต้นทางจ๋าน ักเรียนจ๋าเดี๋ยวครูจอยจะทบทวนนะคะซึ่งเป็นคำถามที่แต่ละกลุ่มนะคะได้ตั้งคำถามไว้แล้วนะคะในชั่วโมงที่แล้วก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่หนึ่งจ๋ากลุ่มที่หนึ่งได้ตั้งคำถามไว้ในชั่วโมงที่แล้วว่าอย่างไรไหนลองอ่านให้เพื่อนฟังดูสิคะนักเรียนทุกกลุ่มเลยเงียบเสียงก่อนเงียบเสียงก่อนเราต้องตั้งใจฟังด้วยถ้านักเรียนไม่ตั้งใจฟังแล้วนักเรียนคุยกันครูจอยเองก็จะไม่ได้ยินเสียงของกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1จ๋ากลุ่มที่1ลองอ่านคำถามที่นักเรียนได้ตั้งไว้ในชั่วโมงที่แล้วดูสิคะว่านักเรียนตั้งคำถามไว้ว่าอย่างไร
3: ผ้าชนิดดูดซับน้ำหรือไม
0: ่กลุ่มที่1นะคะได้ตั้งคำถามไว้ว่าวัสดุทั้ง5ชนิดนั้นดูดซับน้ำหรือไม่ต่อไปกลุ่มที่2ตั้งคำถามไว้ว่าอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่2นะคะตั้งคำถามไว้ว่าวัสดุใดบ้างไม่ดูดซับน้ำต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ตั้งไว้ว่าอย่างไรเอ่ย
1: วัสดุใดบ้างดูดซับน้ำ
0: กลุ่มที่3ก็จะคล้ายๆกันนะคะกับกลุ่มที่2ซึ่งกลุ่มที่3ตั้งคำถามไว้ว่าวัสดุใดบ้างดูดซับน้ำนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
4: ว
0: ั
4: สด
0: ุ
4: ใดบ
0: ้
4: าง
0: วัสดุใดยังไงนะ
1: ว
0: ั
1: สดุใดดูดซับน้ำได้บ้าง
0: กลุ่มที่4นะคะตั้งคำถามไว้ว่าวัสดุ

0: ได้ดูดซับน้ำได้บ้างนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มที่5กลุ่มที่5ตั้งคำถามไว้ว่าอย่างไร
1: ว
0: ั
1: สด
0: ุทั้ง5ชนิดเป็นอย่างไรนะคะ
1: ดูดซับน้ำใช่หรือไม
0: ่วัสดุทั้ง5ชนิดนะคะดูดซับน้ำใช่หรือไม่นี่ก็คือคำถามของนักเรียนต้นทางนะคะที่นักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มได้ตั้งคำถามไว้ในชั่วโมงที่แล้วคำถามนี้ก็เปรียบเสมือนกับปัญหานะคะที่นักเรียนจะต้องหาคำตอบแต่ก่อนที่นักเรียนจะต้องหาคำตอบนั่นก็คือนักเรียนจะต้องนำคำถามของกลุ่มตนเองนะคะไปร่วมกันออกแบบทดสอบในชั่วโมงนี้และชั่วโมงหน้าเราก็จะมาหาคำตอบของปัญหาหรือคำถามที่นักเรียนได้ตั้งไว้นะคะและเด็กๆคะในการออกแบบทดสอบนะคะของคำถามที่นักเรียนได้ตั้งไว้ครูจอยก็จะมีวัสดุอุปกรณ์นะคะที่คุณครูกำหนดให้แต่วัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะนักเรียนสามารถคิดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านไปพร้อมๆกันสิคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูกำหนดให้นั้นมีอะไรบ้าง1
1: แก้ว
0: สีอ่ะพร้อมๆกัน1 2 3

0: วัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูมีกำหนดให้นะคะมีกี่อย่างเอ่ยมีด้วยกัน7อย่างนะคะให้เด็กๆนำอุปกรณ์ทั้ง7อย่างนี้นะคะไปออกแบบนะคะวิธีการทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุหรือเด็กๆอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมได้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของกลุ่มตนเองได้เลยค่ะหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองขึ้นมาหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 56
0: หน้าที่56ตะวันให้เพื่อนดูด้วย
2: มีแล้วว
0: าดรูปหรือเขียนก็ได้ค่ะเอามีใช่ไหมอ่ะเขียนลงเลยเขียนลงเลยของหนูอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเขียนลงเลยอ่ะเขียนลงไปใช่กลุ่มที่2คำถามว่าอย่างไร
3: วัสดุอะไรบ้าง
0: เขียนลงได้เลย
2: ครูจะทำให้ว่าตัวพี่ไม่ถึง
0: เขียนแบบนี้แหละเขียนว่ากลุ่มที่2คำถามคืออะไรนะของกลุ่มหนูวัสดุใดดูดซับน้ำวัสดุใดไม่ดูดซับน้ำใช่ไหมวิธีการทำที่เราจะทดสอบมีวิธีการทำอย่างไร1 2 3เขียนลงไปได้เลยกลุ่มนี้กลุ่มที่3คำถามของเราตั้งไว้ว่าอย่างไรคะคำถามของกลุ่มเราตั้งไว้ว่าอย่างไร
4: วัสดุใดบ้างดูดซับน้ำ
0: วัสดุใดบ้างดูดซับน้ำทีนี้เราจะมีวิธีการทดสอบคำถามของเราอย่างไรเราก็เขียนลงไปวิธีทำ1คือทำอย่างไร2ทำอย่างไร3ทำอย่างไรลงมือได้เลยตอนนี้เราทำใบงานหน้า56นะคะทำใบงานหน้า56นะในของเกียร์ไนท์ของเกียร์ไนท์อยู่ไหนคะแผ่นนี้อยู่ไหนเอ่ย

0: ขียนลงได้เลยใช่ครับเด็กๆเลือกจะเขียนใช่ไหมเมื่อเขียนเสร็จใช่ไหมถ้าเรามีเราว่างเราจะเห็นว่ามีพื้นที่อยู่เราสามารถที่จะวาดรูปได้แต่ในเราเมื่อเราเขียนเมื่อเราเขียนเสร็จเราเขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยวาดรูป
1: วาดรูปหนึ่งอัน
0: วาดรูปตามวิธีทำที่เราเขียนไว้ได้เลยกลุ่มนี้มีคำถามตั้งคำถามไว้ว่าอย่างไรคะวัสดุได้ดูดซับน้ำได้บ้างใช่ไหมคะเขียนคำถามไว้เลยเผื่อไว้การไว้ว่าเราจะลืมใช่ไหมกลุ่มที่4คำถามคือวิธีการทดสอบคือยังไง1 2 3 4ก็เขียนได้เลยกลุ่มนี้มีวิธีการทดสอบอย่างไรคะมีวิธีการทดสอบอย่างไรเอ่ยเทน้ำในเขียนลงได้เลยเขียนลงไปเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเนาะเด็กๆสามารถวาดรูปวิธีการทำได้นะคะสามารถวาดให้เป็นลำดับขั้นตอนได้เพื่อที่ในชั่วโมงหน้าเราจะได้ออกมาดูว่าเราจะต้องทำอย่างไรกลุ่มนี้คำถามของกลุ่มนี้ตั้งไว้ว่าอย่างไรคะวัสดุทั้ง
1: ดูดซับน้ำได้หรือไม
0: ่ดูดซับน้ำหรือไม่เรามีวิธีการทดสอบอย่างไรเอ่ยเทน้ำใส่แก้วละ6เซนติเมตร
1: จำนวน5แก้ว
0: เขียนลงไปเลยเขียนข้อที่1
1: เรื่องถัดไปไม่เสร็จ
0: โอเคเขียนเสร็จเนาะเราสามารถวาดรูปได้นะคะวาดรูปว่าอุปกรณ์ของเราใช้อะไรบ้างเพื่อที่ในชั่วโมงหน้าเราจะได้เตรียมไว้เพราะชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะต้องทำตามวิธีการที่เราเขียนไปเราจะได้ทดสอบว่าปัญหาที่เราตั้งไว้เนี่ยมีคำตอบหรือไม่หรือคำตอบเนี่ยเป็นอย่างไรกลุ่มที่5
1: ไม่ตีใช่หรอจอยเขียนอ่อนมากเลยนะ
2: ก็ไม่อ่อนนะ
0: อ่านได้อยู
1: ่ไม่ค่อย
0: เขียนเร็ว
1: ครูจอยไม่เขียนให้นะคะไม่ตี
0: ไม่ได้เอาแบบฝึกหัดมาช่วยเพื่อนดูใช่เขียนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวาดรูปเบิ้ลไหนของเบิ้ลนะ
1: เบิ้ล
0: ไม่ได้เอามา
1: แล้วอันนี้ของเบิ้ล
0: อ่ะเบิ้ลก็ช่วยวันใหม่ดูช่วยบอกช่วยคุยช่วยบอกวันใหม่ว่าต้องทำยังไงกลุ่มที่ห้ามีคำถามว่าอย่างไร
1: วัสดุทั้ง5ซับน้ำใช่หรือไม่
0: มีวิธีการทดสอบอย่างไรคะ
1: เทน้ำใส่กะละมังขึ้นกะละมัง
0: แล้วทำยังไงต่อ
1: นำวัสดุทั้ง5ชนิดใส่กะละมังพร้อมกันทั้งซับน้ำไว้
0: ทิ้งไว้
1: ทิ้งไว้
0: แล้วทำไงต
1: ่อวัสดุทำผ้าใช้ได้มาทำเปลือกผ้าวัสดุนั้นมีน้ำซับเข้าไป
0: ซึมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่มนี้เนาะเวลาครูจอยให้นำเสนอนักเรียนก็ยืนที่โต๊ะของตัวเองได้เลยแล้วก็อ่านวิธีการทำเหล่านี้ให้เพื่อนฟังกลุ่มนี้เดี๋ยวเวลานำเสนอใครจะเป็นคนอ่านระหว่างเบิ้ลกับแก้วตาทำไมต้องให้แก้วตาเพราะเบิ้ลยังอ่านหนังสือไม่คล่องใช่ไหมต้องฝึกนะต้องฝึกเบิ้ลเวลาจับไมค์ทำไมเบิ้ลจับแล้วเอาไมค์มาทาบตัวเองอย่างเงี้ยต้องเบิ้ลต้องเอาลงมาข้างล่างอีกหนึ่งเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการนำเสนอก็ต้องเขียนให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวหมดชั่วโมงแล้วครูจอยจะเก็บแบบฝึกหัดกลุ่มนี้เดี๋ยวแล้วครูจอยให้นำเสนอเนาะเราจะต้องไม่ต้องออกไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรายืนนำเสนอที่โต๊ะของตัวเองได้เลยแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังกลุ่มนี้เดี๋ยวใครจะเป็นคนอ่านให้เพื่อนฟังตกลงกันให้ใครดีให้นโมอ่ะนโมเวลานโมบอกเพื่อนนโมก็บอกตามลำดับได้เลยว่ากลุ่มเราเนี่ยมีวิธีการทดสอบอย่างไรอันไหนลองฝึกให้ครูจอยฟังดูสิ
2: วิธีทำ
0: ต้องอ่านคำถามก่อนคำถามของเราตั้งไว้ว่าอย่างไร
2: คำถามคือวัสดุใดบ้างไม่ดูดซับน้ำวิธีทำหนึ่ง
0: วิธีทดสอบก็ได้ใช้คำว่าวิธีทดสอบวิธีทำก็ได้อะ
2: ว
0: ิ
2: ธีทดสอบหนึ่งเทน้ำลงในจานพักใส่ถุงกระดุมเล็กน้อยทั้ง5จานสองทำวัสดุแตะชนิดแตะบนจาน
0: แตะบนจานแล้ว
2: ส
0: ังเกตผลน้ำซึมเข้าไป
2: ในวัสดุแสดงว่าวัสดุดูดซับน้ำ
0: และถ้าน้ำไม่ซึมเข้าไปแสดงว่าเป็นไง
2: ไม่ด
0: ู
2: ดซับน้ำ
0: ไม่ดูดซับน้ำทีนี้พอเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราเขียนเสร็จแล้วครูจอยว่าเด็กๆนะวาดอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในชั่วโมงหน้าจากวิธีทำที่เราทำเนี่ยคิดว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
3: อ
0: ะไรนะคะ
3: จ
0: ากวิธีการทำเนี่ยคิดว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
3: ยางลบ
0: ยางลบอะไรอีก
3: อล
0: ูมิเนียมฟอยล์แล้วก็วาดไป
3: อันเดียว
0: เราใช้แค่อันเดียวหรือเปล่าเราทดสอบกี่อันอ้าวเราต้องใช้หลายอันเราใช้กี่อย่างอะคะใช้กี่อย่าง
3: 7
0: ใช้กี่อย่าง
3: 5
0: อย่างแล้วเราจะใช้แค่5อย่างนี้ในการทดสอบไหมหรือต้องใช้อุปกรณ์อื่นอีกใช้อะไรอีกจากวิธีการทำเราเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราบอกว่าเราใช้จานพลาสติกแสดงว่าเราต้องเตรียมจานหน่อยไหม
3: yeah.
0: เราบอกว่าเราต้องใช้อะไรอีกนะนอกจากจานเราต้องใช้น้ำใช่ไหมเราต้องใช้น้ำไหม
3: ใช
0: ่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็วาดอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมาอุปกรณ์แล้วก็วัสดุที่เรานำมาทดสอบเราต้องเตรียมมาไหม
3: เตรียม
0: เตรียมเราก็วาดไว้เลยว่าเราต้องเตรียมอะไรมาบ้าง
3: วาดจานวาดแล้วก็ของนี้
0: ใช่วาดวัสดุที่เราจะต้องเตรียมมา
3: เตรียมรูปจานน้ำ
0: แต่ฝึกเขียนชื่อหรือยังเขียนไว้แล้วใช่ไหมเขียนเลขที่ไว้วาดได้เลยวาดจานวาดอะไรนะวาดยางลบวาดน้ำวาดอลูมิเนียมฟอยล์วาดไว้ได้เลยเราจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมอะไรทีนี้เด็กๆจะต้องจดจำไม่ได้นะคะว่าวิธีการทำเนี่ยทำอย่างไรเพราะในชั่วโมงหน้าเราต้องทำแบบนี้เขียนตัวโตอีกนิดนึงก็ได้เราจะได้มองเห็นป่ะเนี่ยมองไม่เห็นเราเขียนตัวโตอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องตัวใหญ่เกินไปกลุ่มนี้

0: ลุ่มนี้ถึงไหนแล้ว
1: ข
0: ้อที่2แล้วข้อ1แล้วเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะ
1: ข้อ
0: 2
1: ค่ะ
0: ข้อ2ทำอย่างไรคะกลุ่มนี้เดี๋ยวใครจะเป็นคนนำเสนอเราไม่ต้องออกไปนำเสนอหน้าห้องเรานำเสนอแค่ที่เรายืนอยู่ที่แค่บอกเราอ่านเราอ่านให้เพื่อนฟังได้ใคร A ใคร D
1: ใครถือสมุด
0: ยืนอ่านได้เลยยืนอ่านตรงนี้ได้เลยยืนอ่านที่โต๊ะได้เลยใบครูไหมใบครูไหมให้ใบครูเอาไหมสลับกันบ้างสลับกัน
1: อันนี้เป็นจอจานหรือลอลิง
0: จานจานพลาสติกอ่ะกลุ่มนี้ใครดีสรุปใครดีคะจานเจ้า
1: ไม่ใช่จาน
0: จานเจ้าจานเจ้าก็ยืนอ่านที่โต๊ะได้เลยอ่ะไหนลองไหนลองอ่านให้ครูจอยฟังหรือจะเป็นใบพูแทนอ่ะให้ใบพูครั้งนี้ให้ใบพูและครั้งหน้าต้องเป็นจันเจ้าอันไหนใบพูลองบอกสิว่ากลุ่มที่3
1: กลุ่มที่3เด็ก
2: แก้แสดงออกมันไม่ก้อนเป็น
1: คิดมีโต้มีกอดีน้องอยู่สักครั้งหยดน้ำบนวัสดุชนิดและถ้าหยดสังเกตผล
2: จะเอ็นตอกิ
1: ถ้าน้ำซึมเข้าไปในวัสดุ
0: แสดงว่า
1: อยู่สักผลแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไอ้ครูต้องมานั่งตรงนี
1: ้
0: เวลาน้ำเสนอเนาะมานั่งฝั่งนี้ได้เหรอจะขึ้นมานั่งก่อนได้เลยค่ะใช่อ่ะนะครับได้เลยครับ
1: ถ้าอยากก็จะไหนถ้าอยากก็เป็นพันปีเลย
0: หรอในเตรียมอะไรบ้างจานพลาสติก
1: ม
0: ิน นะก็นั่นก็วาดน้ำได้เลย
1: นี่ไงวาดดูอลูมิเนียมฟอยล์มันเป็นสี่เหลี่ยม
0: ครั้งที่แล้วที่เราสังเกตมันมีลักษณะยังไงอ่ะ
1: สี่เหล
0: ี่
1: ยม
0: เป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมมาเป็นสี่เหลี่ยมได้เลยเป็นแบนๆ
1: ผมไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค่ะไม่มีก็มันมีแล้วมันยุ่งเนี่ยไม่ไหวก็สังเกตอะไรอลูมิเนียมฟอยล์เขียนยังไงอ
0: ลูมิเนียมฟอยล์เขียนยังไงออะอะรออูมอลูมฟอออยฟอยแล้วก็ลอลิงการัน
1: มีอะไรอีกอ่ะก็ผ้าผ้าอย่าง
0: มีผ้าเช็ดหน้าอย่างผ้าเช็ดหน้ามีผ้าเช็ดหน้ามีอลูมิเนียมฟอยมีแผ่นสายมียางลบมีแก้วน้ำใช่ไหมกลุ่มนี้ใช้แก้วน้ำหรอใช้แก้วน้ำไหมใช้อะไรใช้น้ำเราอาจจะเตรียมน้ำใส่แก้วมาก็ได้ได้ค่ะกลุ่มนี้เดี๋ยวเวลานำเสนอให้นั่งอ่ะยืนนั่งอ่านที่โต๊ะได้เลยกลุ่มนี้ใครจะเป็นคนนำเสนอคะน้องปื้มโอเคทีนี้เวลาเด็กๆ เขียนเสร็จแล้วเด็กวาดอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาเลยก็ได
1: ้ตรงๆบ้างๆ
0: ใช่ค่ะเราสามารถวาดอุปกรณ์ได้เลย
1: วาดบอกว่า
0: อะไรนะคะใช่นักเรียนจากการที่นักเรียนเนี่ยเขียนวิธีการทดสอบแล้วใช่ไหมคิดว่ากลุ่มนี้เราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างหลอด

0: อะไรอีกอะไรนะคะสีผสมอาหารจะใช้สีอะไรคิดว่าจะใช้สีอะไรในการสีสีแดงใช้สีแดงจะได้ทำไมถึงเลือกใช้สีแดงเห็นชัดเจนได้เลยมีสีผสมอาหารมีแก้วมีอะไรอีกมีน้ำแล้วเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่เราทดสอบมาด้วยนะว่ามีอะไรบ้างกลุ่มนี้เสร็จยังเดี๋ยวพอหมดคาบเนาะครูจอยจะเก็บสมุดแบบฝึกหัดไปตรวจถ้าใครไม่เสร็จก็จะได้คะแนนแค่นั้นเก่งมากนั่งลงก็ได้ค่ะเด็กๆจ๋าเด็กปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งทุกคนวางดินสอทุกคนวางดินสอเอามือจับหูใครที่ยังไม่จับหูแสดงว่ายังจับดินสออยู่นะจับตาไหนตาเอ่ยจมูกปากตาหูไม่มีเสียงปากนั่งตัวตรงทีนี้นะคะตอนนี้เด็กๆก็ได้ร่วมกันนะคะวางแผนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะออกแบบผลการทดจะออกแบบการทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำอย่างไรนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะคะซึ่งในการอภิปรายผลการทำกิจกรรมนั้นนะคะครูจอยจะให้นักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะนำเสนอนะคะให้เพื่อนฟังว่ากลุ่มของตนเองนะคะมีวิธีการทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำอย่างไรนะคะเพื่อให้ตอบปัญหาหรือว่าคำถามที่เราได้ตั้งไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะคะโดยนะคะในการนำเสนอนั้นครูจอยจะให้กลุ่มที่1 นะคะเป็นกลุ่มที่จะนำเสนอก่อนนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงกลุ่มไหนไม่ฟังกลุ่มนั้นจะโดนหักคะแนนเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนนำเสนอนะคะนักเรียนจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะตั้งใจฟังกลุ่มที่1จ๋ากลุ่มที่1วางดินสอได้แล้วตอนนี้จะถึงคิวกลุ่มที่1ในการนำเสนอแล้วนะคะในขณะที่นักเรียนนำเสนอนะคะครูจอยจะให้นักเรียนนะคะสามารถนำเสนอที่โต๊ะของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังว่าที่เราเขียนการทดสอบนะคะการออกแบบเนี่ยเขียนไว้ว่าอย่างไรปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งกลุ่มที่1พร้อมหรือยังคะกลุ่มที่1ใครเป็นคนนำเสนอเอ่ยใครเป็นคนนำเสนอดีกลุ่มที่1น้องกิ่งก้าวนะคะเป็นคนนำเสนอนักเรียนที่เหลือผู้ฟังจ๋าผู้ฟังต้องเป็นผู้ฟังที่ดีผู้ฟังที่ดีจะต้องเงียบแล้วก็ฟังเพื่อนนะคะตอนนี้กลุ่มที่หนึ่งกำลังจะนำเสนอกลุ่มอื่นจะต้องวางดินสอครูจอยจะจำไว้นะครูจอยจะมองไว้เลยว่ากลุ่มไหนนั้นไม่ตั้งใจฟังเพื่อนถ้ากลุ่มที่หนึ่งพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
1: คำถามคือวัสดุทั้ง5ชนิดดูดซับน้ำได้หรือไม่วิธีใช้คือ 1. เทน้ำใส่แก้วแก้วละ6เซนติเมตรจำนวน5แก้ว 2. วัสดุแต่ละชนิดใส่ในแก้วที่มีน้ำชนิดละ1แก้วสังเกตผล 3. ถ้าน้ำซึมใต้ขึ้นที่วัสดุแสดงว่าวัสดุดูดซับน้ำ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยค่ะก ลุ่มที่1 นะคะมีวิธีการทดสอบนั้น1เลยคือการเทน้ำใส่ลงไปกลุ่มที่1เทน้ำใส่ลงไปเทน้ำใส่ลงไปในแก้วแล้วทำอย่างไรต่อคะทำอย่างไรต่อนะเทน้ำใส่ลงไปในแก้วแล้วทำอย่างไรต่อคะน้องอีฟเทน้ำใส่ลงในแก้วแล้วทำอย่างไรต่อเอ่ยไหนครูจอยลองดูซิว่ากลุ่มที่1 นะคะเทน้ำใส่ลงไปในแก้วใช่ไหมคะแก้วละกี่เซนติเมตรนะคะแก้วละ
1: 6เซนติเมตรค่ะ
0: แก้วละ6เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาจะนำวัสดุนะคะแต่ละชนิดนั้นใส่ลงไปในแก้วที่มีน้ำทีนี้สังเกตว่าถ้าน้ำซึมใช่ไหมคะหรือว่าไต่ขึ้นที่วัสดุแสดงว่าวัสดุนั้นเป็นอย่างไรคะ
2: ด
0: ูดซับน้ำนะคะและถ้าน้ำไม่ซึมล่ะแสดงว่าเป็นอย่างไรเอ่ยถ้าน้ำไม่ซึมแสดงว่าเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรเอ่ยถ้าน้ำไม่ซึมขึ้นมา
2: วัสดุไม่ดูดซับ
0: วัสดุนั้นก็จะไม่ดูดซับน้ำนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2ใครจะเป็นคนนำเสนอคะน้องนโมนะคะกลุ่มที่2เชิญนำเสนอได้เลยค่ะ
3: กลุ่มที่2คำถามคือวัสดุใดบ้างไม่ดูดซับน้ำวิธีทำ1เทน้ำลงในจานพลาสติกลงเล็กน้อยทั้ง5จาน2นำวัสดุแต่ละชนิดแตะบนจานสังเกตผลถ้าน้ำหายไปแสดงว่าน้ำซึมเข้าไปในวัสดุแสดงว่าวัสดุดูดนะดูดซับน้ำ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่2หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะกลุ่มที่2นั้นทดสอบโดยการเทน้ำลงในจานพลาสติกใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตว่าถ้าน้ำหายไปแสดงว่าวัสดุนั้นดูดซับน้ำนะคะแต่ถ้าเทน้ำลงไปแล้วก็จุ่มวัสดุลงไปใช่ไหมคะน้ำไม่หายไปเหรอคะแสดงว่าเป็นอย่างไรเอ่ยไม่ดูดซับน้ำนะคะนั่นก็คือเป็นการทดสอบของกลุ่มที่2นะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ใครเป็นคนนำเสนอคะน้องใบพลูนะคะเชิญน้องใบพลูนำเสนอให้กับเพื่อนๆฟังได้เลยค่ะ
1: กลุ่มที่3คำถามคือวัสดุใดบ้างดูดซับน้ำวิธีทำคือ 1. นำวัสดุทั้ง5ชนิดวางบนจานพลาสติก 2. หยดน้ำบนวัสดุชนิดละ5หยดสังเกตผล 3. ถ้าน้ำซึมเข้าไปในวัสดุแสดงว่าดูดซับน้ำค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยค่ะกลุ่มที่3นะคะมีการทดสอบโดยการที่หยดน้ำลงบนวัสดุนะคะถ้าน้ำซึมลงไปในวัสดุกลุ่มที่3บอกว่าแสดงว่าวัสดุนั้นดูดซับน้ำนะคะแต่ถ้าน้ำไม่ซึมแสดงว่าวัสดุนั้นไม่ดูดซับน้ำนะคะจากที่เราฟังมาทั้ง3กลุ่มนะคะก็จะมีวิธีการทดสอบที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่ากลุ่มที่4นั้นมีวิธีการทดสอบอย่างไรกลุ่มที่4ใครจะเป็นคนนำเสนอดีคะน้องปลื้มนะคะน้องปลื้มนำเสนอได้เลยค่ะ
4: กลุ่มที่4คำถามคือวัสดุใดดูดซับน้ำได้บ้าง1เทน้ำในแก้ว5ใบใบละเท่าๆกัน2ใส่สีผสมอาหารแล้วคนให้เข้ากัน3นำวัสดุในแก้วละวัสดุ
0: เอาใหม่อีกครั้งนึงตั้งสติตัวเอง เมื่อเราคนน้ำใช่ไหมคะคนน้ำสีให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรต่อนะ
4: นำวัสดุใส่ในแก้วแก้วละวัสดุสังเกตผลสีถ้ามีสีซึมเข้าวัสดุแสดงว่าดูดซับน้ำครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่4หน่อยนะคะกลุ่มที่4นะคะมีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะนั่นก็คือเขานะคะนำสีผสมอาหารนะคะใส่ลงไปในแก้วแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็นำวัสดุนะคะจุ่มลงไปในแก้วถ้าสังเกตเห็นว่าน้ำสีนั้นซึมเข้าวัสดุแสดงว่าวัสดุนั้นนะคะเป็นวัสดุที่ดูดซับน้ำน้องปลื้มคะทำไมกลุ่มน้องปลื้มถึงเลือกเป็นสีแดงล่ะคะ
4: เพราะว่าเห็นได้ชัดค
0: ่
4: ะ
0: เห็นได้ชัดใช่ไหมคะเลยเลือกที่จะใส่สีผสมอาหารนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำเสนอของกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5เชิญนำเสนอได้เลยค่ะกลุ่มที่5ใครเป็นคนนำเสนอโอเคเชิญได้เลย
1: กลุ่มที่5คำถามคือวัสดุทั้ง5ชนิดดูดซับน้ำใช่หรือไม
0: ่คำถามของกลุ่มที่5วัสดุทั้ง5ชนิดดูดซับน้ำใช่หรือไม่ใช่ไหมคะกลุ่มที่5มีวิธีการทดสอบอย่างไรคะ
1: 1. เทน้ำใส่กะละมังครึ่งกะละมัง 2. นำวัสดุทั้ง5ชนิดใส่กะละมังพร้อมกันทิ้งไว้1นาที 3. หยิบวัสดุทั้ง5ชนิดขึ้นมาสังเกตถ้าวัสดุใดมีน้ำซึมเข้าไปในวัสดุแสดงว่าวัสดุนั้นดูดซับน้ำ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทั้ง5กลุ่มนะคะออกแบบการทดสอบที่แตกต่างกันนะคะซึ่งกลุ่มที่5มีการใช้กะละมังโดยการที่เทน้ำใส่กะละมังครึ่งกะละมังนะคะแล้วใส่วัสดุทั้ง5ชนิดพร้อมกันแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีใช่ไหมคะแล้วก็หยิบวัสดุขึ้นมาสังเกตว่าวัสดุนั้นนะคะดูดซับน้ำหรือไม่ก็คือสังเกตจากการที่วัสดุนั้นนะคะมีน้ำซึมเข้าไปหรือไม่ถ้าหากน้ำซึมแสดงว่าวัสดุนั้นดูดซับน้ำใช่ไหมคะทั้ง5กลุ่มนะคะครูจอยขอชื่นชมนะคะเด็กๆสามารถออกแบบการทดสอบนะคะเพื่อที่จะทดสอบในชั่วโมงหน้าเพื่อที่จะดูว่าสามารถตอบปัญหาของเราได้หรือไม่นะคะเด็กๆจ๋านะคะเดี๋ยวครูจอยจะให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดไว้ใต้โต๊ะครูจอยจะนับถอยหลังนะคะทุกคนจะต้องเก็บแบบฝึกหัดให้เรียบร้อย10 9 8 7 6 5สี่สามสองหนึ่งศูนย์เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆคะในวันนี้เด็กๆลองบอกครูจอยสิคะว่าจากการทำกิจกรรมเด็กๆลองสรุปความรู้หรือสรุปกิจกรรมให้ครูจอยฟังหน่อยว่าวันนี้เด็กๆนักเรียนต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ทำกิจกรรมอะไรเอ่ยไหนลองสรุปให้ครูจอยฟังสิวันนี้ทำกิจกรรมอะไรคะ
5: ออกแบบคำถาม
0: ออกแบบออกแบบคำถามหรือเปล่าออกแบบทดสอบใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้ออกแบบทดสอบอะไรเอ่ย
5: ทดสอบว
0: ่าวัสดุใดดูดซับน้ำนั่นก็คือทดสอบเพื่อหาคำตอบของปัญหาหรือว่าคำถามของแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้มีการออกแบบทดสอบนะคะสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้วิธีการต่างๆนะคะเช่นการหยดน้ำลงบนวัสดุแล้วสังเกตการซึมของน้ำเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเนื้อวัสดุนะคะนั่นเองนะคะเพื่อที่จะ ทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะซึ่งวิธีการทดสอบนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ทดสอบในชั่วโมงหน้านั่นก็คือบทเรียนครั้งต่อไปนะคะที่เราจะเรียนกันในเรื่องวัสดุใดดูดซับน้ำได้บ้างซึ่ง

0: งหน้าก็จะเป็นการเรียนเป็นครั้งที่3นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ใบกิจกรรมเรื่องวัสดุใดดูดซับน้ำได้บ้าง2ใบงานเรื่องการดูดซับน้ำของวัสดุ3กรรไกร4ผ้าเช็ดหน้า5กระดาษเยื่อ6อลูมิเนียมฟอยล์7แผ่นใส8ยางลบ10ช้อนพลาสติกขออภัยค่ะ9ช้อนพลาสติก10ปากกาเคมี11ไม้บรรทัด12แก้วพลาสติก13คลิปหนีบกระดาษนะคะแล้วก็จะมีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้คิดออกแบบทดสอบมาก็จะมีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่เด็กๆจะต้องใช้เพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพื่อที่ในชั่วโมงหน้าเราจะได้ทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูจอยก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: เรารู้สึกสนุกกับการอ่านที่ได้ทำความเข้าใจพยายามหาทางสื่อสารออกมาในอีกภาษาหนึ่งมีคนจำนวนมากเนี่ยกระโดดเข้าตลาดนี้แล้วแปลไม่ได้ส่งงานช้าส่งงานไม่ดีเขาก็สามารถหานักแปลคนอื่นทดแทนได้เสมอทุกอย่างแอบว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพงานของตัวเองที่สุดสวัสดีค่ะชื่อแอร์นะคะชลันทรเรืองภักดีอาชีพนักแปลอิสระค่ะเริ่มต้นเป็นนักแปลตั้งแต่ปี2012ก่อนหน้านี้เรียนที่มหิดลเนี่ยมีวิชาแปลหลายตัวเหมือนกันที่เรียนแล้วรู้สึกชอบถ้าเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ยจะมีแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมายแปลขั้นสูงเรียนจบมหิดลมาก็ได้ไปฝึกงานที่ยูเนสโกหนึ่งในหน้าที่ที่ต้องทำตอนนั้นก็คือแปลงานหัวหน้างานที่ยูเนสโกเขาบอกว่าเราแปลดีนะหรือว่าเราจะเอาดีทางนี้ได้ลองหางานแปลดูแล้วก็คนพบว่าตัวเองก็ทำได้ค่อนข้างดีในสายอาชีพนี้ค่ะตอนที่แอร์เริ่มต้นเป็นนักแปลเนี่ยเข้าไปในเว็บ prose.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่มากมีทั้งเอเจนซี่นักแปลล่ามลูกค้าเจอกันนักแปลก็จะฝากเครดิตฝากโปรไฟล์ไว้ที่เว็บนี้เริ่มสร้างโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยก็แน่นอนว่ายังไม่มีผลงานเราก็เอางานแปลที่เราเคยแปลสมัยเรียนมหิดลเนี่ยค่ะมีคะแนนจากอาจารย์มีคำฟีดแบ็กจากอาจารย์บทความที่เราเคยแปลที่ยูเนสโกมาเป็นหนึ่งในพอร์ตใช้เริ่มสมัครงานค่ะวิธีแปลงานเอกสารเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราดีลงานได้แล้วว่าเราจะรับจ็อบนี้ทางเอเจนซี่เขาก็จะส่งเอกสารมาให้คือการแปลเอกสารเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วเราแค่แบบเปลี่ยนข้อมูลอะไรนิดหน่อยตามต้นฉบับไปหลังจากที่ส่งคำแปลไปให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะมีคน proofread อีกคนนึงแต่เขาจะไม่ให้นักแปลกับคน proof เนี่ยติดต่อกันได้เขาจะให้คน proof เนี่ยเขาแก้ตรงจุดที่เราทำผิดแล้วพอเขาแก้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไฟล์ที่แก้แล้วอ่ะกลับมาให้เราเพื่อ approve หรือว่า reject อีกทีนึงถ้าตรงไหนเราเห็นด้วยเราก็ approve ที่เขาแก้ไว้แต่ถ้าตรงไหนเราคิดว่าเราแปลดีกว่าคน proof แก้ผิดเราก็ reject ได้ค่ะสำหรับการแปลบทภาพยนตร์นะคะจะมี2แบบแบบแรกเอเจนซี่ที่เขาส่งไฟล์หนังแล้วก็ไฟล์สคริปต์ภาษาอังกฤษมาให้แล้วก็แบบที่2ก็คือแปลบนออนไลน์แพลตฟอร์มคือเขาจะมีอัพโหลดหนังลงเว็บของเขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีสคริปต์ภาษาอังกฤษให้เลยการแปลหนังเนี่ยถ้าเป็นงานที่ไม่เร่งเราก็จะมีเวลาดูหนังก่อนรอบนึงดูอีกรอบนึงระหว่างแปลไปด้วยพอแปลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูทวนอีกครั้งนึงว่าที่เราแปลไปเนี่ยมัน make sense หรือเปล่าอย่างเช่นคำว่า you อาจจะหมายถึงคุณเธอพ่อแม่ก็ได้คือหนังแต่ละแนวมันก็ต่างกันแล้วเราคำนึงถึงว่าเราเป็นคนดูหนังเรื่องนี้เราต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวหนังด้วยค่ะว่าเขาจะสื่ออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นเพลงถ้าเป็นละครเพลงหรือว่าเป็นละครที่มีเพลงแทรกเข้ามาบางเจ้าเขาจะให้แปลเนื้อเพลงด้วยเราจะแปลยังไงให้เก็บความหมายของเนื้อเพลงได้ความคล้องจองของคำไว้ได้แอคิดว่า

ิ่งที่ยากก็คือการรักษาอารมณ์ของต้นฉบับไว้ให้ได้สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานแปลนะคะแน่นอนเลยว่ามีคอมพิวเตอร์แต่ระบบปฏิบัติการเนี่ยก็จะแล้วแต่เอเจนซี่กำหนดอีกเหมือนกันเพราะว่าเอเจนซี่บางแห่งเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ของเขาซึ่งอาจจะไม่ซัพพอร์ต Mac หรืออาจจะไม่ซัพพอร์ต Windows ต้องมีอุปกรณ์พร้อมตามนั้นค่ะการใช้พจนานุกรมเนี่ยถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยในการทำงานแปลนะคะถ้าเราไม่แน่ใจคำไหนเนี่ยทั้งความหมายหรือว่าการสะกดหลักๆเลยเนี่ยเราจะเข้าเว็บของราชบัณฑิตนะคะอย่างน้อยเราก็มีหลักฐานให้คนพรูฟดูว่าเราได้ข้อมูลนี้มาจากราชบัณฑิตนะส่วนคำภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยเป็นคำสแลงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไดอะเล็กต์ของแต่ละพื้นที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเขาก็จะมีคำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันเราสามารถค้นได้จากเว็บ urbandictionary.com เป็นเหมือน dictionary ที่รวมคำแสลงไว้ค่ะสำหรับการรับเงินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดเป็นคำเรทมาตรฐาน 0.04 ดอลลาร์ต่อคำ 0.05 0.06 แต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอเป็นหนังเรทที่ได้จะเป็นเรทต่อนาที3 4 5ดอลลาร์ต่อนาทีแต่ถ้าเป็นงานด่วนเนี่ยเขาก็จะมี rush fee ให้เราเดือนไหนที่เรารับงานเยอะๆถึงหลักแสนก็มีแต่ว่าเดือนนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยการเริ่มต้นเป็นนักแปลนะคะแอร์คิดว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยคือฝึกเยอะๆการฝึกเยอะๆจะทำให้เราแปลได้ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้อ่านเยอะๆไม่ใช่แค่อ่านหนังสือนะคะแต่คือแบบอ่านทุกอย่างที่ผ่านเข้าตามาเลยฉลากบนสินค้าต่างๆป้ายบอกทางมันจะทำให้เราชินกับภาษาระดับนั้นๆแล้วเวลาเราได้งานที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยเราก็จะแปลได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ถูกต้องสิ่งที่ควรทำอีกอย่างนึงในฐานะนักแปลอิสระคือการตรงต่อเวลาสิ่งที่ไม่ควรทำเลยเนี่ยคือการมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเราคิดว่าคำเนี้ยสะกดแบบนี้หรือคำเนี้ยแปลแบบนี้แล้วเราก็ใช้คำนั้นๆไปซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เข้ากับบริบทที่เราแปลนะคะถ้าอย่างงานแปลภาพยนตร์อย่างเงี้ยถ้าเราเห็นชื่อเราอยู่ขึ้นเครดิตตอนท้ายอ่ะมันรู้สึกอิ่มอ่ะมันรู้สึกอิ่มใจว่าแบบเอ้ยมีชื่อเราขึ้นอยู่ตรงนั้นนะนอกจากการที่เราได้ทำในสิ่งที่สนุกและได้เงินด้วยคือเราแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้เราอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักเดือน2 เดือนเราก็ไปได้ขอแค่มีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถทำงานได้จากทุกที่ค่ะ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยแฮร์ริสตอนได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพธิ์หรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพธิ์สมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: โอ้ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ประสาทเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของ

แต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูกิติยาพรชัยเลิกหรือครูฟิล์มค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการชั่งและการอ่านน้ำหนักใช่ไหมคะในเรื่องของการชั่งการใช้เครื่องชั่งสปริงนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งสปริงที่มีพิกัดน้ำหนัก3กิโลกรัมหรือพิกัดน้ำหนัก1กิโลกรัมนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้เดี๋ยวครูฟิล์มจะทบทวนความรู้เดิมที่เด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วนะคะทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางเลยค่ะเนื่องจากเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของหน่วยกิโลกรัมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะเยี่ยมมากเลยค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดแล้ว1ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ100กรัมค่ะเด็กๆปลายทางยังจำกันได้ไหมคะแล้วถ้าครูพิมพ์ถามว่า1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมเด็กๆตอบได้ไม่เอ่ย1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมเยอะมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ชนัยนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะต้องคอยติดตามนะคะว่าครูฟิล์มจะนำเสนอรูปแบบไหนให้เด็กๆได้เรียนรู้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เมื่อเรียนรู้จบไปแล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างเริ่มจากข้อแรกค่ะนักเรียนจะสามารถบอกน้ำหนักของสิ่งของต่างๆโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยกิโลกรัมหน่วยขีดหน่วยกรัมหน่วยกิโลกรัมและขีดหรือหน่วยกิโลกรัมและกรัมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในข้อที่2นักเรียนจะสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ค่ะและในข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยน้ำหนักต่างๆนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาเอาละค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเริ่มเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของการบอกน้ำหนักของสิ่งของต่างๆเด็กๆคะเด็กๆยังจำส่วนประกอบของเครื่องชั่งสปริงได้ไหมลูกมีอะไรบ้าง
2: ม
1: ีจานรองสิ่งของใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูกมีปาดเครื่องชั่งสปริงมีอะไรอีกคะมีเข็มชี้น้ำหนักมีอะไรอีกลูก
2: ต
1: ั
2: วเลข
1: แสดงน้ำหนักเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเด็กๆคะวิธีการชั่งครูฟิล์มเน้นย้ำเลยใช่ไหมคะถ้าจานวางรองอยู่จานที่เราใช้วางสิ่งของเอียงอยู่เด็กๆสามารถชั่งได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องวางจานรองให้ตรงเสมอกับเครื่องชั่งสปริงนั่นเองค่ะเอาละเดี๋ยวเราจะไปเริ่มการบอกน้ำหนักของสิ่งของต่างๆที่ครูฟิล์มได้เตรียมไว้ให้เด็กๆคะสิ่งของที่อยู่บนเครื่องชั่งสปริงนี้คืออะไรเอ่ย
2: ข
1: ้
2: าวเหน
1: ีย
2: ว
1: ข้าวเหนียวเด็กๆคิดว่าข้าวเหนียวหนักกี่กิโลกรัมลูก
2: 2
1: กิโลกรัม4ขีดเด็กๆทราบได้อย่างไรเนื่องจากเด็กๆจะต้องดูเข็มชี้น้ำหนักใช่ไหมคะเนื่องจากเข็มเลยตัวเลขใดไปลูก
2: 2
1: เลยตัวเลข2ไปใช่ไหมคะแล้วถึงตัวเลข3ไหมคะไม่ถึงตัวเลข3ดังนั้นนะคะเด็กๆจะบอกได้ว่าข้าวเหนียวถุงนี้หนัก2กิโลกรัม2กิโลกรัมเป๊ะเลยไหมคะ
2: ไม่
1: เป๊ะฉะนั้นเด็กๆจะต้องไปทำการนับขีดใช่ไหมคะเด็กๆมานับขีดไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4แสดงว่าข้าวเหนียวถุงนี้หนัก2กิโลกรัมกี่ขีดคะ
2: 4ข
1: ีด4ขีดใช่ไหมคะข้าวเหนียวหนัก2กิโลกรัม4ขีดและถ้าครูฟิล์มถามว่าข้าวเหนียวถุงนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมเด็กๆจะสามารถตอบได้ไหมคะ2กิโลกรัมกี่กรัมเอ่ย400กรัมใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆทราบว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมดังนั้น4ขีดเท่ากับ400กรัมนั่นเองค่ะซึ่งในเมื่อเด็กๆได้ทบทวนกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวลองไปดูข้อต่อไปค่ะเด็กๆแปลทางคิดคำตอบไว้ในใจนะคะแล้วมาดูกันว่าจะได้คำตอบเท่ากับเพื่อนๆท่นทางหรือคุณครูฟิล์มหรือไม่เด็กๆคะสิ่งของที่อยู่บนเครื่องชั่งสปริงนี้คืออะไรเอ่ยสับปะรดเด็กๆคะสับปะรดนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมคะ
2: 1ก
1: ิ
2: โลกร
1: ั
2: ม
1: 5ขีด1กิโลกรัมเด็กๆสังเกตดูดีๆครูฟิล์มถามว่ากี่กิโลกรัมและกี่กรัมแสดงว่ากี่กรัมคะ500กรัมใช่ไหมคะเนื่องจากเข็มดูที่เข็มใช่ไหมคะเลยตัวเลข1มาดังนั้นเด็กๆสามารถบอกได้ว่าสับปะรดหนัก1กิโลกรัมกี่กรัมเมื่อสักครู่เด็กๆบอกครูฟิล์มว่ากี่กรัมคะ
2: 500
1: กรัมทำไมถึง500กรัมเพราะว่ามันหนักกี่ขีดตอนนี้ 5ขีดและเด็กๆยังจำวิธีการบอกน้ำหนักได้ไหมคะเนื่องจาก5ขีดเท่ากับน้ำหนักเท่าไหร่ลูก
2: 500กร
1: ัมหรือเราสามารถบอกได้อีกหนึ่งรูปแบบคืออะไรลูกครึ่งอะไรคะ
2: คร
1: ึ่
2: งก
1: ิ
2: โลกร
1: ัมเด็กๆห้ามลืมไปนานค่ะนะคะว่าน้ำหนัก5ขีดหรือน้ำหนัก500กรัมจะสามารถบอกได้อีกว่าหนักครึ่งกิโลกรัมนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้นะคะสับปะรดเราหนัก1กิโลกรัม500กรัมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากันไปต่อในสิ่งของต่อไปค่ะเด็กๆคะสำหรับสิ่งของที่วางอยู่บนเครื่องชั่งสปริงนี้คืออะไรลูกผักบุ้งเด็กๆคะผักบุ้งหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดเด็กๆมาดูตัวเลขลูกเนื่องจากเข็มชี้น้ำหนักเราเลยตัวเลขใดไปลูกเลยตัวเลข3ถึงตัวเลข4มั้ยคะไม่ถึงตัวเลข4ใช่มั้ยคะดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่าผักบุ้งนี้หนักกี่กิโลกรัม
2: 3
1: กิโลกรัมแล้ว3กิโลกรัมเป๊ะเลยมั้ยคะไม่เป๊ะแสดงว่าเด็กๆจะต้องทำการนับอะไรเอ่ยนับขีดใช่มั้ยคะเดี๋ยวเรามานับขีดไปพร้อมกันค่ะเอาล่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามานับขีดไปพร้อมกันเลยนะคะว่าผักบุ้งนี้หนัก3กิโลกรัมกับกี่ขีดเริ่มที่เท่าไหร่ลูก1ขีด2ขีด3ขีด4ขีดแสดงว่าผักบุ้งนี้หนัก3กิโลกรัมกี่ขีดคะ
2: 4
1: ขีดนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูฟิล์มถามว่า3กิโลกรัม4ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะ3กิโลกรัมกับกี่กรัมลูกลองมาฟังในกลุ่มที่2ค่ะ3กิโลกรัม4ขีดจะเท่ากับ3กิโลกรัมกับกี่กรัมคะ
3: 3กิโลกรัม400กรัมครับ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าในหน่วยของน้ำหนักใช่ไหมคะเราสามารถบอกได้ว่า3กิโลกรัม4ขีดหนักเท่ากับ3กิโลกรัม400กรัมนั่นเองค่ะเนื่องจากเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะ1ขีดเท่ากับ100กรัมนั่นเองค่ะไปกันต่อที่ภาพต่อไปลูกสิ่งของที่อยู่บนเครื่องชั่งนี้คืออะไรคะ
2: แป้งมัน
1: หนักถึง1กิโลกรัมไหมลูก
2: ไม่
1: ถึงใช่ไหมคะเนื่องจากเข็มยังไม่ได้ชี้มาถึงตัวเลข1นั่นเองแสดงว่าแป้งมันถุงนี้หนักไม่ถึง1กิโลกรัมแล้วหนักกี่ขีดเด็กๆสามารถบอกได้ไหมลูกลองมาฟังในกลุ่มที่5ค่ะว่าแป้งมันถุงนี้หนักเท่ากับกี่ขีดค่ะ
4: 5ขีดค่ะ
1: 5ขีดเยี่ยมมากเลยค่ะเนื่องจากแป้งมันถุงนี้หนักเท่ากับ5ขีดแล้วถ้าครูพิมพ์ถามว่าหรือหนักเท่ากับกี่กรัมมีใครทราบไหมคะลองมาฟังในกลุ่มที่4ค่ะเนื่องจากน้ำหนัก5ขีดใช่ไหมคะจะเท่ากับกี่กรัมคะ
5: 500กรัมครับ
1: 500กรัมเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสามารถบอกได้ว่าแป้งมันถุงนี้นะคะหนัก5ขีดหรือ500กรัมหรือเราสามารถบอกได้ว่าแป้งมันหนักเท่าไหร่ลูกครึ่งกิโลกรัมโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะในข้อสังจากที่เด็กๆได้ทบทวนในเรื่องของการบอกน้ำหนักใช่ไหมคะเป็นกิโลกรัมเป็นขีดหรือว่าเป็นกรัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะครูฟิล์มจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก

0: กรัมและขีดมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ซึ่งทบทวนก่อนเลยค่ะ1ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ1ขีดเท่ากับ100กรัมถ้าครูพิมพ์ถามว่าน้ำหนัก400กรัมเท่ากับกี่ขีดเด็กๆสามารถตอบได้ไหมลูก
1: 4
0: ขีดใช่ไหมคะถ้า700กรัมเท่ากับกี่ขีดคะ
1: 7
0: ขีดถ้าครูพิมพ์ถามว่า9ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ
1: 900
0: กรัมครูพิมพ์ถามว่า10ขีดเท่ากับกี่กรัมมีใครทราบไหมคะ1,000 กรัมเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางจะต้องจดจำให้ได้นะคะว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมนั่นเองค่ะแล้วใช้หน่วยของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกรัมและขีดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเอาละค่ะไปกันต่อค่ะเด็กๆคะจากภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกสิ่งของอะไรที่อยู่บนเครื่องช่างสปริง
1: ต
0: ้นหอมเด็กๆรู้จักต้นหอมไหมลูกรู้จักใช่ไหมคะต้นหอมหนักกี่กรัมเด็กๆสามารถบอกได้ไหมลูกกี่กรัมตอนนี้6อะไรลูก600กรัมใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆจะต้องดูให้ดีว่าครูฟิล์มถามในหน่วยขีดหรือในหน่วยกรัมข้อนี้ต้นหอมหนักกี่กรัมคะ600กรัมนั่นเองเนื่องจากอะไรลูกเนื่องจากขีดเข็มชี้น้ำหนักใช่ไหมคะยังไม่ถึงตัวเลข1แสดงว่าเด็กๆจะต้องทำการนับขีดใช่ไหมคะ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีด6ขีดเนื่องจากเด็กๆนับได้6ขีดแต่เขาถามว่าหน่วยกรัมใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆจะต้องทราบว่า6ขีดเท่ากับกี่กรัมลูก
1: 600
0: กรัมนะคะดังนั้นข้อนี้ต้นหอมหนัก600กรัมซึ่งเมื่อสักครู่600กรัมเท่ากับกี่ขีดคะ
1: 6
0: ขีดนั่นเองแล้วถ้าเมื่อสักครู่เราไม่นับ1ขีด2ขีดเรานับเป็นกรัมเลยได้ไหมคะแสดงว่าเราต้องนับทีละเท่าไหร่ลูกทีละ100ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันเลยนะคะ100กรัม200กรัม300กรัม400กรัม500กรัม600กรัมแสดงว่าต้นหอมหนักกี่กรัมคะ
1: 600
0: กรัมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในข้อต่อไปลูกซึ่งเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเด็กๆทราบได้อย่างไรว่าต้นหอมหนัก6ขีดใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆทราบว่า100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้น600กรัมก็จะเท่ากับกี่ขีดคะ6ขีดนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปกันต่อในข้อต่อไปลูกภาพของอะไรเอ่ยขนมคุกกี้ใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าขนมคุกกี้ถุงนี้หนักกี่กรัม
1: 700
0: กรัมเด็กๆทราบได้อย่างไรลูกว่าหนัก700กรัมเพราะว่ามันเขียนบอกแต่เด็กๆคะตัวอักษรย่อกจุดหมายความว่าอย่างไรลูกหมายความว่ากรัมใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆปลายทางจะต้องจดจำไว้นะคะว่าคำว่ากรัมสามารถใช้ตัวอักษรได้ย่อได้ว่ากจุดนั่นเองค่ะและ5กิโลกรัมเรามีตัวอักษรย่อไหมลูกมีใช่ไหมคะกิโลกรัมใช้ตัวอักษรย่อได้ว่าอย่างไรคะกจุดเยี่ยมมากเลยค่ะเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะกิโลกรัมสามารถใช้ตัวอักษรย่อได้ว่ากกจุดกรัมสามารถใช้ตัวอักษรย่อได้ว่ากจุดนั่นเองค่ะเนื่องจากบอกว่าขนมคุกกี้ถุงนี้หนัก700กจุดใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆก็จะทราบว่าคุกกี้ถุงนี้หนัก700กรัมนั่นเองแล้วเด็กๆคะ700กรัมคุกกี้ถุงนี้หนักกี่ขีดคะ
1: 7
0: ขีดใช่ไหมคะเด็กๆทราบได้อย่างไรเนื่องจากเด็กๆบอกว่า1ขีดเท่ากับกี่กรัมลูก100กรัมในทางกลับกันค่ะ100กรัมก็จะเท่ากับกี่ขีดคะ1ขีดนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพิมพ์ถามว่า200กรัมเท่ากับกี่ขีดคะ
1: 2
0: ขีด300กรัมเท่ากับกี่ขีดลูก
1: 3
0: ขีด400กรัมเท่ากับ4ขีด500กรัมเท่ากับ5ขีด600กรัมเท่ากับ6ขีดใช่ไหมคะและ700กรัมเท่ากับ7ขีดนั่นเองดังนั้นเด็กๆทราบว่า100กรัมเท่ากับ1ขีดแล้ว700กรัมก็จะเท่ากับ7ขีดนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปกันต่อลูกดังนั้นนะคะขนมคุกกี้1ถุงหนัก7ขีดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราไปกันต่อในข้อต่อไปเด็กๆคะในข้อนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ย
1: ม
0: ันฝรั่งมันฝรั่งหนักเท่าไหร่คะในภาพนี
1: ้
0: 300กจุดเนื่องจากเด็กๆทราบว่ากจุดเป็นหน่วยของอะไรคะ
1: กร
0: ัมดังนั้นมันฝรั่งถุงนี้หนักกี่กรัมลูก
1: 300
0: กรัมแต่ครูฟิมไม่ได้ถามในหน่วยกรัมค่ะครูฟิมถามว่ามันฝรั่ง1ถุงหนักกี่ขีดลองมาฟังในกลุ่มที่4ค่ะ เนื่องจากมันฝรั่ง300กรัมใช่ไหมคะแล้วมันฝรั่ง1ถุงนี้จะหนักเท่ากับกี่ขีดกลุ่มที่4หนักกี่ขีดคะ
2: 3ขีดครับ
0: 3ขีดเยี่ยมมากเลยค่ะเนื่องจากใช่ไหมคะเด็กๆทราบว่ามันฝรั่งถุงนี้หนัก300กรัมดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่ามันฝรั่งถุงนี้นะคะหนักเท่ากับ3ขีดเนื่องจากเด็กๆทราบว่า100กรัมเท่ากับกี่ขีดคะ1ขีดใช่ไหมคะดังนั้น300กรัมก็จะเท่ากับน้ำหนัก3ขีดนั่นเองค่ะดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่ามันฝรั่ง1ถุงหนัก3ขีดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเมื่อสักครู่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกรัมกับขีดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมกับขีดนั่นเองค่ะเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์เด็กๆทราบว่า1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดลูกเยี่ยมมากเลยค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนั่นเองค่ะแล้วจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งตัวอย่างแรกค่ะครูฟิล์มได้เตรียมไก่ค่ะไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ย
1: 1
0: กิโลกรัม9ขีดนั่นเองใช่ไหมคะแล้วครูฟิล์มถามว่าไก่หนักกี่กิโลกรัมเด็กๆตอบได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆทราบว่า1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดลูก1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดลูก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดใช่ไหมคะดังนั้นเราเปลี่ยนค่ะเป็นหน่วยขีดแล้วนำ10รวมกับอะไรลูก10รวมกับ9ใช่ไหมคะ10ขีดบวก9ขีดเท่ากับกี่ขีดลูก19ขีดดังนั้นไก่หนัก1กิโลกรัมขีดจะหนักเท่ากับกี่ขีดคะ19ขีดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกหนึ่งรอบค่ะว่าเด็กๆได้คำตอบได้จากวิธีการใดเนื่องจากเด็กๆทราบว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมใช่ไหมคะเท่ากับน้ำหนัก10ขีดนั่นเองแล้วเด็กๆก็สามารถบอกได้ว่าน้ำหนัก1กิโลกรัม9ขีดเราสามารถจะได้ว่า10บวก9ซึ่ง10มาจากไหนมีใครทราบไหมคะ10มาจากไหนลูก1กิโลกรัมมี10ขีดใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยดังนั้นเด็กๆนำ10บวก9เท่ากับ19ขีดนั่นเองค่ะดังนั้นในข้อนี้ใช่ไหมคะเราจะได้ว่าไก่หนัก19ขีดยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะไปกันต่อลูกในข้อนี้ปลาหนักเท่าไหร่คะ
1: 2กิโลกรัม3
0: ขีดข้อนี้ปลาหนัก2กิโลกรัม3ขีดครูพิมพ์ถามว่าปลาหนักกี่ขีดมีกลุ่มไหนได้คำตอบไหมคะลองมาฟังในกลุ่มที่2ค่ะว่าปลาหนัก2กิโลกรัม3ขีดจะหนักเท่ากับกี่ขีด
3: 23ขีดครับ
0: 23ขีดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเนื่องจากเด็กๆทราบว่า1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดลูก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนั่นเองดังนั้น2กิโลกรัมก็จะเท่ากับกี่ขีดลูก
1: 20
0: ขีดใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆต้องนำ20ทำอะไรลูกบวก3ใช่ไหมคะ20บวก3เท่ากับ
1: 23
0: ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะได้ว่าปลาหนักกี่ขีดคะ
1: 23
0: ขีดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีก1รอบค่ะเนื่องจากเด็กๆทราบว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดใช่ไหมคะดังนั้น2กิโลกรัมก็เลยเท่ากับกี่ขีดคะ
1: 20
0: ขีดจากนั้นเด็กๆจะได้ว่า2กิโลกรัม3ขีดจะได้20บวก3เท่ากับ23ขีดค่ะดังนั้นปลาหนัก23ขีดไปกันต่อลูกในข้อต่อไปภาพนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ยกุ้งกุ้งหนักเท่าไหร่คะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะกุ้งหนัก36ขีดครูพิมพ์ถามว่ากุ้งหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดมีใครทราบไหมลูกลองมาฟังในกลุ่มที่1กันเลยค่ะว่ากุ้งหนัก36ขีดจะมีน้ำหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่ขีดนั่นเองค่ะ
2: 3กิโลกรัม6ขีดค่ะ
0: 3กิโลกรัม6ขีดเยี่ยมมากเลยค่ะเนื่องจากเด็กๆทราบว่า10ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัมลูก10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมใช่ไหมคะดังนั้น30ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัมคะ3กิโลกรัมใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆจะได้ว่า30ขีดเท่ากับ3กิโลกรัมนั่นเองแล้วจากนั้นเราจะได้ในน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัมมาแล้วใช่ไหมคะว่า3กิโลกรัมแล้วเหลือน้ำหนักในหน่วยขีดไหมลูกเหลืออีกกี่ขีดคะ6ขีดนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่ากุ้งหนัก3กิโลกรัม6ขีดนั่นเองค่ะเราไปดูกันอีก1รอบนะคะเนื่องจากเด็กๆทราบว่าน้ำหนัก10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมค่ะดังนั้นน้ำหนัก30ขีดก็จะเท่ากับน้ำหนัก 3กิโลกรัมนั่นเองแล้วเนื่องจากเด็กๆคะน้ำหนัก36ขีดเท่ากับ30ขีดรวมกับ6ขีดนั่นเองดังนั้นเด็กๆสามารถสรุปได้ว่า30ขีดกับ6ขีดจะสามารถเปลี่ยนเป็น3กิโลกรัมกับ6ขีดได้นั่นเองค่ะดังนั้นในข้อนี้นะคะกุ้งหนัก3กิโลกรัมกี่ขีดคะ6ขีดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของหน่วยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกรัมและขีดหรือในเรื่องของหน่วยความสัมพันธ์กิโลกรัมและขีดนั่นเองค่ะในขั้นตอนต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้นักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือทำในเรื่องของบอกน้ำหนักเป็นขีดค่ะพร้อมวิธีคิดซึ่งจะเป็นโจทย์มีอยู่ว่าอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะโจทย์ว่าอย่างไรพร้อมกันค่ะ1 2 3100กรัมเยี่ยมมาเลยค่ะเด็กๆคะในสถานการณ์นี้ใช่ไหมคะกุ้งแห้งหนัก2กิโลกรัม100กรัมเด็กๆจะต้องบอกในหน่วยน้ำหนักของอะไรคะหน่วยขีดใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เอาละค่ะเด็กๆปลายทางสามารถเขียนลงในสมุดหรือว่ารับกระดาษจากคุณครูผู้สอนได้เลยนะคะเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆปลายทางได้คำตอบไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเด็กๆต้นทางได้คำตอบเท่ากับกี่ขีดนั่นเองเอาละเด็กๆทั้งหมดปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งจากที่ครูฟิล์มเดินดูเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเห็นคำตอบของกลุ่มที่1น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราจะมาฟังกลุ่มที่1ค่ะว่ากลุ่มที่1จะได้เท่ากับกี่ขีดกลุ่มที่1ส่งตัวแทนออกมา2คนค่ะถือกระดาน1คนและนำเสนอ1คนมาเลยค่ะเอาล่ะกลุ่มที่เหลือวางมือวางบนตักนั่งหลังตรงนับ1 2 3 4 5เด็กๆปลายทางนั่งหลังตรงค่ะแล้วดูว่าตรวจสอบดูว่าคำตอบจะตรงกับเด็กๆต้นทางหรือไม่เอาล่ะกลุ่มที่1ได้ว่าอย่างไรลูกเริ่มเลย
1: 1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมเท่ากับ20ขีด100กรัมเท่ากับ1ขีดนำ20บวก1เท่ากับ21 21ขีดตอบกุ้งแห้งหนัก21ขีดค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่ากุ้งแห้งใช่ไหมคะหนัก2กิโลกรัม100กรัมเด็กๆทราบว่า1กิโลกรัมค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดและ2กิโลกรัมเท่ากับ20ขีดและเด็กๆทราบอีกค่ะว่า100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้นเด็กๆนำ20บวก1ค่ะเท่ากับ21ดังนั้นเด็กๆสามารถสรุปได้ว่ากุ้งแห้งหนักเท่ากับกี่ขีดคะ21ขีดนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยได้คำตอบตรงกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะเอาล่ะเด็กๆปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยซึ่งจะเห็นว่าในทุกกลุ่มก็จะได้คำตอบเท่ากับ21ขีดเหมือนกันนะคะเราไปดูกันต่อในข้อต่อไปค่ะสำหรับในข้อต่อไปใช่ไหมคะครูฟิล์มจะให้นักเรียนได้บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมพร้อมวิธีคิดเอาละค่ะเด็กๆคะในข้อนี้เด็กๆจะต้องบอกน้ำหนักในหน่วยไหนเอ่ย
2: ก
0: ิ
2: โลกร
0: ั
2: มและกร
0: ั
2: ม
0: มาดูกันเลยค่ะว่าครูฟิล์มจะกำหนดอะไรมาให้ครูฟิล์มกำหนดกรัมกระเทียมหนักเท่าไหร่ลูก24ขีดหน้าที่ของเด็กๆคือเปลี่ยนให้เป็นหน่วยกิโลกรัมและกรัมนั่นเองค่ะเมื่อพร้อมแล้วเริ่มลงมือได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆครับหมดเวลาค่ะเด็กๆปลายทางได้คำตอบไม่เอ่ยเด็กๆต้นทางกลับนั่งประจำที่ค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งครูฟิล์มขอในกลุ่มที่2ค่ะเมื่อสักครู่ครูฟิล์มเดินดูเมื่อสักครู่กลุ่มที่2 1คนค่ะ2คนมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางมาตรวจสอบกันนะคะว่าจะได้คำตอบตรงกับเพื่อนๆต้นทางหรือไม่พร้อมไหมคะเอาละค่ะเด็กๆคะกระเทียมหนัก24ขีดจะหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมกลุ่มที่2พร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: 10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม
0: เด็กๆได้ว่า10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมแล้วอย่างไรต่อลูก
1: 20ขีดเท่ากับ1 2กิโลกรัม
0: 20ขีดเท่ากับ2กิโลกรัมต่อไปว่าอย่างไรคะ
1: 1ขีดเท่ากับ100กรัม
0: 1ขีดเท่ากับ100กรัมแล้ว
1: 4ขีดเท่ากับ400กรัม
0: 4ขีดเท่ากับ400กรัมดังนั้นเราจะได้ว่ากระเทียมหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมคะ
1: หนัก
0: กี่กิโลกรัมเอ่ย
1: 2 4
0: 2กิโลกรัมกับกี่กรัมคะ
1: 400
0: 2กิโลกรัมกับกี่กรัมเอ่ย
1: 400กรัม
0: 400กรัมเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะเนื่องจากเด็กๆทราบว่า10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมค่ะ20ขีดเท่ากับ2กิโลกรัมและเด็กๆทราบว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมเมื่อสักครู่4ขีดใช่ไหมคะเท่ากับ400กรัมดังนั้นเด็กๆจะได้ว่ากระเทียมหนัก2กิโลกรัม400กรัมนั่นเองค่ะยากไหมคะยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้กับกลุ่มที่2ค่ะและปรบมือให้กับตัวเองเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่ครูฟิล์มเดินดูใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มหาคำตอบได้อย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยค่ะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะหาคำตอบได้กันถูกต้องไม่เอ่ยซึ่งจะเห็นได้ว่าในบทเรียนในวันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรลูกลองมาฟังกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรไปในวันนี้
2: การบอกน้ำหนักเป็นขีดค่ะ
0: การบอกน้ำหนักเป็นขีดใช่ไหมคะแล้วมีความสัมพันธ์กันไหมลูก
2: มี
0: ความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะเก่งมากเลยมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมเพื่อนในกลุ่มที่1ไหมคะว่าสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปลองมาฟังในกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เพิ่มเติมว่าอย่างไรเอ่ย
3: ความหมายของขีดครับ
0: เพิ่มเติมว่าอย่างไรนะคะ
3: ความหมายของขีดครับ
0: ความหมายของขีดใช่ไหมคะครูพิมพ์ถามว่า1ขีดเท่ากับกี่กรัมลูก
3: 100กรัมครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมจากกลุ่มที่5ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับในชั่วโมงในวันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าในการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆเราสามารถบอกได้เป็นกิโลกรัมเป็นกรัมเป็นขีดเป็นกิโลกรัมและกรัมเป็นกิโลกรัมและขีดนั่นเองค่ะซึ่งหน่วยน้ำหนักของแต่ละหน่วยจะมีความสัมพันธ์กันเด็กๆคะตอบพร้อมกันอีก1รอบลูก1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดเอ่ย10ขีด1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับกี่กรัม100กรัมแล้ว1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมคะ1,000 กรัมนั่นเองค่ะได้ปลายทางดูอีก1รอบนะคะได้จะเห็นได้ว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก10ขีดน้ำหนัก10ขีดเท่ากับน้ำหนัก100กรัมและน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมนั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ลองเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้เด็กๆได้ลองลงมือทำในส่วนของแบบฝึกหัด 6.15 นั่นเองสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดค่ะลงมือทำแบบฝึกหัดแล้วอย่าลืมตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะส่งคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางค่ะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนและช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของนักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะเราไปดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันเลยค่ะสำหรับในข้อ1ค่ะเขาบอกว่าให้เขียนคำตอบในช่องว่างเด็กๆดูในข้อ1กระเทียมหนัก8ขีดเด็กๆตอบได้ไหมคะว่ากระเทียมหนักกี่กรัม8ขีดเท่ากับกี่กรัมลูก800กรัมใช่ไหมคะไม่ยากเลยไปกันต่อในข้อที่2ข้อที่2ให้เด็กๆเขียนคำตอบลงในช่องว่างเหมือนกันแต่โจทย์ในข้อที่1แครอทหนัก4กิโลกรัมแครอทหนักเท่ากับกี่ขีดลูก4กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดเอ่ย40ขีดนั่นเองค่ะไปกันต่อในข้อที่3ในข้อที่3เหมือนกันค่ะให้นักเรียนเขียนคำตอบในช่องว่าง ซึ่งตัวอย่างในข้อที่3ใช่ไหมคะน้ำหนัก3กิโลกรัม400กรัมหรือสับปะรดหนักเท่ากับกี่ขีดลูก3กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะ30ขีดใช่ไหมคะ400กรัมเท่ากับ4ขีดดังนั้นนำ30บวก4จะเท่ากับ34ขีดนั่นเองค่ะเอาล่ะในเมื่อเด็กๆเข้าใจในคำสั่งแล้วลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆปลายทางทำแบบหัดกันเสร็จหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านและอย่าลืมนำกลับมาให้กับคุณครูผู้สอนตรวจสอบได้ค่ะก่อนจะจากกันไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนค่ะว่าบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหนักกว่าหรือเบากว่าในชั่วโมงที่1ค่ะสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะมีแบบฝึกหัด 6.16 ค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะก่อนจะจากกันไปใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมค่ะว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมค่ะเด็กๆจะต้องไปท่องจำนะคะและจดจำให้ได้ว่าหน่วยน้ำหนักของ3หน่วยน้ำหนักนี้มีความสัมพันธ์กันนะคะเอาละค่ะครูฟิล์มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: และต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอม

0: นั้นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูแนนทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะซึ่งเรื่องต่อมานะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของ

0: ดีนั่นเองซึ่งการทำดีนั้นทำได้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: บางคนบอกว่าหูทำได้ยากมากเลยการจะทำความดีนี้แต่ละทีนะต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลแต่การทำดีนั้นมีผลดีหรือผลเสียคะลูกแน่นอนค่ะมีผลดีต่อตนเองและต่อผู้อื่นด้วยแต่ถ้าเราทำชั่วซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนสอนไปแล้วใช่ไหมคะหลักธรรมที่ให้เรางดเว้นจากการทำชั่วนั้นการทำชั่วส่งผลต่อตนเองเพียงแค่คนเดียวไหมคะไม่เลยส่งผลต่อคนรอบข้างของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวพี่น้องนะคะถ้าเราทำพฤติกรรมไม่ดีก็จะส่งผลเสียอย่างมากเลยในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าหลักธรรมที่เราใช้ครองตนเองเพื่อให้กระทำความดีนั้นมีหลักธรรมอะไรบ้างนั่นก็คือบอกข้อปฏิบัติตามหลักเบญจธรรมได้แสดงว่าวันนี้นะคะหลักธรรมที่สอดคล้องกับการทำความดีของเราก็คือเบญจธรรม2ยกตัวอย่างการกระทำของตนเองที่ปฏิบัติตามหลักเบญจธรรมซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนให้เด็กๆได้ไปทำใบงานใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางทำมาหรือไม่ถ้าทำสามารถนำตรวจสอบไปพร้อมๆกับครูแนนได้เลยนะคะครูแนนฝากให้เด็กๆไปทำใบงานที่1เรื่องพฤติกรรมของฉันใช่ไหมคะโดยครูแนนจะให้เด็กๆอ่านสถานการณ์ต่างๆที่ครูแนนกำหนดให้พร้อมบอกว่าเขาทำผิดศีลข้อไหนและสิ่งที่เขาทำผิดนี้สิ่งที่เขาควรทำคืออะไรนั่นเองนะคะมาดูที่ข้อ1ค่ะพบลูกสุนัขในระหว่างเดินทางเดินกลับบ้านหยิบก้อนหินปาใส่ลูกสุนัขเลยป้องทันทีลูกสุนัขเป็นยังไงลูกเจ็บไหม
2: เจ
0: ็บแล้วคนนี้เขาทำผิดศีลข้อไหนคะ
2: 3
0: ข้อไหนลูก1ในเรื่องของข้อที่1เบญจศีลหรือการไม่ทำความชั่วใช่ไหมคะก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นเองซึ่งการที่เขาปาก้อนหินใส่ลูกสุนัขถือว่าเป็นการเบียดเบียนไหมคะ
2: เ
0: บียดเบียนลูกสุนัขไม่ได้ทำอะไรให้ตนเองเลยสิ่งที่ควรทำก็คือไม่ไปเบียดเบียนถ้าเราไม่ชอบก็แค่เดินหนีก็เหมือนกับเวลาที่เราไม่ชอบเพื่อนๆใช่ไหมคะบางทีไม่ชอบคนโน้นไม่ชอบคนนี้แต่เราจะไปกลั่นแกล้งไปตีเขาไหมคะไม่ถ้าเราไม่ชอบก็ควรต่างคนต่างอยู่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกันนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2เถียงพ่อและแม่เมื่อคุณครูบอกให้ไปเมื่อคุณแม่บอกให้ไปทำการบ้านให้เสร็จก่อนไปเล่นกับเพื่อนมีการเถียงคุณพ่อคุณแม่ไหนใครเคยทำคะบางคนอาจจะบอกว่าต่อรองไม่อยากทำนู่นนี่นั่นแล้วก็เถียงกับคุณแม่นะคะซึ่งการที่ใช้วาจาที่ไม่ดีผิดศีลข้อไหนคะลูกข้อที่4นั่นเองก็คือในเรื่องของการพูดจาเท็จการพูดจาไม่สุภาพนั่นเองนะคะสิ่งที่ควรทำคืออะไรไม่เถียงแม่และควรทำการบ้านให้เสร็จก่อนไปเล่นเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเรานั่นเองนะคะต่อมาเลยค่ะข้อที่3นะคะแอบหยิบเงินของคุณยายที่วางอยู่บนโต๊ะโดยไม่ขออนุญาตก็คือผิดศีลข้อที่2ในเรื่องของการลักขโมยนั่นเองนะคะสิ่งที่เราควรทำคือควรขออนุญาตคุณยายก่อนนั่นเองจะหยิบสิ่งของมีค่าของคนอื่นหรือคนในครอบครัวก็ต้องขออนุญาตก่อนนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่4ฉันนำไม้ไปตีเพื่อนที่กำลังเดินอยู่เพราะไม่ชอบเพื่อนคนนี้ผิดไหมคะลูก
2: ผ
0: ิดดังนั้นข้อนี้เป็นการเบียดเบียนเพื่อนแสดงว่าทำผิดศีลข้อที่1 นั่นเองนะคะสิ่งที่ควรทำถ้าไม่ชอบก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะคะไม่ชอบคนไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายร่างกายเพื่อนนั่นเองต่อมาข้อที่5พี่ชายให้ฉันลองสูบบุหรี่และดื่มเหล้าเคยไหมคะผิดศีลข้อไหนลูกผิดทำผิดศีลข้อที่5นะคะก็คือสิ่งที่เราควรทำก็คือปฏิเสธไม่ดื่มเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมกับวัยของเราด้วยถ้าเราดื่มสุราขาดสติไหมลูกดื่มสุราหรือของมึนเมานี่ขาดสติแน่นอนอาจจะทำอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อตนเองได้ต่อมาค่ะข้อที่6เพื่อนลืมเงินไว้ใต้โต๊ะฉันจึงหยิบไปซื้อขนมผิดหรือไม่ผิดคะ

0: ผิดข้อไหนลูกข้อที่2นะคะเพราะเป็นการขโมยสิ่งของของคนอื่นขโมยเงินก็ถือว่าผิดศีลข้อที่2สิ่งที่ควรทำควรนำเงินไปคืนเพื่อนนั่นเองนะคะไม่ควรทำแบบนี้เลยต่อมาค่ะข้อที่7เมื่อลืมทำการบ้านฉันจึงบอกครูว่าทำแล้วแต่สมุดหายเราลืมทำบ้านแต่คุณกลัวคุณครูลงโทษค่ะเลยบอกว่าสมุดหนูหายแบบนี้ทำผิดไหมคะผิดถ้าเราไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำนะคะบอกไปตามความเป็นจริงไม่ควรโกหกเพราะกลัวการลงโทษใช่ไหมคะดังนั้นเลินไม่ดีนะคะผิดศีลข้อที่4สิ่งที่เราควรทำก็คือบอกความจริงกับครูนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่8นะคะฉันว่าเพื่อนด้วยคำหยาบคายเพราะเพื่อนไม่ให้เรากันบ้านนะคะสิ่งนี้ผิดแน่นอนเราผิดหรือว่าเพื่อนผิดคะ
1: เรา
0: ผิดเพราะว่าเราไม่ได้ทำการบ้านเองแต่เราจะลอกเพื่อนการลอกเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะทำให้เราไม่เข้าใจในบทเรียนเลยนั่นเองนะคะดังนั้นเราควรทำการบ้านเองไม่เข้าใจก็ให้ถามคุณครูนะคะศึกษาด้วยตนเองเหมือนกับการที่การเราทำการบ้านก็เหมือนกับการทดสอบความรู้ความเข้าใจของเรานั่นเองนะคะต่อมาค่ะตอนที่2คุณครูแนนให้นำเครื่องหมายใช่ไหมคะการลงในช่องว่างหรือหน้าข้อความที่กำหนดให้เมื่อปฏิบัติตามหลักเบญจศีลจะส่งผลดีต่อใครคะลูก
1: ตน
0: เองทั้ง2ข้อเลยนั่นก็คือต่อตนเองและผู้อื่นถ้าเราทำดีก็จะทำให้ตนเองนั้นเป็นที่น่ารักและคนอื่นก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคะการที่เราละเว้นจากการทำความชั่ว
1: อยู่ร่วมกันอย่างมีความส
0: ุ
1: ข
0: อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอะไรอีก
1: ไม
0: ่เกิดความวุ่นวายและไม่ทะเลาะกันนั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เราประพฤติตนไม่ดีการทำความชั่วทุกอย่างเลยจะส่งผลทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมได้นั่นเองนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่2ของเราถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งไหมลูกถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งถ้าหากเราประพฤติตนไม่ดีกับเพื่อนๆก็ส่งผลต่อชุมชนของเราเหมือนกันอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้นั่นเองนะคะดังนั้นเลยในชั่วโมงนี้เราจึงต้องมาเรียนในเรื่องของการทำความดีเราเรียนเรื่องการละเว้นความชั่วมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าทำดีทำอย่างไรนั่นเองนะคะกิจกรรมต่อมาครูแนนจะให้เด็กๆได้ลองจับคู่ให้ถูกต้องนะคะโดยครูแนนจะมีบัตรพฤติกรรมให้นะคะ A B C จนถึง N เลยนะคะครูแนนก็จะมีพฤติกรรมซึ่งพฤติกรรมนี้ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำความดีซึ่งการทำความดีนี้ก็จะไปสอดคล้องกับหลักอะไรคะนี่เป็นบัตรข้อความบัตรพฤติกรรมที่คุณแนนกำหนดให้นะคะถ้านักเรียนปลายทางไม่ได้เตรียมบัตรมาให้ดูบนหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็จับคู่พฤติกรรมนะคะระหว่างพฤติกรรมในหลักเบญจธรรมก็คือการทำความดีกับพฤติกรรมในเรื่องของการละเว้นความชั่วถ้าสมมติว่าไม่ฆ่าสัตว์มีพฤติกรรมไหนบ้างที่สัมพันธ์กับการไม่ฆ่าสัตว์นั่นเองนะคะให้จับคู่หลักเบญจธรรมและหลักเบญจศีลว่าหลักเบญจธรรมนี้สอดคล้องกับหลักเบญจศีลข้อไหนนั่นเองเด็กๆจำหลักเบญจศีลได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้หลักเบญจศีลก็คือข้อควรงดเว้น5อย่างนั่นเองที่จะทำให้เราประพฤติความชั่วนะคะให้เสียงจากกลุ่มไหนนะวันนี้กลุ่มที่1เริ่มเสียงดังแล้วค่ะวันนี้กลุ่มไหนจะได้เรียนสะสมไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเด็กๆคะที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็คือหลักเบญจศีลที่เป็นข้อควรงดเว้นจากการทำความชั่วมี1ถึง5นั่นเอง1ก็คือไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักขโมย3ไม่ประพฤติผิดในกา

ความนะคะในเรื่องของความพอใจในคู่ครองของตนเองข้อ3นี้จะค่อนข้างไกลตัวนักเรียนนิดนึงข้อที่4ไม่พูดเท็จก็คือไม่พูดจาโกหกหลอกลวงพูดจาไม่พูดจาหยาบคายนะคะและข้อที่5ไม่ดื่มสุราครูแนมก็จะให้เด็กๆนะคะได้จับคู่พฤติกรรมของหลักการทำความดีว่าสอดคล้องกับหลักเบญจศีลในเรื่องของการไม่ทำความชั่วอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นข้อหมายเลขหนึ่งมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับการไม่ฆ่าสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้ครูแนนจะให้เด็กๆได้ลองทำกิจกรรมจำแนกพฤติกรรมจับคู่เบญจศีลและเบญจธรรมก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการเฉลยอีกรอบหนึ่งนะคะไปทำกิจกรรมกันเลย

0: รบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งทีนี้นะคะจากการที่ครูเนนได้สังเกตเด็กๆทำกิจกรรมจับคู่นะคะซึ่งเด็กๆอาจจะสับสนเล็กน้อยการที่ครูเนนให้เด็กๆจับคู่เบญจศีลและเบญจธรรมซึ่งเบญจศีลคือหลักในการงดเว้นจากการทำความชั่วใช่ไหมคะซึ่งถ้าเรางดเว้นจากการทำความชั่วนี้ได้ก็จะทำให้เราปฏิบัติตามหลักเบญจธรรมได้ก็คือการทำความดีนั่นเองนะคะซึ่งสองอย่างนี้ก็จะสัมพันธ์กันเฮ้ยครูเนนได้ยินเสียงจากกลุ่มไหนนะได้ยินเสียงจากกลุ่มไหนคะเพื่อนๆฟังสิคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันจับคู่และเฉลยกันนะคะว่าจากการที่ครูเนนให้เด็กๆได้จับคู่เบญจศีลและเบญจธรรมแล้วนักเรียนทำได้ถูกต้องทุกข้อหรือไม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันนั่นเองเบญจศีลและเบญจธรรมจะเป็นหลักธรรมที่คู่กันนั่นเองนะคะตรงอักษรภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นในหลักของพฤติกรรมการทำความดีตรงกับหลักเบญจธรรมต่อมาค่ะตัวเลข1จนถึง5ก็คือหลักของการละงดเว้นจากการทำความชั่วถ้าเรางดเว้นทั้ง5ข้อนี้ได้ก็จะสัมพันธ์กับหลักเบญจธรรมให้เราได้ทำดีนั่นเองนะคะข้อที่1ค่ะไม่ฆ่าสัตว์นะคะเดี๋ยวครูเนนจะอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วให้นักเรียนดูตามไปทีละประโยคนั่นเองนะคะ A นะคะนำนมไปให้แมวที่ตัวผอมแห้งนำนมไปให้แมวที่ตัวผอมแห้งแสดงว่าเป็นการทำความดีตามหลักเบญจธรรมซึ่งสัมพันธ์ในเรื่องของเบญจศีลข้อไหนคะลูกข้อที่1ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะการที่เรางดการไม่ฆ่าสัตว์ส่งผลให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะทำให้เรามีเมตตาต่อสัตว์ร่วมโลกของเรานั่นเองนะคะนำนมไปให้แมวที่ผอมแห้งค่ะก็จะอยู่ที่ข้อที่1นะคะต่อมาค่ะคุณแม่ทำงานเป็นแม่ครัวคุณแม่ทำงานเป็นแม่ครัวสัมพันธ์อะไรกับเบญจศีลข้อไหนคะไม่เกี่ยวเลยหรอคะการที่คุณแม่ทำงานเป็นแม่ครัวเป็นอาชีพที่สุจริตหรือไม่สุจริตคะเป็นอาชีพที่สุจริตคุณแม่ได้ไปขโมยของไหมคะไม่ซึ่งถ้าบอกว่าคุณแม่ทำงานเป็นแม่ครัวก็จะสัมพันธ์กับหลักเบญจศีลข้อที่2นั่นเองนะคะก็คือการไม่ลักขโมยการจะนำสิ่งของของคนอื่นต้องขออนุญาตก่อนซึ่งหลักเบญจธรรมข้อที่2ก็ในเรื่องของการประกอบอาชีพที่สุจริตนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่4ข้อ4นะคะ4ฉันพูดอะไรก็ทำอย่างนั้นฉันพูดอะไรก็ทำอย่างนั้นแสดงว่าเกี่ยวข้องกับการอะไร
1: ไม่พูดเท็จ
0: ไม่พูดเท็จนั่นเองนะคะเบญจธรรมในข้อนี้ข้อที่3ก็คือการพูดการมีสัจจะเมื่อพูดแล้วก็ต้องทำให้ได้เมื่อไหร่ที่เราพูดออกมาต้องทำนะคะดังนั้นแล้วก็จะสอดคล้องกับข้อไหนคะลูก
1: ข้อที่4
0: ก็จะสัมพันธ์กับข้อที่4นั่นเองค่ะเก่งมากเลยต่อไปค่ะก่อนข้ามถนนฉันมองซ้ายขวาเมื่อมั่นใจค่อยข้ามก่อนที่เราจะข้ามถนนนะคะเราจะมองซ้ายมองขวาก่อนสัมพันธ์กับข้อไหนในหลักเบญจศีลคะนโม
2: ข้อ5ครับ
0: ทำไมถึงสัมพันธ์กับข้อ5คะลูก
2: เพราะเรามีสติค่ะ
0: เก่งมากค่ะในหลักเบญจธรรมการทำความดีนะคะเวลาที่ข้อนี้จะเป็นในเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะทำอะไรก็ต้องมีสติอยู่เสมอดังนั้นแล้วถ้าเราทำผิดศีลข้อที่5การ ดื่มสุราหรือของมึนเมาทำให้เราขาดสติได้ไหมคะทำให้เราขาดสติได้ดังนั้นการที่เรามีสตินะคะก็ถือว่าเรางดเว้นจากการดื่มสุราของมึนเมาพวกนี้นั่นเองนะคะถ้าเราดื่มสุรามีสติไหมลูกไม่มีสติจะมองจะเดินข้ามถนนใช่ไหมคะไม่มีสติอาจโดนรถชนได้นั่นเองต่อมานะคะก็คืออีใช่ไหมคะพ่อกับแม่ดูแลและรักกันจนแก่เฒ่านะคะก็คือตรงสัมพันธ์กับเบญจสินห์

0: ข้อไหนคะลูกข้อไหนลูกพ่อแม่รักกันจนแก่เฒ่าพอใจในคู่ครองของตนเองก็จะสัมพันธ์กับหลักเบญจศีลข้อที่3นั่นเองนะคะต่อมาเลยค่ะ F พูดแล้วไม่คืนคำต้องทำได้ถูกต้องค่ะในหลักเบญจธรรมนะคะก็คือการมีสัจจะพูดอะไรก็ต้องทำใช่ไหมคะ F เลยค่ะก็คือในเรื่องของการพูดจาห้ามพูดจาเท็จพูดจาโกหกใช่ไหมคะต่อมาค่ะ G คุณลุงขายปลาที่ตลาดเป็นการประกอบอาชีพจะสัมพันธ์กับข้อไหนลูกคุณลุงขายปลาที่ตลาดคุณลุงขายปลาที่ตลาดเป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะเป็นอาชีพที่สุจริตซึ่งการทำงานอาชีพที่สุจริตก็จะทำให้เราไม่ไปเป็นโจรไม่ทำให้เราไปลักเล็กขโมยน้อยซึ่งสัมพันธ์กับเบญจศีลข้อไหนข้อที่2นั่นเองค่ะจีจะอยู่ที่2ต่อมานะคะเอชนำน้ำดื่มเย็นไปให้นักการที่ตัดหญ้าในโรงเรียนเรานะคะถือน้ำเย็นๆ เห็นนักการนะคะนักการพันลงของเราตัดหญ้าอยู่นักเรียนคิดว่าสัมพันธ์กับข้อไหนคะไม่ดื่มสุราเกี่ยวข้องอะไรกันคะลูกเพราะว่าเราน้ำเปล่าไปให้ยังไม่ถูกต้องค่ะการที่เราเอาน้ำดื่มเย็นๆไปให้แสดงว่าเราคิดว่านักการตัดหญ้าในเหนื่อยใช่ไหมคะนักการตัดหญ้าในเหนื่อยต้องการน้ำเย็นๆแน่นอนถ้าได้น้ำเย็นๆก็คงชื่นใจหายเหนื่อยดังนั้นเราเห็นว่านักการน่าจะเหนื่อยและมีความทุกข์ความเหนื่อยคือความทุกข์ไม่ลูกถ้าเหนื่อยเราก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการที่เราจะทำให้นักการหายจากความทุกข์นี้ได้ขึ้นมาบ้างก็คือการนำน้ำดื่มเย็นๆไปให้นั่นเองให้ได้มีสดชื่นขึ้นมาบ้างแสดงว่าสัมพันธ์กับข้อไหนคะข้อที่1ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราการที่เราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ฆ่าสัตว์ก็จะส่งผลให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนมีเมตตาต่อคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะคิดสงสารคนอื่นแล้วก็ช่วยให้คนอื่นนั้นได้พ้นจากความทุกข์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะจับคู่กับข้อที่1นั่นเองต่อมาค่ะตัวไอ้พ่อให้เกียรติและยกย่องแม่การให้เกียรติและยกย่องคนในครอบครัวจะตรงกับเบญจศีลข้อไหนลูก
1: ไม่ประพฤติผิดใน
0: กามเก่งมากค่ะในเรื่องของการไม่ประพฤติผิดในกามใช่ไหมคะถ้าเรารักและเคารพคนในครอบครัวก็จะทำให้เราไม่ทำผิดศีลข้อที่3นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อเจพี่ชายเปิดร้านขายผลไม้เหมือนกันเลยเป็นการประกอบอาชีพอะไรคะเป็นการประกอบอาชีพที่สุจริตส่งผลให้เราไม่ไปเป็นโจรไม่ไปลักเล็กขโมยน้อยนั่นเองนะคะเจก็จะอยู่ที่ตรงกับข้อ2นั่นเองค่ะต่อมาเคฉันเห็นเพื่อนขโมยของได้บอกครูตามที่เห็นข้อนี้ฉันเห็นเพื่อนขโมยการขโมยนี้แน่นอนต้องสัมพันธ์กับข้อที่2ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าฉันเห็นเพื่อนขโมยนะแต่ฉันก็ไม่โกหกคุณครูฉันก็บอกไปตามความเป็นจริงเลยแสดงว่าเพื่อนคนนี้มีอะไรคะเก่งมากค่ะก็คือเขาเห็นอะไรเขาก็พูดตามความเป็นจริงไม่บิดเบือนข้อมูลนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วซึ่งสัมพันธ์กับข้อที่4ก็คือการไม่พูดเท็จนั่นเองต่อมาค่ะแอลแม่บอกว่าทุกครั้งที่ใช้มีดทำอาหารจะไม่เหม่อลอยเด็กๆตาข้อนี้จะสัมพันธ์อะไรกับศีล5คะตอบดังๆค่ะเลือกข้อไหนคะเพราะว่าหลักเบญจธรรมนะคะสอนให้คน

0: นั้นมีสติเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไรในขณะที่เราใช้มีดหรือใช้ของมีคมต้องรู้ตัวว่าฉันกำลังใช้มีดอยู่นะถ้าฉันมือลอยปุ๊บบาดมือได้ไหมคะ
1: ได
0: ้บาดมือได้ดังนั้นก็จะสัมพันธ์ในศีลข้อที่5ของหลักเบญจศีลก็คือการที่ไม่ดื่มสุราเพราะการดื่มสุราทำให้เราขาดสติใช่ไหมคะถ้าสมมติดื่มสุราของมึนเมาปุ๊บไปใช้มีดบาดแน่นอนไหมคะบาดแน่นอนเพราะเราไม่มีสติแล้วนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเอ็มแม่รักและชื่นชมพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเก่งมากค่ะในข้อนี้เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมคะถ้าเรารักและชื่นชมในครอบครัวของเราก็จะทำให้เราไม่ไปผิดศีลข้อที่3ของศีล5นั่นเองนะคะตรงนี้ข้อที่3ต่อมาค่ะสุดท้ายเลยเอ็มนำขวดน้ำดื่มที่เก็บไว้ให้คุณลุงเก็บของเก่านำขวดนะคะเราดื่มน้ำแล้วเราเก็บรวบรวมขวดไว้แล้วใช่ไหมคะเราก็เห็นคุณลุงชอบมาเก็บขวดเพื่อนำไปขายเราก็เลยคิดเห็นว่าคุณลุงเราน่าจะช่วยคุณลุงได้นะคะเราเก็บขวดไว้อยู่นำเอาขวดนี้ไปมอบให้คุณลุงเพื่อคุณลุงจะได้นำขวดไปขายและมีเงินหรือมีรายได้นั่นเองไม่ลักขโมยหรอคะตรงกับข้อไหนเอ่ยข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าคนนี้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนมีเมตตาไหมคะ
1: ม
0: ีอาจจะเห็นคุณลุงแล้วสงสารคุณลุงโหแดดจ้าเลยมาเก็บของเก่ามาเก็บขวดขายแต่ฉันมีขวดเก่าอยู่มีขวดที่เก็บไว้ฉันก็เลยนำมาให้คุณลุงใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กคนนี้มีจิตใจที่เมตตากรุณาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองนะคะดังนั้นข้อเอ็นจึงสัมพันธ์กับข้อที่1นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปหลักการนะคะไหนใครจัดเรียงหรือจับคู่ได้ถูกต้องทุกข้อคะมีไหมคะถ้าไม่มีเด็กๆเดี๋ยวเรามาร่วมกันทำความเข้าใจก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนในเรื่องของหลักการทำความดีใช่ไหมคะแต่ครูแนนให้เด็กๆลองจำแนกหรือลองวิเคราะห์พฤติกรรมว่าถ้าทำแบบนี้จะสัมพันธ์กับศีล5ข้อไหนนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ไปจับคู่พฤติกรรมของการทำความดีและการละเว้นจากการทำความชั่วแล้วนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปสรุปในเรื่องของหลักเบญจธรรมและหลักเบญจศีลสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนี้กันก่อนค่ะก็คือความดีของฉันความดีของฉันครูแนนจะให้ยกตัวอย่างค่ะกลุ่มที่หนึ่งหนูเคยทำความดีอะไรบ้างคะเด็กๆปลายทางยกตัวอย่างความดีที่ตนเองเคยทำด้วยนะคะความดีที่หนูเคยทำอย่างเช่นอะไรคะ
2: ช่วยคุณครูถือของค่ะ
0: ช่วยคุณครูถือของแสดงว่าสัมพันธ์กับหลักเบญจศีลข้อไหนลูกข้อไหนคะนาเดียสัมพันธ์กับหลักเบญจศีลข้อไหนลูกการที่หนูชอบช่วยเหลือคุณครูส่งผลยังไงคะหนูมีจิตใจแบบไหนคะเดี๋ยวให้เพื่อนคิดก่อนนาเดียช่วยเหลือคุณครูในการถือของนะคะนักเรียนปลายทางลองวิเคราะห์ร่วมกันนะคะนาเดียชอบช่วยเหลือคุณครูในการถือของอาสาทุกครั้งเลยสัมพันธ์กับศีล5ข้อไหนคะลูก
2: ข้อที่1ค
0: ่ะข้อที่1เพราะว่านาเดียมีจิตใจที่เมตตากรุณาใช่ไหมคะอยากจะช่วยเหลือคุณครูเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่2ให้ตัวแทนยกตัวอย่างความดีที่เคยทำค่ะกลุ่มที่2พร้อมไหมคะยกตัวอย่างความดีที่เราเคยทำความดีที่เราเคยทำคืออะไรคะ
3: ไม่ลักเล็ก

0: ขโมยน้อยค่ะ
1: เราไม่ไปขโมยใช่ไหมคะนั่นก็คือเราทำตามหลักเบญจศีลข้อที่2นั่นเองต่อไปค่ะกลุ่มที่3หนูเคยทำความดีอะไรบ้างคะ
2: ช่วยแม่เลี้ยงน้องค่ะ
1: ช่วยแม่เลี้ยงน้องแสดงว่าหนูทำความดีในให้ตรงกับหลักเบญจศีลข้อไหนคะข้อไหนลูก
2: 3ค่ะ
1: ข้อที่3เหรอคะน้องเมกี้ช่วยเพื่อนหน่อยลูกเพื่อนช่วยแม่เลี้ยงน้องแสดงว่าเพื่อนทำพฤติกรรมนี้สัมพันธ์กับศีล5ข้อไหนคะ
0: ข้อที่1คร
1: ับข้อที่1เพราะว่าเพื่อนสงสารคุณแม่ใช่ไหมคะดังนั้นจึงมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคุณแม่นั่นเองต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเราทำความดีอะไรคะ
2: หนูช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระค่ะ
1: ช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระก็จะตรงกับหลักเบญจศีลข้อที่1เพราะว่าเรามีจิตเมตตากรุณาเป็นผู้ที่อยากจะช่วยเหลือคุณแม่คนในครอบครัวนั่นเองต่อมากลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เราทำความดีอะไรบ้างคะ
3: ให้อาหารสุนัขจรจัดค
1: ่
3: ะ
1: ให้อาหารสุนัขจรจัดตรงกับหลักเบญจศีลข้อไหนคะลูก
3: 1ค่ะ
1: เก่งมากค่ะการให้อาหารสุนัขจรจัดนะคะก็ถือว่าเรามีจิตใจที่เมตตากรุณานั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะหลักเบญจธรรมที่เราได้ไปจับคู่นะคะพฤติกรรมที่ครูแนนให้เด็กๆลองวิเคราะห์ดูและจับคู่นั้นจะเป็นหลักเบญจธรรมซึ่งเป็นหลักที่เราควรปฏิบัติเบญจธรรมมีกี่ข้อคะเด็กๆคิดว่ามีกี่ข้อเบญก็คือ5นั่นเองนะคะเบญจศีลก็มี5เบญจธรรมก็มี5ข้อแต่หลักเบญจศีลเป็นการละเว้นจากการทำความชั่วส่วนหลักเบญจธรรมเป็นหลักของการทำความดีเพื่องดเว้นหลักเบญจศีลนั่นเองถ้าหากเราทำความดีนะคะก็จะทำให้เรานั้นงดเว้นจากการประพฤติไม่ดีได้อย่างเช่นข้อนี้ค่ะข้อที่1หลักเบญจธรรมข้อที่1คือมีเมตตากรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้อย่างเช่นในเรื่องของการช่วยเหลือคนในครอบครัวช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์การนำน้ำดื่มๆการนำน้ำดื่มเย็นๆไปให้คุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเรามีจิตเมตตาไหมลูกเมตตาไหมคะความเมตตาคือคิดสงสารความกรุณาคืออยากจะช่วยเหลือนะคะเมื่อสงสารเขาแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาแสดงว่าเรามีจิตเมตตากรุณานั่นเองนะคะก็จะสัมพันธ์กับเบญจศีลข้อที่1ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนมีเมตตากรุณาต่อมานะคะอย่างเช่นเลยแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ตามกำลังของเรานั่นเองนะคะการที่เราแบ่งปันทำให้เรานั้นได้ยึดหลักเบญจธรรมข้อที่1มีเมตตาและละเว้นจากการที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยต่อมาค่ะพูดปลอบโยนและให้กำลังใจเมื่อเพื่อนนั้นมีความทุกข์นะคะแสดงว่าเรามีจิตที่เมตตากรุณาแล้วช่วยเพื่อนเมื่อได้รับการขอร้องเพื่อนจะบอกว่าช่วยสอนการบ้านฉันหน่อยนะคะเราก็สามารถช่วยเพื่อนได้อันนี้คือเรามีเมตตากรุณาต่อมาอ่านข้อ2ให้คุณแนนฟังหน่อยค่ะลูกอ่านข้อ2ให้คุณแนนฟังหน่อยลูกข้อที่2หลักเบญจธรรมนะคะก็คือสัมมาอาชีวะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพที่สุจริตที่คุณแนนบอกแล้วไงคะว่าการที่เรามีอาชีพที่สุจริตก็จะทำให้เรานั้นไม่ไปเป็นโจรไปลักเล็กขโมยน้อยนั่นเองนะคะ3 สำรวมในกามก็คือการพอใจในคู่ครองการพอใจในคนรักของเราชื่นชมให้เกียรตินะคะก็จะสัมพันธ์กับเบญจศีลข้อ

0: ไหนลูกข้อที่3ข้อที่3บอกว่าห้ามประพฤติผิดในกามแสดงว่าถ้าหากเราพอใจในคู่ครองของตนเองนะคะก็จะทำให้เราไม่ไปทำผิดศีลข้อที่3ต่อมาข้อที่4ค่ะมีสัจจะก็คือการพูดอะไรไปแล้วต้องทำให้ได้นั่นเองนะคะแต่เมื่อไหร่ถ้าเราพูดไปแล้วทำไม่ได้แสดงว่าสัจจะไม่มีสัจจะแล้วใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราพูดออกไปลั่นวาจาออกไปแล้วต้องทำให้ได้นั่นเองนะคะดังนั้นก่อนที่จะพูดควรคิดก่อนไหมคะควรคิดก่อนว่าเราทำได้หรือไม่นั่นเองนะคะจะสัมพันธ์กับหลักเบญจศีลข้อที่4เพราะว่าข้อที่4ศีล5บอกว่าห้ามพูดโกหกห้ามพูดจาหลอกลวงคนอื่นหรือพูดจาไม่ดีนั่นเองและสุดท้ายค่ะข้อที่5คือมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนเองกำลังทำอะไรนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำผิดศีล5ปุ๊บมีสติไหมคะ
1: ไม่มี
0: เราทำผิดศีล5ข้อที่5ก็คือการดื่มสุราของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดต่างๆก็จะส่งผลให้เรานั้นขาดสติทำอะไรก็จะไม่รู้ตัวนั่นเองดังนั้นหลักเบญจธรรมนะคะก็จะทำให้เราควบคุมอะไรลูกควบคุมไม่ให้เราไปประพฤติความชั่วนั่นเองดังนั้นแล้วเราควรทำความดีเพื่อละเว้นจากการทำความชั่วถ้าเด็กๆประพฤติตามหลักธรรมเบญจธรรมก็จะทำให้เรานะคะไม่ได้ไปทำความชั่วเลยนะคะคุณแนนเด็กด้วยซึ่งคุณแนนเราได้ทำกิจกรรมมาแล้วเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าการทำความดีตามหลักเบญจธรรมนั้นมีผลดีอย่างไรคะการทำความดีหรือการนำเอาหลักธรรมนี้ไปใช้ส่งผลดีอย่างไรลูก
1: ทำให้เราน
0: ิสัยดีมีแต่คนเมตตาม ีแต่คนรักอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีแต่คนชื่นชมเชื่อถืออะไรอีกคะแล้วต่อคนอื่นล่ะคะทำให้เรามีคนเป็นคนที่มีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่น
1: ม
0: ี
1: คนร
0: ัก ท
1: ำให้เรามีสติปัญญา
0: เก่งมากค่ะทำให้เรามีสติมีปัญญาที่ดีนั่นเองนะคะซึ่งการที่เรานำหลักธรรมต่างๆนี้ไปปรับใช้ก็จะส่งผลต่อตนเองและคนรอบข้างด้วยไม่เกิดการทะเลาะกันไม่เกิดทำให้เกิดสังคมที่วุ่นวายใช่ไหมคะถ้าเราปฏิบัติได้สังคมสงบสุขแน่นอนซึ่งครูแนนก็จะฝากให้เด็กๆไปทำใบงานที่2ก็คือความดีของฉันนั่นเองนะคะให้นักเรียนเขียนความดีของตนเองตามหลักเบญจธรรมพร้อมบอกผลดีของการปฏิบัติด้วยคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเวใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะใบงานของเราค่ะครูแนนจะกำหนดหลักเบญจธรรมมาให้หลักเบญจธรรมข้อแรกรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็คือในเรื่องของเมตตากรุณาใช่ไหมคะความดีของฉันที่สัมพันธ์กับรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั้นคืออะไรเขียนลงไปหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เราปฏิบัติตามความดีนี้แล้วส่งผลดีอย่างไรนั่นเองนะคะต่อมาค่ะได้เงินหรือสิ่งของโดยสุจริตพฤติกรรมของฉันคืออะไรนะคะหลังจากนั้นบอกผลดี 3. พูดความจริงรักษาคำพูดการที่ฉันพูดความจริงแล้วรักษาคำพูดนั้นจะส่งผลดีอย่างไรให้นักเรียนเขียนมาซึ่งครูแนนให้เด็กๆยกตัวอย่างกี่พฤติกรรม
1: 3
0: พฤติกรรม A นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูแนนจะให้เด็กๆไปทำเป็นกันบ้านไปสำรวจพฤติกรรมของตนเองซิว่าพฤติกรรมไหนที่ตรงกับหลักเบญจธรรมที่ครูแนนกำหนดให้นั่นเองนะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีซึ่งมีหลักธรรมอะไรคะลูก
1: เบญจศ
0: ี
1: ล
0: เบญจศีลเหลืออะไรไหนกลุ่มที่2ค่ะ วันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีโดยใช้หลักอะไรคะ
2: เบญจธรรม
0: เบญจธรรมนั่นเองเก่งมากค่ะลูกซึ่งหลักเบญจธรรมนี้ก็มีอยู่5ข้อเหมือนกันซึ่งการที่เราทำความดีโดยใช้หลักเบญจธรรมก็จะส่งผลในเรื่องของการที่เรางดเว้นจากศีลทั้ง5ข้อด้วยนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่เรานำไปใช้เราปฏิบัติได้เราก็จะไม่ทำผิดศีล5ทั้ง5ข้อเลยนั่นเองนะคะครูแนนฝากให้นักเรียนปฏิบัติสิ่งที่ดีๆและเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวงเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีจะส่งผลต่อตนเองและคนรอบข้างนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราได้ไปเรียนรู้ไม่ทำชั่วแล้วก็ทำดีมาแล้วต่อไปเรามาในเรื่องของจิตใจกันก่อนค่ะว่าการที่เราจะทำจิตใจให้บริสุทธิ์มัวหมองทำได้อย่างไรโดยในป.2ของเรานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2เราจะมาเรียนในเรื่องของการที่เราทำจิตใจให้เราไม่โลภนั่นเองสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมก็คือใบงามที่3เรื่องเราจะไม่โลภนั่นเองนะคะวันนี้คุณแนนฝากกิจกรรมและบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม
2: ่ทั้งหมดทำความเคารพ
3: บ๊ายบาย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดิน

หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะ

0: Class Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV too. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร. You can call me Teacher แก้ว. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะ. คุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชร. หรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะ. เอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะเรียนที่เรื่องที่ยังคงเกี่ยวกับอะไรนะคะสังเกตได้จากภาพหน้าปกใช่ไหมเอ่ยเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมยามว่างใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องที่มีคำศัพท์ยังคงมีคำศัพท์เดิมอยู่ใช่ไหมคะให้เด็กได้ทบทวนกันแล้วก็นำไปใช้ในประโยคในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูมีกิจกรรมนะคะนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองให้นักเรียนนะคะได้ฝึกทบทวนร่วมกันทั้งนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนั่นเองให้เด็กสังเกตจากคำศัพท์เป็นอย่างไรสมบูรณ์แล้วยังคำศัพท์นี้สมบูรณ์แล้วหรือยังให้เด็กคิดว่าน่าจะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะคะพูดดังๆเลยค่ะAgain, please.
2: Dancing.
1: อีกรอบค่ะ
2: Dancing.
1: Dancing.
2: Dancing.
1: ก็คืออะไรนั่นเองคะ
3: เต้น
1: การเต้นรำใช่ไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางดูจากคำศัพท์ที่ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะเป็นคำศัพท์อะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางฝากครูปลายทางนะคะลองฟังคำตอบนะคะของนักเรียนดูนะคะว่านักเรียนจะตอบว่าอย่างไรหรือว่าจะตอบเหมือนกับนักเรียนในห้องเรียนนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ให้เด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะคะว่าตัวอักษรที่ขาดหายไปมีตัวอักษรอะไรบ้างนั่นเองนะคะมีตัวอักษรอะไรบ้างตอนนี้มีกลุ่มที่3กลุ่มที่3น้องทีนั่นเองช่วยบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าตัวอักษรที่ขาดหายไปได้แก่ตัวอักษรอะไรบ้างคะ
4: A I
1: A แล้วก
4: ็ I
1: I ใครเห็นด้วยกดไลค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางมีคำตอบเหมือนกับน้องทีไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับน้องทีไม่เอ่ยคิดว่าเหมือนไม่เอ่ยเพื่อนๆเหมือนไหมคะเรามาดูเฉลยกันนะคะเรามาดูเฉลยกันนั่นเองตัวอักษรตัวแรกที่ขาดหายไปนะคะนั่นก็คือ A และอีกหนึ่งตัวอักษรคือ
2: I
1: จะได้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
2: Dancing
1: อีกรอบค่ะ
2: Dancing
1: นั่นเองนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ย
2: เต้น
1: เต้นนั่นเองนะคะการเต้นนั่นเองต่อไปเด็กๆอีกหนึ่งนะคะตอนนี้เด็กๆและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางกลุ่มไหนก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนปลายทางที่รู้นะคะว่าตัวอักษรที่ขาดหายไปได้แก่ตัวอักษรอะไรบ้างฝากครูปลายทางช่วยฟังแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนที่ยกมือเป็นคนแรกเลยนั่นก็คือปลื้มนั่นเองปลื้มตอบให้ถูกปลื้มบอกครูแก้วก่อนว่าคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่า
4: cooking
1: อีกรอบค่ะ
4: cooking
1: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องใช่ไหมคะต่อไปบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าตัวอักษรที่ขาดหายไปได้แก่อะไรบ้างเอ่ย
4: o o i
1: มีใครที่ความคิด

0: ห็นแตกต่างไหมเอ่ยไม่มีแสดงว่าของปลื้มน่าจะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะคะถูกต้องไหมเอ่ยเพื่อนถูกต้องนั่นเองก็จะได้เป็นคำศัพท์คำว่าอีกรอบค่ะ
1: cookie
0: again please
1: cookie
0: ดีมากค่ะเด็กๆอ่ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้จะมีกลุ่มไหนบ้างที่ได้คะแนนไปคะ
1: 3และ4
0: กลุ่มที่เท่าไหร่นะคะ
1: 3
0: และ4กลุ่มที่3และกลุ่มที่4นั่นเองเด็กๆช่วยสะกดคำว่า dancing ให้ฟังหน่อยค่ะออกเสียงว่า
1: dancing
0: ต่อไปเด็กๆสะกดอีกหนึ่งคำศัพท์เลยค่ะคู่ขิง
1: cookoking คู่ขิง
0: ดีมากค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาดูที่หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ my favorite hobby one วันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ my favorite hobby one จะเรียนกันเป็นครั้งที่1 นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆจะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูแก้วตานะคะอยากจะให้เด็กนะคะรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับงานอดิเรกและกิจกรรมนะคะยามว่างได้นั่นเองต่อไปข้อที่2นะคะก็คือพูดถามตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกที่ชื่นชอบเด็กๆสังเกตวันนี้มีเพิ่มเติมคำว่า
1: ชื่นชอบ
0: คำว่าชื่นชอบมาใช่ไหมคะเราลองมาตั้งใจดูกันนะคะต่อไปเด็กๆวันนี้มีทั้งกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมคู่นะคะให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติกันแล้วก็นำประโยคแล้วก็คำศัพท์ไปใช้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันคำศัพท์นี้เราเรียนกันไปแล้วหรือยังเอ่ยเพราะฉะนั้นเป็นคำศัพท
1: ์
0: ทบทวนนั่นเองนะคะกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มที่1นักเรียนปลายทางกลุ่มที่1ช่วยตอบให้ฟังหน่อยนะคะว่าจะได้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรอ่ะดาเนียใช่ไหมเอ่ยดาเนียบอกว่าเป็นคำศัพท์ว่าอะไรคะ
2: painting
0: again please
2: painting
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นคำศัพท์คำว่า
1: painting
0: ดีมากนะคะฝากครูปลายทางแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้จดคำศัพท์คำว่าอะไรนะลูก painting ลงไปนะคะสามารถที่จะนำสมุดนะคะขึ้นมาจดบันทึกได้เลยนะคะแล้วก็ครูปลายทางนะคะสามารถที่จะจดลงไปบนกระดานได้เลยค่ะเด็กๆต้องจดซ้ำไหมเอ่ยถ้าหากว่าเด็กๆจดบันทึกคำศัพท์คำนี้ไปแล้วเด็กๆก็ไม่ต้องจดแล้วนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปเด็กภาพนี้ค่ะตอบพร้อมกันเลยค่ะ
1: dancing
0: อีกรอบค่ะ
1: dancing
0: ดีมากนะคะก็จะได้เป็นคำว่า
1: dancing
0: ต่อไปค่ะต่อไปอ่ะตอบพร้อมกันทุกคนเลยค่ะจะได้เป็นคำว่าอีกรอบค่ะ
1: singing
0: again please
1: singing
0: ดีมากค่ะ singing นั่นเองต่อไปภาพนี้ค่ะ
1: cooking
0: อีกรอบค่ะ
1: cooking
0: ดีมากต่อไปภาพนี้ค่ะภาพนี้ค่ะดีมากอ่ะน้องทีพูดให้เพื่อนฟังหน่อยกลุ่มที่3เดี๋ยวครูแก้วตาจะถามวันใหม่นะคะว่าน้องทีพูดว่าอะไรน้องทีดูภาพนี้แล้วเป็นกิจกรรมยามว่างนั่นก็คือการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือใช่ไหมคะอ่ะน้องทีจะสามารถบอกได้ว่ายังไงคะ
2: reading
0: อีกรอบค่ะ
2: reading
0: again please
2: reading
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องนั่นเองนะคะก็จะได้ว่า reading นั่นเองต่อไปวันใหม่วันใหม่ดูภาพนี้แล้วเด็กๆเรามาฟังเสียงของ

0: ใหม่กันดีกว่าค่ะได้ยินจากน้องทีแล้วใช่ไหมเอ่ยวันใหม่จะตอบได้ว่าอย่างไรจากกิจกรรมจากภาพกิจกรรมยามว่างภาพนี้ค่ะ
1: reading
0: ไม่ได้ยินเลยค่ะ
1: reading
0: reading
1: reading
0: reading
1: reading
0: ไม่ได้ยินเลยวันใหม่พูดดังๆค่ะ
1: reading
0: อะไรนะคะ
1: reading
0: อะไรนะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นกิจกรรมนะคะการอ่านหนังสือนะคะนั่นก็คือ reading ต่อไปเด็กๆภาพนี้ค่ะจะได้เป็นกิจกรรมอะไรคะ
2: drawing
0: drawing เด็กๆสังเกตสิเขาทำอะไรคะอีกรอบค่ะวาดภาพหรือว่าวาดรูปใช่ไหมคะก็จะได้เป็น drawing drawing นั่นเองมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมเอ่ยหมดแล้วหรือยังหมดแล้วหรือยังคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปให้เด็กดูที่ประโยคนี้ค่ะเด็กๆให้เด็กลองสังเกตที่ประโยคนี้เด็กๆคุ้นๆกับประโยคนี้ไหมเอ่ยเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเด็กๆถ้าหากว่าเราจะสอบถามเพื่อนสมมุติว่าเราอยากจะสอบถามเพื่อนว่างานอดิเรกที่คุณชอบนะคะงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบหรืออะไรอยากจะสอบถามเพื่อนหรือว่าสอบถามคนที่เราอยากจะสอบถามคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้นะคะสอบถามคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ก็ได้เด็กๆเราก็จะสามารถสอบถามได้ว่า What is your favorite hobby อีกรอบนะคะเราก็จะสามารถสอบถามด้วยประโยคที่ว่า What is your favorite hobby ฟังอีกรอบนะคะเด็กๆก็จะสามารถสอบถามได้ว่า What is your favorite hobbyเด็กๆอาจจะฟังไม่ทันนะคะให้เด็กๆ everyone repeat after me everyone repeat after me hobby favorite hobby
2: your favorite hobby
0: is your favorite hobby what is your favorite hobbyก็จะได้ประโยคที่ว่า What is your favorite hobby?
2: What is your favorite hobby?
0: พอได้ไหมคะอีกรอบลองพูดอีกรอบสิคะ
2: What is your favorite hobby?
0: ดีมากค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆเมื่อเวลาที่เราถามคนที่จะตอบกลับก็จะต้องมีการเป็นอย่างไรก่อนคะคิดใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องคิดก่อนที่จะตอบนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่ากิจกรรมที่ชื่นชอบคืออะไรเอ่ย singing ร้องเพลงใช่ไหมเอ่ยร้องเพลงใช่ไหมคะเด็กๆก็จะสามารถตอบได้ว่าดีมากค่ะเด็กๆก็จะสามารถตอบได้ว่า my favorite hobby is singing my favorite hobby is singingเด็กๆต่อไป everyone repeat after me singing
2: is singing
0: hobby is singing
2: favorite hobby is singing
0: my favorite hobby is singing พอได้ไหมคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่างานอดิเรกที่ฉันชื่นชอบนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยลูกคืออะไรคะร้องเพลงนั่นเองนะคะร้องเพลงนั่นเองฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงบนกระดานนะคะฝากครูปลายทางช่วยจดประโยคลงบนกระดานด้วยนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาดูที่สไลด์ถัดไปนะคะเด็กๆจดจำคำถามได้แล้วหรือยังคราวนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมกลุ่มใครจดจำคำถามได้แล้วบ้างกลุ่มที่1กลุ่มที่1ลองตอบนะคะถ้าสมมุติว่าตอบได้ก็จะได้คะแนนไปนั่นเองนะคะดาเนียอยากจะสอบถามใครดีคะกลุ่มที่เท่าไหร่ดี
1: 2ค่ะ
0: กลุ่มที่2เตรียมตัวไว้1คนผู้ที่มั่นใจที่

0: สุดอยากถามใครคะ
1: สตางค่ะ
0: สตางอยู่ไหนเอ่ยอ่ะสตางเตรียมพร้อมนะคะสตางอยู่กลุ่มที่2ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางในขณะที่ทำกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะฟังเพื่อนนะคะแล้วก็ฝึกใช้ประโยคนะคะไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะดาเนียจะได้ประโยคว่าอย่างไรพร้อมแล้วหรือยังดาเนียอยากจะถามสตางค์นะคะด้วยคำถามที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะจะถามได้ว่า
1: What is your favorite hobby
0: เด็กๆฟังก่อนดาเนียถามว่า What is your favorite hobby ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆลองพูดประโยคนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: What is your favorite hobby
0: What is your favorite hobbyw
1: hat is your favorite hobby
0: what is your favorite hobby
1: what is your favorite hobby
0: ดีมากค่ะเด็กๆจะต้องจดจำคำถามให้ได้นะคะต่อไปสตางก็จะต้องคิดใช่ไหมคะว่างานอดิเรกที่ฉันชื่นชอบคืออะไรสตางคิดแล้วว่านั่นก็คืออะไรคะคุกกิ้งนั่นเองใช่ไหมเอ่ยสตางจะตอบได้ว่าอย่างไรคะสตางจะตอบกลับดาเนียได้ว่าขึ้นต้นก่อนขึ้นต้นว่าอย่างไร My favorite hobby is cooking ใช่ไหมคะสตางลองตอบเลยค่ะ
2: My
1: favorite
0: hobby is cooking
2: Hobby is cooking.
0: ลองพูดเต็มประโยคได้เลยค่ะ
1: My
0: favorite hobby is cooking.
2: My favorite
0: hobby is cooking.
2: Is cooking.
0: ก็จะได้ประโยคที่ว่า My favorite hobby is cooking.เอาละค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะประโยคคำตอบนะคะเด็กๆประโยคคำตอบนะคะก็จะได้ว่า My favorite hobby is cooking เด็กๆลองพูดคำตอบประโยคคำตอบได้เลยค่ะอีกรอบค่ะ
1: My favorite hobby is cooking
0: เด็กๆอีกครั้งนะคะ cookingIs cooking.
1: Hobby
0: is cooking.
1: Favorite hobby is cooking.
0: My favorite hobby is cooking. ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆฝึกตั้งประโยคคำถามอีกหนึ่งรอบคำถามเป็นคำถามเดิมไหมเอ่ยคำถามเดิมใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่อยากจะถามเพื่อนคือกลุ่มที่เท่าไหร่ดีคะกลุ่มไหนจำคำถามได้แล้วบ้างกลุ่มไหนจำคำถามได้แล้วบ้างคะกลุ่มที่5นั่นเองนะคะกลุ่มที่5นั่นเองนั่นก็คือเจด้าใช่ไหมคะเจด้าอยากจะสอบถามใครดีคะเจด้าอยากจะสอบถามใครดีคะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ย
3: กลุ่มที่1
0: กลุ่มที่1ใครดีกิ่งก้าวอ๋อกิ่งก้าวอยู่ไหนเอ่ยกิ่งก้าวคนไหนคะกิ่งก้าวคนนั้นนั่นเองหนูจะเป็นคนที
3: ่
0: ถามใช่ไหมคะกิ่งก้าวจะเป็นคนที่ตอบกิ่งก้าวพร้อมไหมคะก
3: ิ่
0: งก้าวพร้อมนะคะจะได้ถามคำถามจะได้ว่าอย่างไรคะ
1: My happy.
0: What is your favorite hobby? อีกรอบค่ะ What is your favorite hobby?
1: What is your favorite hobby?
0: พอได้ไหมพอจับใจความได้ไหมคะพอได้นิดหน่อยนะคะเจด้ามีความพยายามดีมากเน้นย้ำนะคะเจด้าถามคำถามที่ว่าถามกิ่งก้าวด้วยคำถามที่ว่า What is your favorite hobbywhat is your favorite hobby กิ่งก้าวได้ยินชัดไหมคะ ชัดไหมคะ
4: ชัดอยู
0: ่ชัดอยู่นะคะกิ่งก้าวก็จะต้องคิดก่อนใช่ไหมเอ่ยก่อนที่จะตอบกิ่งก้าวจะตอบว่าอย่างไรกิ่งก้าวจะตอบว่าอย่างไรสาม

0: ตอบได้เลยค่ะ My favorite hobby is dancing ตอบเลยค่ะ
1: My
0: favorite
1: hobby
0: is
1: dancing
0: ตอบเต็มประโยคเลยค่ะ
1: My favorite hobby danc
0: กิ่งก้าวก็จะตอบได้ว่าเด็กๆกิ่งก้าวก็จะตอบได้ว่า My favorite hobby is dancing เด็กๆพูดอีกครั้งค่ะทุกคนเลยค่ะ
2: My favorite hobby is dancing
0: ดีมากนะคะเด็กๆทุกคนมีความพยายามมากนะคะต่อไปเด็กๆต่อไปขอคำถามอีกหนึ่งรอบให้แบบชัดเจนและถูกต้องนะคะถ้าหากว่าตอบได้ก็จะได้อะไรไปนั่นเองก็จะได้คะแนนไปนั่นเองนะคะกลุ่มไหนจำคำถามได้แล้วบ้างกลุ่มที่1นั่นเองดีมากค่ะอ่ะดานิเออยากจะถามใครดีคะดานิเออยากจะถามใครดีคะ
3: กลุ่มที่3
0: กลุ่มที่3ใครเอ่ย
3: ที
0: ทัศน์นั่นเองทีทัศน์พร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะอ่ะพร้อมเพื่อนๆทุกคนจะต้อง listen to your friends จะต้องฟังเพื่อนกี่คนเอ่ย2คนใช่ไหมคะจะต้องฟังเพื่อน2คนนั่นเองนะคะเอาค่ะดานิเออถ้าพร้อมแล้วถามคำถามได้เลยค่ะ
3: What is your favorite hobby
0: ชัดเจนไหมคะคำถามถามได้ชัดเจนนะคะถามว่า What is your favorite hobby ดีมากอ่ะน้องทีก็จะต้องเป็นอย่างไรคะคิดก่อนใช่ไหมคะจะต้องคิดก่อนนั่นเองนะคะเด็กๆ เวลาตอบเราจะต้องคิดก่อนนะคะน้องทีเนี่ยคิดแล้วน้องทีบอกว่างานอดิเรกที่ชื่นชอบคืออะไรคะเพื่อน
4: ระบายสี
0: ระบายสี painting ใช่ไหมเอ่ยน้องทีก็จะตอบได้ว่า
1: My favorite hobby is painting
0: พอได้ไหมคะดานิเออฟังเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจ
0: ฟังเข้าใจนะคะก็จะได้คำตอบที่ว่า My favorite hobby is paintingนั่นเองเด็กๆขอฟังการพูดประโยคคำตอบอีกรอบนึงค่ะMy favorite hobby is painting. พูดเลยค่ะ
2: My favorite hobby is painting.
0: ไม่ได้ยินเลย
2: My favorite hobby is painting.
0: ดีมากค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้นะคะมีกลุ่มไหนที่ได้คะแนนไปบ้างคะกลุ่มที่1ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่1และกลุ่มที่3นั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆมาถึงกิจกรรมนะคะที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติแล้วใช่ไหมเอ่ยเด็กๆจะต้องทำใบงานที่6นะคะเด็กๆจะต้องทำใบงานที่และใบงานที่7นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูแลการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำใบงานนะคะมาให้คะแนนได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาดูที่ใบงานที่6นั่นเองนะคะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆนะคะสอบถามเพื่อนนั่นเองค่ะให้นักเรียนถามเพื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างที่ชื่นชอบให้เด็กสอบถามนะคะเพื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างที่ชื่นชอบแล้วทำเครื่องหมายอะไรลงไปคะทำเครื่องหมายถูกลงไปนั่นเองนะคะลงในช่องว่างนั่นเองเด็กซึ่งประโยคคำถามที่เรานะคะจะนำมาใช้ถามวันนี้เราจะใช้ประโยคว่าอย่างไรคะวันนี้เราจะใช้ประโยคว่า What is your favorite hobby อีกรอบเด็กๆลองพูดประโยคคำถามที่จะต้องถามในวันนี้เลยค่ะอีกรอบค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะเด็กๆทุกคนพูดเลยค่ะ
3: What is your favorite hobby?
0: อีกรอบค่ะเด็กๆจะต้องถามเพื่อนทุกคนในกลุ่มนะคะด้วยประโยคคำถามที่ว่า
3: What is your favorite hobby?
0: What is your favorite hobby? ดานิเอลช่วยพูดอีกรอบค่ะ
3: What is your favorite hobby?
0: พอได้ไหมเอ่ยทุกคนได้ไหมคะได้นะคะอ่ะต่อไปเด็กๆเวลาตอบก็จะต้องตอบว่า my favorite hobby is ตามด้วยกิจกรรมต่างๆที่เราได้เรียนกันมานั่นเองนะคะตามด้วยกิจกรรมต่างๆที่เราได้เรียนกันมานั่นเองเด็กๆขอเพิ่มเติมนะคะถ้าหากเด็กๆจำประโยคคำตอบมันยาวหรือสั้นวันนี้ที่เราเรียนการยาวหรือสั้นคะยาวไหมคะให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆนะคะเลือกที่จะพูดเป็นตอบเป็นอะไรแทนเอ่ยกิจกรรมนั้นๆแทนดีไหมคะเด็กๆให้เด็กนะคะเลือกกิจกรรมนะคะที่คุณครูได้ใส่ลงไปในตารางนะคะสามารถพูดตอบคำถามเพื่อนไปได้เลยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณครูได้นำเสนอไปนะคะและจะต้องนำมาใช้ในใบงานนั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะขอสุ่มให้นักเรียนทุกคนนะคะลองตอบพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ภาพนี้ค่ะ
2: Dancing
0: Again please
2: Dancing
4: Singing
0: อีกรอบค่ะ
2: Singing
0: Reading อีกรอบค่ะ
2: Reading
4: Cooking
2: Tennis
0: และ
2: Drawing
0: ดีมากนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องนำกิจกรรมต่างๆนะคะพูดตอบประโยคคำถามเพื่อนให้ได้พูดตอบประโยคคำถามเพื่อนให้ได้นั่นเองนะคะเอาล่ะต่อไปเด็กๆเราจะมาดูที่หน้าตาของใบงานนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเด็กๆประโยคเน้นย้ำนะคะประโยคคำถามที่เราจะต้องถามเพื่อนวันนี้นั่นก็คือประโยคว่าอย่างไรนะคะอีกรอบค่ะ What is your favorite hobby? ดีมากนะคะต่อไปเวลาที่ตอบใช่ไหมคะเวลาที่ตอบหนูก็จะต้องตอบว่า my favorite hobby is อย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างดานิเอลอาจจะสอบถามเพื่อนในกลุ่ม1คนในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องเขียนชื่อของคนที่เราสอบถามลงไปด้วยอย่างเช่นนะคะเพื่อนคนแรกของดานิเอลนะคะดานิเอลถามด้วยประโยคคำถามที่ว่าWhat is your favorite hobby? คู่ที่สนทนาของดาเนียตอบนะคะตอบว่า My favorite hobby is cooking. ดาเนียได้ยิน cooking. ดาเนียเขาจะต้องนำเครื่องหมายกาถูกลงมาเติมในตารางให้ถูกต้องแล้วก็สัมพันธ์กันในลักษณะนี้ทำได้ไหมเอ่ย
5: ทำได
0: ้ไหมคะเด็กๆขอยกตัวอย่างนะคะคุณครูแก้ตาอยากจะยกตัวอย่างให้อาสาสมัคร2คนออกมาหน้าห้องค่ะมีใครบ้างดีคะมีดาเนียขออีก1คนน้องทีได้ไหมคะน้องทีลองออกมาหน้าห้องนะคะเราจะสาธิตนะคะการทำกิจกรรมใบงานนี้พร้อมๆกันค่ะออกมาได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นประโยคคำถามวันนี้นะคะเด็กๆเราจะถามได้ว่าอย่างไรสมมุติเป็นดาเนียถามก่อนใช่ไหมเอ่ยดาเนียก็จะต้องสอบถามน้องทีด้วยประโยคคำถามที่ว่า
3: What is your favorite hobby
0: ดีมากค่ะน้องทีได้ยินคำถามแล้วใช่ไหมเอ่ยน้องทีก็จะต้องคิดก่อนใช่ไหมคะและน้องทีก็จะสามารถตอบได้ว่า
1: My favorite hobby isDrawing
0: ดาเนียได้ยินแล้วว่าน้องทีตอบว่า my favorite hobby is drawing ก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยวาดรูปใช่ไหมคะ drawing ใช่ไหมเอ่ยคำศัพท์คำไหนคือ drawing คะดาเนีย
5: คำนี้ใช่ไหมคะ
0: ก่อนอื่นเลยดาเนียก็ต้องเขียนชื่อก่อนใช่ไหมคะเขียนชื่อแล้วก็ทำเครื่องหมายถูก ให้ถูกต้องและสัมพันธ์กับคำศัพท์นั่นเองนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมเอ่ย

0: เด็กๆในห้องเรียนเข้าใจไหมคะ Everyone are you ready
1: Yes
0: Are you ready
1: Yes
0: ถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะได้ค่ะเด็กๆสามารถเขียนชื่อของเพื่อนเป็นภาษาไทยได้นะแต่เวลาที่เราจะสอบถามเพื่อนเราจะต้องใช้ประโยคเป็นภาษาอะไรเอ่ยเป็นประโยคที่เรียนในวันนี้นะคะเป็นประโยคที่เรียนในวันนี้นะคะเราต้องทำเด็กๆใบงานที่6ใบงานที่6อยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะ77นั่นเองอยู่ที่หน้าที่77นั่นเองนะคะสอบถามเพื่อนได้เลยค่ะคุณครูให้เวลา5นาทีคุณครูให้เวลา5นาทีใบงานนี้อยู่ที่หน้าที่77นะคะหน้าที่ให้สลับกันถามและตอบภายในกลุ่มภายในกลุ่มอ่ะถามได้เลยค่ะถามได้ไหมคะดีมากเก่งมากเลยตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะ My favorite hobby is อะไรดีได้ยินคำตอบยังพูดอีกรอบ Hobby is cooking ได้ยินชัดแล้วยังเจ้านายก็ทำเครื่องหมายถูกเขียนชื่อเด็กๆคำว่า nickname คือชื่อเล่นคือชื่อเล่นนะคะใช่เขียนชื่อลงไปได้ชื่อของเพื่อนสามารถเขียนภาษาไทยได้สามารถเขียนภาษาไทยได้นั่นเองใช่แสดงว่าเขาฟังคุณครูอธิบายไหมถามหรือยัง

คำถามเพื่อนก่อนนะคะเด็กๆต้องถามคำถามเพื่อนก่อนระบายสีไหมลูกต้องระบายสีไหมคะไม่ต้องถามได้ยังถามได้กี่คนแล้วคะได้2คนแล้วถามใครแล้ว

ขียนชื่อด้วยต้องเขียนชื่อของเพื่อนด้วยเขียนชื่อเล่นเขียนชื่อเล่นเขียนชื่อตัวเราในตารางด้วยไหมคะไม่เราถามใครเอ่ยเราถามเพื่อนเด็กๆถามเพื่อนได้กี่คนแล้วคะ3คนเหลือ1คนใช่ไหมคะอ่ะเหลือ1คนเด็กๆคุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะคะคุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะคะ

0: ามเป็นคำถามภาษาดีมากค่ะน่าไปถามเพื่อนถามแล้วยังถามเพื่อถามเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จดินสอตรงไหนเด็กๆใครสอบถามเพื่อนได้3คนแล้วยกมือ3คน3คนใครสอบถามได้4คนแล้วมีกลุ่มที่5 2และ3ดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำใบงานที่เท่าไหร่ต่อคะเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมนะคะในใบงานถัดไปนะคะเด็กๆให้เด็กดูที่ใบงานถัดไปนะคะไปเราจะมาทำใบงานที่7เด็กๆตอนนี้สายตาทุกคนอยู่ที่หน้าจอ Everyone look at the screen look at the screen ตอนนี้สายตาอยู่ที่ตอนนี้สายตาอยู่ที่ดีมากค่ะเด็กๆใบงานที่7นะคะเด็กๆจะต้องชื่นชอบมากอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าใบงานนี้เด็กๆจะได้วาดภาพกิจกรรมยามว่างที่นักเรียนเป็นอย่างไรคะชื่นชอบที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองนะคะและระบายสีให้สวยงามนะคะหลังจากนั้นเขียนประโยคนะคะบอกว่ากิจกรรมยามว่างคืออะไรนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างเด็กๆก็ต้องวาดภาพลงไปนะคะในใบงานที่7ลงในกรอบสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กๆเป็นถ้าวาดเป็นภาพนี้เด็กๆจะเขียนประโยคว่าอย่างไรคะเด็กๆจะเขียนประโยคว่าอย่างไรคะให้เด็กนะคะเขียนแค่ประโยคคำตอบวันนี้เราจะเขียนแค่กี่ประโยคคะในใบงานที่7วันใหม่ใช่ไหมเอ่ยวันใหม่จับไมค์หน่อยจ้าเด็กๆฟังวันใหม่พูดดีกว่าเด็กๆฟังวันใหม่พูดวันใหม่จะพูดได้ว่าอย่างไรกิ่งก้าวต้องฟังเพื่อนใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าใบงานที่7ใบงานที่7นี้เราจะเขียนแค่กี่ประโยคคะลูก
1: 1ประโยคค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: 1ประโยค
0: 1ประโยคใช่มั้ยคะดีมากค่ะเก่งมากๆจะเขียนแค่ประโยคเดียวนะคะและเขียนประโยคนะคะเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นประโยคนี้บอกว่า My favorite hobby is ต้องเติมคำศัพท์คำว่าอะไรลงไปลูกต้องเติมคำศัพท์คำว่าอีกรอบค่ะไม่ได้ยินเลย Dancing ลงไปใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องทำประโยคให้สมบูรณ์ในลักษณะแบบนี้นั่นเองขั้นตอนแรกให้เด็กวาดภาพก่อนใช่ไหมเอ่ยวาดภาพก่อนหลังจากนั้นนะคะให้เด็กระบายสีวาดภาพระบายสีแล้วก็เขียนประโยคให้ถูกต้องวันนี้ในใบงานที่7เขียนแค่กี่ประโยคเอ่ย1ประโยคนะคะ1ประโยคให้บอกว่างานอดิเรกที่ฉันชื่นชอบนั่นก็คือการเต้นรำยกตัวอย่างจากใบงานที่7แบบนี้เลยค่ะเด็กๆ เข้าใจไหมเอ่ยพร้อมไหมคะ Are you ready? Are you ready?
2: Yeah!
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

ได้ไหมเอ่ยวันใหม่วาดภาพก่อนใช่ไหมเอ่ยขั้นตอนการทำกิจกรรมบอกว่าวาดภาพก่อนแล้วก็ระบายสีใช่ไหมจ๊ะหลังจากนั้นให้เขียนประโยคลงไปเด็กๆใบงานที่7อยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะช่วยบอกนักเรียนปลายทางหน่อยค่ะว่าอยู่ที่หน้าที่78หรือว่านักเรียนปลายทางอาจจะดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จากเว็บไซต์ได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะทำได้ไหมเอ่ยวาดภาพระบายสีแล้วใช่ไหมหน้าที่78ใช่ไหมลูกกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มให้เพิ่ม2คะแนนดีไหมเอ่ยกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มให้เพิ่ม2คะแนนนะคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้นักเรียนเน้นย้ำนะคะประโยคเขียนแค่1ประโยคเด็กๆจบประโยคจะต้องมีจุดอะไรด้วยคะอย่าลืมนะคะเพราะเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะจบประโยคก็ต้องมีจุด full stop ด้วยนั่นเองค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยสมุดแบบฝึกหัดหนังสือแบบฝึกหัดอยู่ไหนให้นำสมุดขึ้นมาให้นำสมุดขึ้นมาปฏิบัติกิจกรรมนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วหรอให้นำสมุดขึ้นมาถ้าหากว่าไม่ได้นำหนังสือแบบฝึกหัดให้นำสมุดขึ้นมาได้ค่ะประโยคต้องมีจุดอะไรด้วย

ยชอบกิจกรรมอะไรกิจกรรมยามว่างที่ชื่นชอบคืออะไรให้เลือกให้เลือกจาก6กิจกรรมที่เราได้เรียนวันนี้ reading ไม่ชอบอ่านหนังสือไหมชอบอ่านหนังสือไหมชอบทำอาหารไหมชอบชอบใช่ไหมชอบทำอาหารดีมากค่ะไหนเอ่ยดูสิจบประโยคต้องมีจุดอะไรเรียบร้อยแล้วบ้างกลุ่มไหนหรือนักเรียนคนใดวาดคราบเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีกลุ่มที่4กลุ่มที่เท่าไรอีกคะวาดคราบก่อนเอาแค่เฉพาะวาดคราบสีให้เวลาอีก2นาทีนะคะให้เวลาอีก2นาทีค่ะ

ิจกรรมอะไรชอบกิจกรรมอะไรกิจกรรมยามว่าง6อย่างวันนี้หนูชอบอะไรชอบเต้นใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยค่ะยกตัวอย่างแบบนี้เลยใช่ไหมคะเขียนลงไปค่ะอยู่ไหนเอ่ยทำได้ไหมเพื่อนครูขอดูหน่อยไม่ให้ดูลงไปให้ถูกต้องนะคะ

0: ตอนนี้นักเรียนคนใดหรือว่ากลุ่มไหนวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะมีกลุ่มที่4ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่4ไหนขอดูสิลูกอะมั่นใจไหมเอ่ยมั่นใจไหมคะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย 100% อยากโชว์เพื่อนไหมคะอ่ะออกมาหน้าห้องหน่อยค่ะออกมาหน้าห้องหน่อยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมยามว่างของต้นหอมนะคะที่ต้นหอมชื่นชอบคืออะไรเด็กๆตอนนี้ให้นักเรียนนะคะสายตาต้องมองใครเอ่ยเด็กๆตอนนี้สายตาของเด็กๆให้มองที่ต้นหอมนั่นเองนะคะสายตามองที่ต้นหอมสายตามองที่ต้นหอมต้นหอมพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะต้นหอมช่วยบอกครูแก้วตาหน่อยว่ากิจกรรมยามว่างที่ต้นหอมชื่นชอบกิจกรรมยามว่างที่ต้นหอมชื่นชอบคืออะไรสามารถพูดได้ไหมเอ่ยพูดได้ไหมคะพูดได้ใช่ไหมคะต้นหอมก็จะตอบได้ว่าMy favorite hobby is cooking.
1: My favorite hobby is cooking.
0: Cooking.
1: Cooking.
0: อีกรอบนะคะต้นหอมต้นหอมก็จะต้องพูดประโยคคำตอบสามารถพูดได้ว่า
1: My favorite hobby is cooking.
0: พอจับใจความได้ไหมคะเพื่อนๆพอจับใจความได้ไหมคะต้นหอมบอกว่า my favorite hobby is cooking กิจกรรมยามว่างที่ต้นหอมชื่นชอบนั่นก็คืออะไรคะเพื่อนๆทำอะไรคะทำอะไรนะไม่ได้ยินเลยทำอาหารนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะปรบมืออย่างจริงใจดีมากค่ะเด็กๆดีมากนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราก็จะมาสรุปความรู้กันนั่นเองนะคะเราก็จะมาสรุปความรู้กันนั่นเองค่ะเด็กๆเริ่มจากคำศัพท์ก่อนจะมาทบทวนนะคะและสรุปความรู้ด้วยกันเด็กๆเริ่มตั้งแต่ภาพแรกภาพนี้เลยค่ะจะได้เป็นคำศัพท์คำว่าจะได้เป็นคำศัพท์คำว่า reading ต่อไป
2: Painting.
0: ต่อไปค่ะ
2: Drawing.
0: ต่อไปค่ะ
2: Dancing.
0: ต่อไป
2: Singing.
0: ต่อไปค่ะ
2: Cooking. อ
0: ีกรอบค่ะลูก
2: Cooking.
0: ดีมากค่ะเราได้เรียนกิจกรรมยามว่างไปทั้งหมดกี่คำเอ่ย
2: Four.
0: กี่คำคะ6คำนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเห็นชัดเจนไหมเอ่ย6คำนะคะเอาค่ะต่อไปนะคะเด็กๆประโยคนะคะประโยคที่เรียนในวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือประโยคว่าอย่างไรช่วยพูดให้ฟังหน่อยค่ะ
2: What is your favorite hobby?
0: อีกรอบค่ะ What is your favorite hobby? อีกรอบนะคะประโยคคำถามที่เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือ What is your favorite hobby?เด็กๆ ดีมากนะคะต่อไปเด็กๆ เวลาที่เน้นย้ำนะคะเวลาที่เราจะตอบคำถามเวลาที่เราจะตอบคำถามเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะเด็กๆจะต้องคิดก่อนที่จะตอบนะคะคิดก่อนที่จะตอบนั่นเองนะคะเป็นภาพนี้อยากฟังเสียงของหนึ่งคนจังเลยของใครดีคะกุนบอกว่าอยากให้กุนตอบกุนบอกว่ากุนอยากตอบนั่นเองกุนคิดแล้วกุนคิดแล้วนะคะจากคำถามว่า What is your favorite hobby ใช่ไหมเอ่ยกุนจะตอบว่าอย่างไรลูก
3: My family
0: favorite
3: My family's
0: hobby
3: cooking
0: อีกรอบลูกอีกรอบให้โอกาสอีกหนึ่งรอบค่ะ
3: MyFamily hobby is cooking
0: น้องทีช่วยแก้ไขให้หน่อยได้ไหมเอ่ยน้องทีช่วยแก้ไขให้ได้ไหมคะน น้องทีนะคะจากกลุ่มที่3เพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะจะช่วยแก้ไขให้จะได้ว่า
4: My favorite hobby is cooking
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะก็จะได้ประโยคคำตอบที่ว่า My favorite hobby is cooking นั่นเองก็จะได้การตอบนะคะในลักษณะการตอบแบบนี้ให้เด็กวันนี้ง่ายไหมคะง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะและเด็กๆนะคะสามารถที่จะนำคำถามนี้นะคะไปสอบถามนะคะกับเพื่อนๆหรือว่าบุคคลในครอบครัวหรือว่าสอบถามกับคุณครูแก้วตาได้ไหมเอ่ยได้นะคะสามารถสอบถามกับคุณครูได้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาดูกันที่บทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของMy favorite hobby too. My favorite hobby too. จะเรียนกันเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะ สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่8สามารถดาวน์โหลดใบงานและสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันครั้งถัดไปค่ะ
4: Class Lady

0: โลกรัมนะซึ่งครูฟิล์มนะคะได้เตรียมข้าวสารไว้เนื่องจากเด็กๆทราบไหมคะว่า5ขีดเท่ากับกี่กรัม500กรัมใช่ไหมคะดังนั้น1กิโลกรัม5ขีดหรือ1กิโลกรัมครึ่งจะเท่ากับ1กิโลกรัม500กรัมนั่นเองค่ะเราสามารถสรุปได้ว่าดังนั้นนะคะส้มโอหนัก1กิโลกรัม500กรัมหรือ1กิโลกรัมครึ่งนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะรอลองกันไปกันต่อในที่ตัวอย่างต่อไปค่ะในตัวอย่างต่อไปเป็นผลไม้ชนิดใดลูก
1: ท
0: ุเรียนทุเรียนมีรสชาติอย่างไร
1: หวาน
0: หวานเลยใช่ไหมคะเด็กๆดูที่เข็มชี้น้ำหนักมันชี้เกินตัวเลขใดมาลูกตัวเลข2แสดงว่าถึงตัวเลข3ไหมคะไม่ถึงตัวเลข3ใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่าทุเรียนนี้หนักกี่กิโลกรัม2กิโลกรัมกับกี่ขีดเด็กๆลองสังเกตดูดีๆค่ะ1ขีดเรามานับพร้อมกันนะคะ1ขีด2ขีดมันถึง3ขีดไหมลูกไม่ถึงมันอยู่ระหว่างอะไรลูก2ขีดกับ3ขีดซึ่งเมื่อสักครู่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะสามารถบอกน้ำหนักได้อย่างไรซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าทุเรียนนี้นะคะมีเข็มชี้น้ำหนักที่ชี้ตัวเลข2และชี้ตรงกลางระหว่างขีดที่2กับขีดที่3แสดงว่าทุเรียนหนักมากกว่า2กิโลกรัมไหมคะหนักมากกว่า2กิโลกรัมอยู่อีก2ขีดครึ่งซึ่งเด็กๆคะ2ขีดครึ่งเป็นอะไรลูกเราสามารถบอกได้ว่าทุเรียนนี้หนัก2กิโลกรัม2ขีดครึ่งแล้วเราสามารถบอกได้ไหมคะว่าทุเรียนหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมบอกได้ใช่ไหมคะเนื่องจากเมื่อสักครู่เด็กๆเรียนรู้มาแล้วว่า2ขีดครึ่งเท่ากับกี่กรัมลูกเนื่องจาก1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัมแล้วครึ่งหนึ่งของ100คือครึ่งหนึ่งของ100คือ50ใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆคะ2ขีดครึ่งเท่ากับกี่กรัมเอ่ย250กรัมเยอะมากเลยค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆจะสามารถบอกได้ว่าทุเรียนหนัก2กิโลกรัม250กรัมนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสรุปอีกหนึ่งรอบค่ะว่าทุเรียนหนัก2กิโลกรัม250กรัมเนื่องจากเด็กๆทราบใช่ไหมคะว่า1ขีดเท่ากับ100กรัมและครึ่งหนึ่งของ100กรัมก็คือ50หรือครึ่งหนึ่งของขีดก็คือ50กรัมนั่นเองค่ะเอาละค่ะไปกันต่อค่ะเด็กๆคะเคยเห็นผักชนิดนี้ไหมลูกเรียกว่าอะไรลูก
1: ผ
0: ักชีผักชีหนักกี่กรัมเด็กๆคะผักชีหนักกี่กรัมเอ่ยเรามานับกันเลยนะคะว่า3กรัมหรือ4กรัมเริ่มเลยค่ะ1ขีด2ขีด3ขีดเมื่อสักครู่เด็กๆบอกว่ากี่ขีดลูก3ขีดใช่ไหมคะเด็กๆคะ3ขีดเนื่องจาก3ขีดเท่ากับเราสามารถบอกได้เลยไหมคะว่า3กรัมไม่ได้ใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆทราบว่า1ขีดเท่ากับกี่กรัมลูก100กรัมดังนั้น3ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ
1: 300กร
0: ัมเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆห้ามลืมเป็นอันขาดนะคะว่าเราไม่สามารถนำในหน่วยขีดมาบอกในหน่วยกรัมได้เด็กๆจะต้องการทำการเปลี่ยนหน่วยขีดให้เป็นหน่วยกรัมก่อนแล้วค่อยมาตอบนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ใช่ไหมคะว่าโจทย์ให้เราบอกในหน่วยน้ำหนักเป็นกรัมหรือเป็นขีดนั่นเองค่ะเราไปดูกันต่อในข้อต่อไปค่ะเด็กๆคะสิ่งที่อยู่บนเครื่องชั่งสปริงนี้คือผลไม้ใดลูก
1: ส
0: ้มถามว่าส้มหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมเด็กๆตอบได้ไหมลูก
1: ได้
0: ตอบได้ไหมคะลองมาดูค่ะเนื่องจากเข็มเลยเลขอะไรไปคะเลยตัวเลขใดไปเลยตัวเลข4ไปใช่ไหมคะแล้วถึงตัวเลข5ไหมลูกไม่ถึงตัวเลข5แสดงว่าส้มนี้หนักแน่นอนค่ะ4กิโลกรัมแต่กี่กรัมเด็กๆจะต้องนับอะไรก่อนลูกถ้าเราไม่นับ1ขีด2ขีดเรานับทีละเท่าไหร่ได้ลูก100เยี่ยมมากเลยค่ะเนื่องจาก1ขีดเท่ากับ100ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนับในแบบของกรัมเลยค่ะเริ่มจาก100 200 300 400 500ดังนั้นเด็กๆจะได้ว่าส้มนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมคะ

0: กิโลกรัม500กรัมนั่นเองค่ะเดจะต้องสังเกตหน่วยให้ดีนะคะและถ้าครูฟิล์มถามว่าส้มนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดเด็กๆสามารถบอกได้มั้ยลูกบอกค่ะลองมาฟังในกลุ่มที่5ค่ะ4กิโลกรัม500กรัมจะหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะ
1: 4กิโลกรัม5ขีดค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่า4กิโลกรัม500กรัมนะคะสามารถบอกได้ว่าหนักเท่ากับ4กิโลกรัม5ขีดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเนื่องจากเมื่อสักครู่100กรัมเท่ากับ1ขีดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆครับไปกันต่อค่ะผลไม้นี้คืออะไรลูกมะละกอมะละกอถามว่าหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมเด็กๆลองสังเกตเข็มชี้ค่ะเข็มชี้เกินตัวเลขใดไปลูกตัวเลข2แสดงว่าถึงตัวเลข3มั้ยลูกไม่ถึงตัวเลข3ใช่มั้ยคะดังนั้นเราสามารถบอกได้มั้ยคะว่ามะละกอนี้หนักกี่กิโลกรัม2กิโลกรัม2กิโลกรัมกับอีกกี่กรัมเรามานับกันเลยค่ะถ้าเรานับแบบกรัมเรานับทีละ1 2 3หรือ100 200 300คะทีละ100ใช่มั้ยคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลย100 200 300 400 500 600 700แสดงว่ามะละกอนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมคะ2กิโลกรัมกับกี่กรัมเอ่ย700กรัมใช่ไหมคะเนื่องจากเมื่อสักครู่เด็กๆได้ทำการนับแล้วว่ามะละกอหนัก2กิโลกรัม700กรัมแล้วถ้าครูฟิล์มถามว่ามะละกอนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดมีใครทราบไหมคะมีใครทราบไหมเอ่ยว่าหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดลองมาฟังในกลุ่มที่1ค่ะ2กิโลกรัม700กรัมจะหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะ
1: 2กิโลกรัม7ขีดค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเนื่องจาก100กรัมใช่ไหมคะเท่ากับ1ขีดดังนั้น700กรัมจะเท่ากับ7ขีดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรลูกการใช้อะไรคะการใช้เครื่องชั่งสปริงซึ่งวันนี้เด็กๆได้รู้จักเครื่องชั่งสปริงพิกัดน้ำหนักอะไรบ้างมี3กิโลกรัมมีกี่กิโลกรัมอีก1กิโลกรัมใช่ไหมคะแล้วมีหน่วยน้ำหนักแบบไหนที่เด็กๆได้เรียนไปมีหน่วยกิโลกรัมมีหน่วยอะไรอีกลูกหน่วยกรัมแล้วหน่วยขีดใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆทราบว่า1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดแล้ว1ขีดเท่ากับกี่กรัมคะ100กรัม2ขีดเท่ากับกี่กรัมเอ่ย200กรัม300กรัมเท่ากับกี่ขีดคะ
2: 3ข
0: ีด3ขีดโอเคมากยังมีสติอยู่ใช่ไหมคะ900กรัมเท่ากับกี่ขีดคะ
2: 9
0: ขีด1,000กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมเอ่ย
2: 1ก
0: ิโลกรัม1,000กรัมเท่ากับกี่ขีดคะ1,000กรัมเท่ากับกี่ขีดเอ่ย10ขีดเยี่ยมมากเด็กๆจะต้องจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะเพื่อที่เด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปจะเป็นในเรื่องของการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆนะคะเราสามารถบอกน้ำหนักเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมและเป็นกรัมได้ค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่น้ำหนัก1ขีดเท่ากับน้ำหนัก100กรัมนั่นเองค่ะและน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก 1,000 กรัมในเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆค่ะขั้นตอนต่อไปจะให้เด็กๆได้ลงมือทำในแบบฝึกหัด 6.14 โดยเด็กๆปลายทางนะคะอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดค่ะทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะส่งคุณครูปลายทางรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดค่ะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของที่นักเรียนไม่เข้าใจและตรวจสอบคำตอบของนักเรียนนะคะเราไปดูหน้าตาของแบบฝึกหัดค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะจะมีด้วยกัน3ข้อใหญ่ด้วยกันค่ะโดยในข้อที่1ใหญ่จะให้เด็กๆได้เขียนคำตอบในช่องว่างในข้อที่2ใหญ่ให้เด็กๆได้โยงเส้นจับคู่ภาพของสิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากันและในข้อ3ใหญ่จะให้เด็กๆได้เขียนคำตอบในช่องว่างเอาละค่ะเด็กๆประธานหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะส่วนเด็กๆปลายทางนะคะถ้าไม่มีแบบฝึกหัดสามารถรับแบบฝึกหัดได้จากคุณครูผู้สอนเลยค่ะเด็กๆต้นทางหยิบแบบฝึกหัดมาเลยค่ะเน้นย้ำค่ะถ้าเด็กๆปลายทางสงสัยหรือไม่สามารถทำในส่วน

0: อาล่ะค่ะเด็กๆคะหมดเวลาค่ะเด็กๆปลายทางได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยไหมคะถ้าเด็กๆยังทำแบบฝึกหัดไม่เรียบร้อยนะคะเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆทนทานทุกคนเด็กๆปลายทางวางดินสอค่ะนับ5 4 3 2 1เอาละค่ะทุกคนหันหน้ามาหาครูฟิล์มค่ะตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งเวลาตบเราจะต้องตบแบบจริงใจใช่ไหมคะเอาใหม่ค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือแบบ2ครั้งปรบมือ3ครั้งใครมียังไม่ได้ให้ความร่วมมือกับครูฟิล์มเอามาอีก1รอบค่ะปรบมือ5ทีปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเอาละค่ะเด็กๆคะในสำหรับบทเรียนในชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งสปริงพิกัดน้ำหนัก3กิโลกรัมหรือพิกัดน้ำหนัก1กิโลกรัมนั่นเองค่ะครูพิมฝากเน้นย้ำนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนในเรื่องของหน่วยน้ำหนักนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหาดคาดคณีค่ะโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะมีเครื่องชั่งสปริงค่ะมีถุงทรายหรือสิ่งของที่ต้องการในการชั่งน้ำหนักนั่นเองนะคะโดยในชั่วโมงต่อไปนะคะครูฟิล์มจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมในเรื่องของคาดการคาดคะเนซึ่งจะเน้นย้ำให้คุณครูปลายทางนะคะได้เตรียมสิ่งของมาให้เด็กๆได้คาดคะเนและได้เตรียมสิ่งของในการชั่งน้ำหนักนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงไปแล้วค่ะครูฟิล์มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อสิ่งต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์แกมก็ก้าวไปสู่ไฮบริดแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อค่าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความ

0: ว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22 ธันวา 2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งอ้าวแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางนี้จะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเรา1เราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึก2ประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณาการุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเป็นประจำเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆนะคะในกิจกรรมชื่อว่าอะไรคะเก่งมากๆเลยนะคะกิจกรรมที่มีชื่อว่าต่อคำทำประโยคโดยคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเลือกบัตรนี่บัตรที่เป็นแถบแบบนี้นะคะยังว่างๆอยู่ยังไม่มีข้อความคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเขียนสิ่งที่คุณครูกำหนดเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอกลุ่มที่5เลือกสีอะไรดีคะกลุ่มที่5เลือกสีชมพูกลุ่มที่5จะได้เขียนเวลาค่ะเอาละค่ะกลุ่มที่5มาหยิบบัตรคำได้เลยค่ะไปเขียนเวลานะคะเป็นตัวหนังสือนะต่อไปค่ะกลุ่มที่4เลือกสีอะไรดีคะ
2: ส
1: ี
2: เขียว
1: สีเขียวออกมารับได้เลยค่ะกลุ่มที่4จะได้เขียนการกระทำการกระทำมีอะไรบ้างเขียนแค่คำที่คุณครูกำหนดนะคะเขียนได้แล้วเขียนได้เลยนะคะเด็กๆต่อมากลุ่มที่3เลือกสีอะไรคะสีส้มออกมารับได้เลยค่ะสีส้มจะได้เขียนชื่อดาราหรือชื่อบุคคลที่กลุ่มตนเองชื่นชอบนะคะนำไปเขียนได้เลยค่ะต่อมากลุ่มที่2ค่ะเลือกสีอะไรคะเด็กๆเขียนได้เลยนะคะกลุ่มที่ได้รับไปแล้วกลุ่มที่2เลือกสี
2: เหล
1: ืองออกมารับได้เลยค่ะกลุ่มที่สองจะได้เขียนชื่อสถานที่เขียนแค่สถานที่อย่างเดียวนะคะต่อมากลุ่มที่หนึ่งไม่มีให้เลือกแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งจะได้เขียนชื่อเพื่อนค่ะเอาละค่ะเขียนได้เลยเขียนเฉพาะสิ่งที่คุณครูกำหนดนะคะถ้าเด็กๆไม่มั่นใจว่า

0: ตนเองได้เขียนอะไรพลิกดูไปด้านหลังให้เวลา2นาทีค่ะเขียนถ้าสมมติว่าให้เขียนสถานที่ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนแค่คำว่ากลุ่มที่สองเขียนคำว่าโรงเรียนก็เขียนแค่คำว่าโรงเรียนเขียนเต็มบรรทัดเลยนะคะกลุ่มที่ได้เขียนเวลาเขียนคำว่าเวลาด้วยนะคะสระโอยาวขึ้นไปอีกค่ะสระโอเขียนให้สวยๆนะคะเขียนคำว่าอะไรคะเอาละค่ะ1นาทีค่ะเด็กๆ1นาทียอหญิงเขียนให้ถูกค่ะเส้นตรงนะคะไม่โค้งแบบนี้ลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะยอหญิงเขียนแค่ด้านตรงด้านล่างก็ได้ค่ะเหลืออีก1นาทีค่ะเสร็จแล้วออกมารอได้เลยค่ะหยิบไมโครโฟนมาด้วยนะคะเสร็จแล้วตัวแทนแต่ละกลุ่มถือแล้วออกมาได้เลยค่ะยืนรอนะคะเหลืออีก30วินาทีค่ะออกมาได้เลยขอตัวแทนกลุ่มที่1 2คนค่ะตัวแทนกลุ่มที่1 2คนค่ะมาเลยค่ะตัวแทนกลุ่มละ1คนเท่านั้นค่ะน้องการน้องข้าวหอมมานี่ค่ะน้องข้าวหอมถือนี่ไว้นะคะถือไว้ก่อนนะเอาละค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มได้แล้วนะคะตอนนี้เด็กๆต้นทางทุกกลุ่มได้เขียนสิ่งที่คุณครูกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วประมือ1ครั้งค่ะ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอาละค่ะขอคนที่เรียงไปแบบนี้นะคะขอขึ้นต้นด้วยเวลาค่ะเวลามาเลยค่ะเวลามาคนแรกค่ะคนอื่นถอยไปนะคะเวลาอ่านสิคะเด็กๆ เพื่อนเขียนเวลาเท่าไหร่คะ12นาฬิกาเวลาเขียนเวลาเรียนภาษาไทยเราต้องเขียนเลขอะไรคะตัวเขียนอะไรคะเลขไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าปรับปรุงนะคะเวลาไปแล้วต่อมาขอชื่อคนค่ะชื่อคน2คนมาต่อได้เลยค่ะชื่อใครเอ่ยแก้วตาน่าจะงงนะคะแก้วตามาต่อเพื่อนค่ะคนอื่นถอยไปนะคะเด็กๆลองดูต่อมาขอการกระทำค่ะถอยไปค่ะและสุดท้ายเป็นสถานที่ใช่ไหมคะเด็กๆลองอ่านเอาละค่ะคนแรกออกเสียงให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันบัตรแรก1 2 3
1: เวลา12นาฬิกา
0: คนต่อไปค่ะ
2: กิ่ง9
0: คนต่อไปค่ะ
3: ยายา
0: คนต่อไปค่ะ
4: วิ่งเล่น
0: คนต่อไปค่ะ
5: โรงเรียน
0: เอาละค่ะเด็กๆได้เป็นใจความที่สมบูรณ์หรือยังยังคุณครูมีเพื่อน2คนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูคำศัพท์นี่มีคำว่าอะไรบ้างคะน้องการได้คำว่าอะไรเด็กๆอ่านของน้องการหน่อยค่ะ
6: ที
0: ่ต่อมาของน้องข้าวหอมค่ะคำว่าก
7: ับ
0: 2คนนี้จะต้องไปยืนอยู่ที่ไหนจึงจะได้ข้อความที่สมบูรณ์เอาละค่ะน้องการไปยืนตรงที่ที่น้องการคิดว่าถ้าไปยืนแล้วจะได้ใจความที่สมบูรณ์ไปยืนได้เลยค่ะน้องข้าวหอมไปยืนได้เลยค่ะต้องยืนตรงไหนถึงได้ใจความที่สมบูรณ์นะคนอื่นถอยให้เพื่อนหน่อยนะคะเอาละค่ะเด็กๆถอยมาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านออกเสียงประโยคนี้ข้อความนี้อีก1ครั้งว่าเป็นใจความที่สมบูรณ์หรือเปล่าเริ่มที่คนแรกค่ะ1 2 3

0: ป็นใจความที่สมบูรณ์หรือยังคะ
1: สมบ
0: ูรณ์แล้วนะคะถ้าสมบูรณ์แล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำมาติดตรงนี้นะคะเอาละค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะเด็กๆลองดูนะคะสิ่งที่เพื่อนเขียนเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองสังเกตนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตอีกหนึ่งครั้งนะคะเวลา12นาฬิกากิ่งก้าวกับยาย่าวิ่งเล่นที่โรงเรียนสระโอกลุ่มไหนเอ่ยสระโอเวลาเขียนสระโอจะต้องอยู่เหนือเส้นด้านบนใช่ไหมคะขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแบบนี้เขียนถูกไหมไม่ถูกนะคะเดี๋ยวปรับปรุงใหม่นะคะเด็กๆลองดูสิ่งที่เพื่อนเขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะกิ่งก้าวกับยาย่าไปวิ่งเล่นเด็กๆเห็นแบบนี้เด็กๆทราบเลยไหมคะว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรกิ่งก้าวกับยาย่าต้องการทราบไหมคะทราบนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆก็ได้เขียนสิ่งที่คุณครูบอกและนำมาเรียบเรียงเป็นประโยคให้ได้ใจความบูรณ์แล้วนะคะซึ่งเนื้อเรื่องของเราวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาทบทวนในเรื่องของประโยคนะคะในเรื่องพินิจประโยคในชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกส่วนประกอบของประโยคได้จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้เห็นความสำคัญของการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารเห็นไหมคะประโยคสำคัญไหมคะ
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: สำคัญบางคนนะคะครูกลับมาทบทวนทดสอบเด็กๆนะคะบางคนยังแต่งประโยคได้ใจความที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาย้ําซ้ำทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆทุกคนจะได้แต่งประโยคได้นะคะแล้วก็นำไปสื่อสารกับผู้อื่นได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะจำได้ไหมคะเด็กๆว่าประโยคคืออะไรประโยคคืออะไรคะเด็กๆบางคนบอกว่าประโยคคือสิ่งที่ใช้พูดกันประโยคคือคำหรือกลุ่มคำต่างๆนะคะนำมาเรียบเรียงแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์เวลาเราพูดกับใครนะคะเขาก็จะทราบโดยทันทีว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างใครจำได้บ้างน้องชัยพฤกษ์ค่ะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างคะ
2: ประธานครับ
0: ประธานกับ
2: กิริยากับกิริยากรรม
0: อะไรนะคะ
2: กิริยากรรม
0: กิริยายังไม่ถูกค่ะเอาละค่ะส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วนบอกคุณครูก่อนค่ะ
1: 2
0: ส่วนมีอะไรบ้างคะน้องดาเนียค่ะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างคะ
3: ประธานกับภาคแสดงค่ะ
0: ปรบมือให้น้องดาเนียค่ะส่วนประกอบของประโยคนะคะเด็กๆก็จะมีประธานนะคะและภาคแสดงนั่นเองประธานก็คือผู้ที่แสดงผู้กระทําผู้แสดงกริยาอาการต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคํานามคําศัพท์พนามเช่นฉันเธอคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าสุนัขแมวหมูไก่แบบนี้เข้าใจมั้ยคะส่วนใหญ่ประธานจะเป็นแบบนี้นะภาคแสดงก็จะเป็นส่วนที่เป็นกริยาและกรรมกริยามีอะไรบ้างกริยามีอะไรบ้างคะเด็กๆยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะวิ่งเล่นอะไรอีกคะอะไรนะนั่งมีอะไรอีกคะนอนได้ไหมคะรับประทานได้ไหมคะได้อ่านได้ไหมคะได้นี่ก็คือกริยานะคะแล้วกรรมเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าคุณครูบอกว่าฉันอ่านหนังสือกรรมคืออะไร
1: หน
0: ังสือเพราะว่าถูกฉันอ่านนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องประโยคกับวลีที่เด็กๆบางคนอาจจะสับสนเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านออกเสียงนะคะบัตรคำพร้อมกันเริ่มที่คำแรกเลยค่ะ
1: น
0: ัก
1: กีฬาน
0: ักกีฬาคำต่อไปค่ะ
1: กระดาษสี
0: กระดาษสีคำต่อไปค่ะ
1: หน
0: ัง
1: สือ
0: คำต่อไปค่ะ
1: คุณคร
0: ู
1: หัวเราะ
0: คำต่อไปค่ะคำต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอเลขที่20ยังค่ะ26ถึง30ค่ะออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะไวเลยค่ะรู้เลขที่ของตัวเองไหมคะ รู้เลขที่ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นออกมาอย่างไวเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองจำแนกนะคะให้เด็กๆลองจำแนกสิ่งที่คุณครูต้องการนี่มีทั้งหมด6ป้ายใช่ไหมคะขอเลขที่25อีกคนนึงค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเดี๋ยวเริ่มที่น้องเมย์นะคะเริ่มจำแนกคำว่านักกีฬาถ้าเป็นวลีให้ใส่ทางด้านซ้ายเด็กๆคนอื่นฟังด้วยนะคะถ้าเป็นวลีให้อยู่ทางด้านซ้ายน้องปณิดาได้ยินไหมคะถ้าเป็นประโยคให้มาใส่ทางด้านขวาเอาละค่ะเดี๋ยวประหยิบไมโครโฟนกลุ่มที่1มาค่ะเดี๋ยวจะสอบถามแต่ละคนว่าสิ่งที่ครูแหม่มชี้เนี่ยเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีเอาละค่ะน้องเมย์ค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าก
2: ระดาษสี
0: เป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีคะ
2: วลีค่ะ
0: วลีเพราะว่าอะไรคะได้ใจความที่สมบูรณ์หรือเปล่า
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าขาดทั้งประธานและ
2: กริยาค่ะ
0: กริยาเก่งมากๆนำไปติดฝั่งซ้ายได้เลยค่ะต่อมาค่ะคนต่อมาน้องค่ะคำนี้ค่ะ
2: หนังสือการ์ตูนค่ะ
0: หนังสือการ์ตูนเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีคะเด็กๆฟังครูแหม่มถ้าสิ่งที่ครูแหม่มพูดบัตรคำที่ครูแหม่มชี้ไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์แสดงว่าสิ่งนั้นใช่ประโยคไหมคะไม่ใช่เอาละค่ะจูนค่ะจูนเช้านี้น่าจะตื่นเช้านะคะคำว่าหนังสือการ์ตูนเป็นประโยคหรือว่าวลีคะ
2: วลีค่ะ
0: วลีเก่งมากๆนำไปติดได้เลยค่ะต่อมาค่ะน้องค่ะคำนี้ค่ะ
2: เด็กๆวิ่งเล่นนะคะ
0: เด็กๆวิ่งเล่นเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีคะ
2: ประโยคค่ะ
0: ประโยคเพราะว่าอะไรคะ
2: มีประธานค่ะ
0: มีประธานอย่างเดียวเป็นประโยคได้ไหมไม่ได้มีอะไรอีกคะ
2: กริยาค่ะ
0: กริยานำไปติดได้เลยค่ะต่อมาค่ะน้องกิ่งก้าวค่ะฝั่งนี้ได้เลยค่ะน้องกิ่งก้าวค่ะข้อความนี้ค่ะนี่ค่ะ
3: นักกีฬาค่ะ
0: นักกีฬาเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีเด็กๆคนอื่นสังเกตด้วยนะคะเอาละค่ะคำว่านักกีฬาเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีคะ
3: วลีค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: ไม่มีประธานค่ะ
0: ไม่มีประธานไม่ถูกค่ะนักกีฬาเป็นประธานได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นวลีคะ
3: ไม่มีกริยาค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีกริยาเห็นไหมคะเด็กๆนำไปติดได้เลยค่ะขนาดคุณครูสอนไปแล้วในภาคเรียนที่1ใช่ไหมคะเด็กๆบางคนยังสับสนเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องตั้งใจเรียนอย่างหนักเลยนะคะต่อไปค่ะน้องปณิดาค่ะข้อความนี้ค่ะ
2: คุณปู่หัวเราะค่ะ
0: คุณปู่หัวเราะเป็นประโยคหรือว่าเป็นวลีคะ
2: ประโยค
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่ามีประธานกับกริยาค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆประมือให้น้องปณิดาต่อมาน้องจัญญวัฒน์ข้อความนี้ค่ะน้องปณิดาคะติดฟังไหนเอ่ยนี่น้องปณิดาไม่ฟังสิ่งที่คุณแหม่มชี้แจงใช่ไหมคะมาดูค่ะข้อความนี้ค่ะ
2: นกจิกนอนค่ะ
0: นกจิกนอนเป็นวลีหรือว่าเป็นประโยคคะ
2: ประโยคค่ะ
0: ประโยคเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะมีประธานกับกริยาค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆปรบมือให้น้องจัญญาวัฒน์ค่ะอะไรตอบพร้อมกันค่ะ
1: ก
0: ินเก่งมากแล้วไก่ทอดเป็นอะไรคะ
1: กร
0: รมเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะมาดูประโยคต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 313ค่ะน้องชนกกมลค่ะใครคือประธานคะ
4: น้องส้มครับ
0: น้องส้มอะไรคือกริยาคะ
4: ถอดรองเท้าครับถอดครับ
0: ถอดอะไรเป็นกรรมคะ
4: รองเท้าครับ
0: รองเท้าเพราะรองเท้าถูกใครถอดคะ
1: น
0: ้องส้มแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆต่อมานะคะข้อความถัดมาอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: พ่อตัดกิ่งไม้ใหญ่
0: พ่อตัดกิ่งไม้ใหญ่เลขที่9ค่ะ

0: น้องชัยพฤกษ์ค่ะพ่อตัดกิ่งไม้ใหญ่ใครเป็นประธานคะ
1: พ่อครับ
0: พ่อกริยาคือ
1: ตัดกิ่งไม้ครับตัดครับ
0: ตัดนะคะกรรมคืออะไรคะ
1: กิ่งไม้ใหญ
0: ่กิ่งไม้ใหญ่เก่งมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆอ่านประโยคพร้อมกันค่ะ1 2 3ใครเป็นประธานเลขที่24ค่ะใครเป็นประธานคะ
2: แม่ค่ะ
0: แม่กริยาคืออ
2: ่านค่ะ
0: อ่านกรรมคือ
2: หนังสือ
0: เก่งมากๆเลยประมือให้น้องธนพรค่ะเอาละค่ะต่อมาเด็กๆต้องพูดในใจด้วยระหว่างที่เพื่อนตอบอย่านั่งเฉยๆใช่ไหมคะลองตรวจสอบซิว่าสิ่งที่เราตอบเนี่ยตรงกับที่คุณครูเฉลยหรือเปล่านะคะเด็กๆจะได้เกิดกระบวนการคิดนะคะต่อมาค่ะเด็กๆประโยคนี้ค่ะ
3: ป
0: ิ่
3: นขายด
0: ิน
3: สอ
0: ปิ่นขายดินสอเลขที่17ค่ะ17ประโยคนี้ใครเป็นประธานคะ
2: ปิ่นค่ะ
0: ปิ่นกริยาคือ
2: ขายค่ะ
0: ขายกรรมคือ
2: ดินสอค่ะ
0: ดินสอเก่งมากๆประมือให้น้องนิชาพัฒน์ค่ะต่อมาข้อความต่อมาอ่านพร้อมกัน1 2 3
3: นกบิน
0: เลขที่20ค่ะน้องค่ะนกบินใครเป็นประธานคะ
1: นกค่ะ
0: นกภาคแสดงคืออะไร
1: บินค่ะ
0: บินเป็นอะไรคะ
1: กริยาค่ะ
0: กริยาแล้วประโยคนี้มีกรรมไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อทดสอบความรู้ของเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆแต่งประโยคคำที่มาประโยคที่ไม่มีกรรมบ้างคิดไว้เลยนะคะจะสุ่มเลขที่ออกวันนี้เลขที่19ค่ะยกมือค่ะน้องกมลรัตน์ค่ะขอ1ประโยคที่ไม่มีกรรมค่ะใครได้บ้างคะประโยคที่ไม่มีกรรมเด็กๆคะกริยาที่ไม่มีกรรมมารองรับมีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างสิคะขันเก่งมากอ่ะให้น้องน้องจัญญวัฒน์นี่น้องจัญญวัฒน์คนสวยแต่งประโยคที่ไม่มีกรรมค่ะ
2: ไก่ขันค
0: ่
2: ะ
0: ไก่ขันให้น้องกมลรัตน์แยกส่วนประกอบของประโยคค่ะประธานคืออะไรคะ
2: ไก่ค่ะ
0: กริยาคือ
2: ขันค่ะ
0: ขันเห็นไหมคะแบบนี้คือประโยคที่ไม่มีกรรมมารองรับเก่งมากๆค่ะประมือให้น้องจัญญวัฒน์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะประโยคนี้ออกเสียงพร้อมกันค่ะ
3: น้องหัวน้องเสียงดัง
0: ประโยคนี้บางคนอาจจะโดนหลอกมาดูการแยกส่วนประกอบให้ถูกนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะประธานคือ
3: น
0: ้
3: อง
0: แสดงกริยาคืออะไร
3: หัวเสียงดัง
0: เก่งมากๆประมือให้ตัวเองค่ะนี่เลยน้องหัวเราะเสียงดังใช่ไหมคะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยไม่มีกรรมมารองรับใช่ไหมคะหัวเราะเสียงดังคือกริยาทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆอ่านข้อความนี้พร้อมกันค่ะขอดังๆกว่านี้ค่ะไม่ยานคางนะคะเอาเสียงพร้อมกัน1 2 3
3: นาทีเล่นฟุตบอล
0: เลขที่2ค่ะใครเอ่ยน้องเคียนไนค่ะนาทีเล่นฟุตบอลประธานคือใครคะ
4: นาทีครับ
0: นาทีกริยาคือ
4: เล่นฟุตบอลครับเล่นครับ
0: เล่นกรรมคือ
4: ฟุตบอลครับ
0: ฟุตบอลเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ
3: คุณยายตีน้องขิม
0: โหดร้ายไหมคะคุณยายตีน้องขิมถ้าเปลี่ยนเป็นครูแหม่มตีเด็กๆแบบนี้โหดร้ายไหมคะ
3: โหด
0: ร้ายนะคะไม่เคยทำ

0: คุณยายตีน้องขิมขอเลขที่17ค่ะใครเอ่ยยกมือค่ะไปแล้วนะคะขอเลขที่1ค่ะ
1: ไม่มา
0: โอ้โหเลขที่25ค่ะใครเอ่ยไปหรือยังคะไปแล้วนะคะให้น้องเลือก1เลขที่ค่ะเจ้าจงเลยก็ได้ค่ะเลือกใครดีคะ
2: เลขที
0: ่4ค่ะน้องเจ้านายค่ะคุณยายตีน้องขิมประธานคือใครคะ
3: คุณยายกับน้องขิมครับคุณยายครับ
0: คุณยายนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเห็นชื่อบางคนอาจจะเรียกว่ารีบตอบใช่ไหมคะเห็นชื่อคนตอบเป็นประธานเลยแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องพิจารณาแยกส่วนประกอบของของประโยคให้ดีๆนะคะประธานคือคุณยายกริยาคือ
3: ตีค่ะ
0: ตีใครถูกคุณยายตีคะ
3: น้องขิม
0: น้องขิมซึ่งเป็นกรรมนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกัน1 2 3ขยะเลขที่11ค่ะตอบคำถามค่ะน้องสาวกวาดขยะใครเป็นประธานคะ
4: น้องสาวครับ
0: น้องสาวกริยาคือ
4: กวาดครับ
0: กวาดกรรมคืออะไรคะ
4: ขยะ
0: ขยะเก่งมากๆขยะเป็นกรรมเพราะว่าถูกใครกวาดคะ
1: น
0: ้
1: องสาว
0: น้องสาวกวาดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะประโยคนี้1 2 3หนูวิ่งหนูวิ่งใครเป็นประธานคะ
1: หน
0: ูหนูกริยาคือ
1: ว
0: ิ่
1: ง
0: วิ่งมีกรรมไหมคะ
1: ไม่มี
0: ถ้าครูแหม่มอยากแต่งประโยคว่าครูแหม่มกินแบบนี้เป็นประโยคที่ได้ใจความที่สมบูรณ์หรือยังคะไม่ทำไมถึงไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์คะเพราะว่าขาดกรรมยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่ากินหรือว่ารับประทานอะไรนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเราจะมาทำกิจกรรมเลือกรูปจากประโยคกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเลือกว่าอยากได้ภาพอะไรเมื่อสักครู่กลุ่มไหนตอบคำถามมากที่สุดคะตัวแทนกลุ่มไหนได้ตอบคำถามมากที่สุดกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เลือกอะไรดีคะหมูเด้งกับหมูเด้งกับอะไรคะเลือกอีกหนึ่งค่ะจระเข้เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแต่งประโยคที่มีรูปภาพ2รูปภาพนี้พร้อมทั้งขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำในรูปภาพนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วกลุ่มที่3ลงมือแต่งประโยคได้เลยค่ะต่อมากลุ่มที่2ค่ะเลือกภาพอะไรดีคะ
1: หน
0: ูกับหมูออกมารับได้เลยค่ะกลุ่มที่2เด็กๆปลายทางจะได้แต่งประโยคที่มี2คำนี้นะคะต่อมากลุ่มที่1ค่ะเรื่องอะไรดีคะ
1: น
0: ้องงูกับหมีกลุ่มที่1เด็กๆปลายทางจะได้แต่งประโยคที่มี2คำนี้นะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่4ค่ะเลือกภาพอะไรดีคะเสียงดังๆค่ะไม่ได้ยินค่ะ
5: เสือกับแมว
0: กลุ่มที่4เด็กๆปลายทางจะได้แต่งประโยคที่มี2คำนี้นะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เหลือนกกับลิงใช่ไหมคะกลุ่มที่5จะได้แต่งประโยคที่มี2คำนี้ค่ะออกมารับได้เลยค่ะให้เวลา5นาทีเด็กๆมี2ใบอาจจะแยกกันเขียนได้เลยนะคะเด็กๆเพื่อความรวดเร็วนะให้เวลา5นาทีค่ะฝั่งนี้แต่งอีกภาพนึงได้เลยค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะให้เวลา5นาทีค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้ว เอามาส่งครูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะแต่งประโยคง่ายๆนะคะเด็กๆง่ายๆก็พอนะจับดินสอให้ถูกต้องค่ะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะคุณครูมีเส้นบรรทัดให้นะคะน้องจัญญวัฒน์ใช้ยางลบลบออกได้เลยค่ะกุญแจเหรอคะคำว่าอะไรคะหนูจะเขียนคำว่าอะไรกุญแจกออุยอกุลค่ะยออะไรคะ
1: ยอหญ
0: ิงนะไม่ใช่กุญแจค่ะเอาละค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างต้องเสร็จ2แผ่นนะคะเสร็จ2แผ่นนะช่วยกันนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะยอหญิงค่ะน้องยอหญิงเขียนยังไงนี่ยังไม่เป็นประโยคนะคะประธานเป็นอะไรลบออกแล้วแก้ไขใหม่ค่ะยังไม่ใช่ประโยคลบออกให้หมดเลยค่ะเด็กๆประธานคืออะไรต้องมีกริยาในประโยคด้วยใช่ไหมคะจะแต่งว่าอะไรคะเล็งมือให้เวลาอีก2นาทีค่ะถูกต้องต้องแต่งประโยคแบบนั้นนะคะนี่ยังเป็นวลีอยู่เลยนะถูกต้องค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งเสร็จหรือยังคะอย่าลืมขีดเส้นใต้คำที่เป็นรูปภาพด้วยนะคะขีดเส้นใต้คำที่เป็นรูปภาพนะแล้วประมือ1 ครั้ง 1 ครั้งนำมือจับหัวนั่งที่นำมือจับหัวกลุ่มไหนเสร็จแล้วประมือ1 ครั้ง2 ครั้ง3 ครั้ง4 ครั้งกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมือค่ะกลุ่มอื่นนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนนำเสนอเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะเอาละค่ะกลุ่มไหนอยากออกมานำเสนอก่อนกลุ่มแรกกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มแรกกลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวขอตัวแทน1คนนะคะมาได้เลยค่ะกลุ่มอื่นวางดินสอนะคะเตรียมตัวฟังสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนะคะเอาละค่ะเด็กๆอ่านประโยคของกลุ่มแรกค่ะอ่านประโยคของกลุ่มแรกพร้อมกันน้องการออกเสียงด้วยค่ะ1 2 3
4: ครูแม่มซื้อรถยนต
0: ์โอ้โหครูแม่มรวยมากเลยนะคะซื้อรถยนต์แล้วนะคะครูแม่มซื้อรถยนต์เขียนถูกต้องเด็กๆบอกครูแม่มหน่อยค่ะใครเป็นประธานในประโยคนี้คะกริยาคือกรรมคือยศรถยนต์เก่งมากๆต่อมาค่ะประโยคนี้ค่ะ
4: แม่ซื้อพัดลม
0: แม่ซื้อพัดลมสงสัยกลุ่มนี้รวยใช่ไหมคะซื้ออย่างเดียวเลยนะคะแม่ซื้อพัดลมประธานคือ
4: แม
0: ่กริยาคือ
4: ซ
0: ื้อกรรมคือ
4: พัดลม
0: พัดลมเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อมากลุ่มที่2ค่ะตัวแทนออกมาได้เลยค่ะ

0: มาดูรูปภาพของกลุ่มที่2กันนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูกลุ่มที่2ค่ะช่วยกันอ่านประโยคแรกค่ะ1 2 3
1: ฉันช่วยครูถือหนังสือ
0: ฉันช่วยครูถือหนังสือเก่งมากๆประโยคที่2ค่ะ
1: หนูไขกุญแจบ้าน
0: หนูในที่นี้เด็กๆลองดูซาลาอูเขียนผิดตำแหน่งใช่ไหมคะซาลาอูจะต้องเขียนด้านล่างของตัวอะไรคะนอหนูแบบนี้ผิดนะคะหนูนี้หมายถึงอะไรคะหนูที่เป็นอะไรคะหนูที่เป็นคนเป็นสรรพนามแทนตนเองใช่ไหมคะเอาละค่ะหนูไขกุญแจบ้านใครคือประธาน
2: หน
0: ูกริยาคือไขกรรมค
2: ือ
0: กุญแจบ้านเก่งมากๆเลยค่ะประเมินให้กลุ่มที่สองค่ะต่อมากลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่ห้าค่ะกลุ่มที่ห้าออกมาได้เลยค่ะมาเลยค่ะไวเลยนะคะกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันค่ะ
3: เปิ้นสะพายกระเป๋าไปโรงเรียน
0: เบิ้นสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนถูกต้องเก่งมากๆได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะต่อมาค่ะเด็กๆ
3: วันใหม่ดูทีวี
0: เอ๊ะจำได้ไหมเอ่ยคำว่าทีวีถ้าเป็นภาษาเขียนเราจะต้องเขียนคำว่าอะไรคะ
2: โทรทัศน์
0: เก่งมากๆเลยแบบนี้เขียนคำถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันไปใหม่นะคะเรียนเรื่องอะไรไปแล้วจะต้องนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆประโยคนี้วันใหม่ดูโทรทัศน์วันใหม่ดูโทรทัศน์ใครเป็นประธาน
2: วันใหม
0: ่กริยาคือ
2: ดู
0: กรรมค
2: ือทีวี
0: คุณครูยกตัวอย่างคำว่าอะไรคะ
2: โทรทัศน์
0: เพราะฉะนั้นกรรมคือ
2: โทรทัศน์
0: ประเมินให้กลุ่มที่5ค่ะต่อมากลุ่มที่4ค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนมีเสียงเอ่ยเด็กๆปลายทางมีเสียงอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เพื่อนออกมานำเสนอผลงานนะเด็กๆจะต้องให้เกียรติผู้ที่ออกมาพูดนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่4ค่ะเด็กๆออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันค่ะ1 2 3
1: พี่ซื้อนาฬิกาเป็นรูปคาปิบาร่าค
0: ่ะพี่ซื้อนาฬิกาเป็นรูปคาปิบาร่านะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้ค่ะ1 2 3
1: หัวใจฉันเต้นค
0: ่ะหัวใจฉันเต้นเป็นประโยคไหม
2: ก็เป็น
0: เป็นไหมคะ
2: เป
0: ็นนะคะเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อมากลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายแล้วออกมาได้เลยค่ะมาดูกลุ่มที่3แต่งประโยคกันนะคะเอาละค่ะประโยคแรกออกเสียงว่า
1: จันเจ้าวิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้ค่ะ
0: จันเจ้าวิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้เป็นประโยคหรือยังคะเด็ก
2: ๆ
0: เป็นแล้วนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆ
1: เกียร์ไหนขายดินสอค
0: ่
1: ะ
0: เอ๋คุ้นๆเหมือนประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างเลยใช่ไหมคะใครเป็นประธานในประโยคนี้คะ
1: เกียร์
0: ไหนเกียร์ไหนกริยาคือ
1: ขาย
0: กรรมคือ
1: ดินสอ
0: เก่งมากๆค่ะประมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราก็ได้เรียกว่าทบทวนในเรื่องของการแต่งประโยคและแยกส่วนประกอบของประโยคแล้วนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะก็คือการทำใบงานที่7นั่นเองนะคะเรื่องประโยคนี้มีความหมายนั่นเองนะคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะอ่านประโยคแยกส่วนประกอบของประโยคก็คือประธานกับภาคแสดงนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

วตรงนะคะจับดินสอให้ถูกนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะวรรณยุกต์ใส่ด้านหลังนะสระหรือพยัญชนะที่หัวให้เริ่มที่หัวก่อนนะคะ

0: เอาละค่ะเด็กๆเฉลยไปพร้อมกันดีไหมคะดีนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนวางดินสอเดี๋ยวให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะเอาละค่ะถ้าวางดินสอแล้วประมือหนึ่งครั้ง1ครั้ง2ครั้งห้ามทุกคนจับดินสอเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มให้เด็กๆแยกส่วนประกอบของประโยคนะคะอ่านข้อความแรกพร้อมอ่านประโยคแรกพร้อมกันค่ะ1 2 3ขออีกหนึ่งครั้งค่ะเสียงดังฟังชัด1 2 3
1: ใบไผ่กินขนมหวาน
0: ประธานคือใครคะ
1: ใบ
0: ไผ่ภาคแสดงคืออะไรคะ
1: กินขนมหวาน
0: กินขนมหวานแล้วอะไรคือกริยาคะประโยคนี
1: ้
0: กินนะคะอะไรเป็นกรรมคะขนมหวานเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาข้อความประโยคที่2ค่ะคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ประธานคือใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อ
0: คุณพ่อมาดูภาคแสดงบ้างกริยาคืออะไรคะ
1: รดน้ำ
0: กริยาค่ะ
1: รดน้ำ
0: รดน้ำนะคะส่วนกรรมก็คือต้นไม้นะคะภาคแสดงก็คือรดน้ำต้นไม้นะคะต่อมามีนาอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะประธานคืออะไรคะมีนาอ่านหนังสือการ์ตูนประธานคือ
1: ม
0: ี
1: นาม
0: ีนาภาคแสดงคื
1: ออ
0: ่านหนังสือการ์ตูนนะคะต่อมาค่ะเด็กๆหนูนิดช่วยแม่ล้างจานประธานคือ
1: หน
0: ูนิดภาคแสดงคือ
1: ช่วยแม่ล้างจาน
0: ช่วยแม่ล้างจานต่อมาค่ะขอสุ่มเลขที่บ้างลิงปีนต้นไม้เลขที่3ไปหรือยังคะ
1: ไม
0: ่มาเลขที่4มีเลขที่ไหนมาบ้างคะใครอยากยกตัวอย่างบ้างน้องจักรพรรดิค่ะลิงปีนต้นไม้ประธานคือ
2: ลิงครับ
0: ประธานคือลิงภาคแสดงคือ
2: ปีนต้นไม้ครับ
0: ปีนต้นไม้เก่งมากๆต่อมาค่ะเด็กๆน้องปิดพัดลมเลขที่เท่าไหร่อยากยกตัวอย่างคะน้องปณิดาน้องปณิดาค่ะน้องปิดพัดลมประธานคือ
3: น้องค่ะ
0: น้องภาคแสดงคือ
3: ปิดพัดลมค่ะ
0: ปิดพัดลมเก่งมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆนักเรียนเล่นสนามเด็กเล่นประธานคือประธานคืออะไรภาคแสดงคืออะไรน้องปิโป้ค่ะ
4: นักเรียนค่ะ
0: ประธานคือนักเรียนภาคแสดงคือ
4: เล่นสนามเด็กเล่นค
0: ่
4: ะ
0: เล่นสนามเด็กเล่นเก่งมากๆเลยนะคะและสุดท้ายค่ะรถวิ่งบนถนนน้องใบพลูค่ะน้องใบพลูประธานคืออะไรคะ
5: รถค่ะ
0: รถภาคแสดงคือ
5: วิ่งบนถนนค่ะ
0: วิ่งบนถนนเก่งมากๆเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนไปก็คือในเรื่องของประโยคการแยกส่วนประกอบของประโยคนั่นเองนะคะส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วนคะ
1: 2
0: ส่วนมีอะไรบ้างคะประธานกับภาคแสดงซึ่งประธานจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์สิ่งของก็ได้ภาคแสดงก็ยังแบ่งย่อยไปอีกเป็นอะไรคะกริยากรรมกรรมนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะก่อนจะจากกันไปขอ1คนแต่งประโยคให้คุณครูฟังให้ชื่นใจหน่อยค่ะใครดีคะเด็กๆปลายทางใครดีคะเด็กๆต้นทางใครดีคะน้องการค่ะน้องการแต่งหนึ่งประโยคค่ะ
6: ฉันปลูกต้นไม้ค่ะ
0: ฉันปลูกต้นไม้เก่งมากๆใครคือประธานคะ
1: ฉ
0: ันกริยาคือ
1: ปล
0: ูกกรรมคือ
1: ต
0: ้นไม้ยอดเยี่ยมมากๆเลยขอน้องเจด้าเมื่อสักครู่น้องเจด้าบอกว่าโอ้โหครูแหม่มคะไม่เรียกหนูเลยน้องเจด้าแต่งหนึ่งประโยคค่ะ
7: แม่ฉันไปเที่ยวทะเลค่ะ
0: แม่ฉันไปเที่ยวทะเลเก่งมากๆประมือให้น้องเจด้าค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะยังอยู่ในเรื่องของประโยคค่ะเรื่องพินิจประโยคในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่8เรื่องแต่งประโยคนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่

0: เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของพินิจประโยคนะคะอยากฝากเด็กๆทุกคนนะคะใครที่ยังทำใบงานไม่เสร็จนะคะกลับไปทำให้เสร็จอาจจะฝึกพูดกับเพื่อนแต่งประโยคพูดกับเพื่อนเห็นอะไรก็สามารถนำมาแต่งประโยคได้เช่นครูแมมชี้ไปที่กระดาษแต่งได้ว่าเป็นอะไรดีคะ
1: ฉ
0: ัน เห็นกระดาษเห็นไหมคะเด็กๆอาจจะเรียกว่านำกิจกรรมนี้ไปเล่นกับเพื่อนชี้อะไรก็ได้ให้เป็นประโยคฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะวันนี้ครูแมมขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกิดกลางนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไง
2: ดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมเรียกว่าแบบสูตรเข้มข้นนะครับมีปฏิกิริยาในการที่จะช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับ
3: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ

0: ถ้าคุณประสบปัญหานี้อยู่พื้นลื่นเป็นคราบสกปรกคราบลึกฝังแน่นวันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยกรช่างจะพาท่านดูแลซ่อมพื้นและท่านทำได้เองแน่ๆครับ
1: ที่สำคัญเวลายาแนวมันหลุดเนี่ยนะครับมักจะต้องจ้างช่างแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับที่เห็นในกระบอกสเปรย์เนี่ยนะครับผมชอบจะแนะนำว่ามันเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับอันนี้สัดส่วนนะครับก็คือน้ำถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็มีตัวน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาล้างจาน1ช้อนนะครับอันนี้สารพัดประโยชน์จริงๆฉีดได้หมดเลยฉีดในบ้านได้นะครับแล้วว่าไปแล้วไม่ต้องรอให้ดำนะครับเวลาทำความสะอาด1สัปดาห์เนี่ยนะครับฉีดพื้นนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ทิ้งไว้นานเกินไปหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ใช้น้ำยาอเนกประสงค์นะครับที่ผสมเองเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงผมเรียกว่าแบบเป็นน้ำยาหลักสูตรเข้มข้นนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน1ส่วนเบกกิ้งโซดา1ส่วนนะครับแล้วก็น้ำส้มอีก1ส่วนนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้กรณีแบบนี้ก็คือว่าผมจะทาไว้แล้วก็จะทิ้งไว้เลยนะครับก็จะทำใหมันมีปฏิกิริยาในการที่จะกัดช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับ

ครับพื้นก็สะอาดมากขึ้นนะครับตอนนี้เห็นเป็นร่องดำๆเนี่ยมันเพิ่งเริ่มหลุดนะครับซึ่งมันเป็นไปได้นะครับเราใช้มันอยู่มานานเนี่ยนะครับเจอสบู่สารพัดที่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมสภาพได้แล้วมันก็เริ่มหลุดร่อนแล้วก็จริงๆแล้วกระบวนการยาแนวสามารถทำได้เองแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างแรกก็จะเป็นสายคัตเตอร์นะครับจะเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดยาแนวเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ผมจะทำเผื่อมารอบๆอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มแครกเริ่มหลุดเริ่มไม่แข็งแรงนะครับก็ทำเผื่อมาเสร็จแล้วก็จะอาศัยยาแนวก็ผสมตามที่ข้างถุงเขาบอกนะครับเสร็จแล้วก็ยา

ต่อเลยครับแล้วก็ผสมเจ้ายาแนวพอผสมเสร็จส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับเพื่อให้มันเขาเรียกบ่มนะครับเหนียวหนืดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแป้งเค้กนะครับพยายามหมั่นคนนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัวได้นะครับ

ผมก็จะทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็จะมาทำความสะอาดส่วนผิวส่วนที่เป็นยาแนวที่อยู่ตามผิวกระเบื้องพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตามหลักแล้ววันเดียวก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยสัก10วันค่อยมาหาทางทำความสะอาดพวกคราบยาแนวที่อาจจะหลงเหลืออยู่บนกระเบื้องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำอันตรายกับยาแนวที่เราเพิ่งทำให้มันเป็นของใหม่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งกรณีเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของการซ่อมยาแนวนะครับบางคนบอกโอ้ยเรื่องมันใหญ่โตนะครับต้องเรียกช่างต้องเรียกช่างตลอดเวลาอันนี้ไม่ต้องนะครับไม่ใช่ว่าทุกท่านทำเองได้กรณียาแนวเนี่ยนะครับซ่อมเองได้นะครับแต่ถ้ายาใจเมื่อไหร่นะครับเรียกอาจารย์แซมก็ได้นะครับผมพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

พื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูและเด็กๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที
2: ่
1: 2กับคุณครูอรณรงค์สุดสาครหรือว่าครูแอร์นั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆของครูแอร์นั้นดูหน้าตาสดชื่นแล้วก็แจ่มใสกันเลยนะคะแสดงว่าพร้อมที่จะเรียนกับครูแอร์แล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนั้นค่ะเด็กๆครูแอร์ขอทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรยังจําได้ไหมคะจําได้นะคะมีห้องต้นทางมีตัวแทนไหมคะในการตอบคําถามในวันนี้มีไหมเอ่ยมีนะคะน้องอะไรเอ่ยน้องดาเนียนะคะหยิบไมค์แล้วตอบคําถามได้เลยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
3: กระบวนการทํางานของงานประดิษฐ์ค่ะ
1: กระบวนการทํางานประดิษฐ์นั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการทํางานประดิษฐ์นั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
4: 4
1: ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1คืออะไรเอ่ย
3: กําหนดปัญหาก
1: ําหนดปัญหาข้อที่2ค่ะ
3: ศึกษาข้อมูล
1: ศึกษาข้อมูลข้อที่3
3: ลงมือประดิษฐ์ค่ะ
1: ลงมือประดิษฐ์หรือว่าลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะและข้อที่4ค่ะ
3: ประเมินผลค่ะ
1: ว่าประเมินผลนั่นเองนะคะเด็กๆของครูแอร์นั้นเก่งกันทุกคนเลยนะคะถ้าเด็กๆปลายทางนั้นตอบได้นะคะก็สามารถรับรางวัลกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะและเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการประดิษฐ์หน้ากากหันษานั่นเองนะคะจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1นะคะสามารถอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์หน้ากากของตนเองได้ข้อที่2สามารถประดิษฐ์หน้ากากและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะและข้อที่3ก็คือเห็นความสำคัญของการประดิษฐ์หน้ากากนั่นเองนะคะเด็กๆคะดูจุดประสงค์แล้วเป็นยังไงเอ่ยยากไหมคะ
4: ไม่
1: ยากเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นทำได้อย่างแน่นอนนะคะแสดงว่าเด็กๆวันนี้เราอ่านจุดประสงค์แล้วนะคะเราจะได้ทำอะไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะตอบได้ไหมเอ่ยเราจะได้ทำอะไรคะวันนี้เก่งมากๆเลยนะคะก็คือประดิษฐ์ในส่วนของหน้ากากของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูแอร์ก็มีคําถามมาถามเด็กๆนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันทุกครั้งนะคะครูแอร์จะต้องถามคําถามกับเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําถามกันเลยค่ะสําหรับคําถามที่ครูแอร์นำมาในวันนี้นะคะเด็กๆคําถามถามว่าหากนักเรียนต้องการประดิษฐ์หน้ากากนะคะนักเรียนจะประดิษฐ์เป็นอะไรนั่นเองค่ะตอนนี้เอามือจับที่ตรงไหนดีคะง่ายไปค่ะเอามือไขว้ไปด้านหลังทำเหมือนกันเลยนะคะทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆนั้นจะได้ร่วมกันตอบคำถามนั่นเองนะคะเมื่อตอบคำถามได้

0: เด็กๆก็สามารถรับรางวัลกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเอามือไว้ที่หลังเลยค่ะไว้หรือยังเอ่ยไว้แล้วนะคะตอนนี้เด็กๆช่วยครูแอนนับเลขนั่งตัวให้ตรงนะคะ1 2ยกน้องกัปตันค่ะน้องกัปตันไวมากนะคะหยิบไมค์แล้วตอบคำถามได้เลยนะคะคำถามก็คือถ้าหากว่าน้องกัปตันจะประดิษฐ์หน้ากากจะประดิษฐ์เป็นรูปอะไรดีคะ
1: แมวครับ
0: เป็นน้องแมวนั่นเองนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆคะเมื่อมีคนตอบถูกนะคะสิ่งที่เรานั้นขาดไม่ได้ก็คือการให้รางวัล นั่นเองนะคะตอนนี้ครูแอร์มีรางวัลหรือยังเอ่ยยังไม่มีเลยนะคะใช้วิธีไหนดีคะวันนี
2: ้
0: เซขึ้นมาอีกแล้วนะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางช่วยครูแอร์นับเลขเลยค่ะ1 2 3โอมรางวัลจงออกมาเด็กๆคะพลังของครูแอร์นั้นวิเศษจริงๆนะคะสามารถเสกอะไรขึ้นมาก็ได้นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะครูแอร์ก็มีรางวัลมาให้เด็กๆแล้วนะคะรางวัลเป็นอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างเก่งมากๆเลยก็คือสติกเกอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูแอร์จะแกะด้านในให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆทีนี้สติกเกอร์ของครูแอร์นั้นจะมีทั้งหมดหลายชิ้นนะคะฉะนั้นครูแอร์จะแกะให้เพื่อนนะคะคนที่ตอบได้ก็คือรับไปทั้งหมด1ชิ้นนั่นเองนะคะอ่ะเชิญน้องกัปตันรับรางวัลด้านหน้าได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของครูแอร์เดี๋ยวแกะให้ก่อนนะคะนี่เลยค่ะน่ารักมากๆเลยเชิญกลับเข้าที่ค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเรายังไม่พอแค่นี้ใช่ไหมคะเอามือจับที่ตรงไหนดีถ้าหัวจะยกง่ายไปเอามือจับที่เข่าทุกคนก้มลงไปเลยทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก้มได้ยังเอ่ยก้มหลังลงไปเลยค่ะเด็กๆยืดตอนนี้นะคะเด็กๆตั้งใจนะนับเลข1น้องวันใหม่ก้มลงไป2 3ยกน้องอีฟค่ะไวมากน้องอีฟถ้าน้องอีฟจะประดิษฐ์หน้ากากน้องอีฟจะประดิษฐ์เป็นรูปอะไรดีคะ
1: สุนัขค่ะ
0: เป็นสุนัขนั่นเองนะคะเอาปรบมือให้น้องอีฟหน่อยค่ะเชิญรับรางวัลเลยโอ้วันนี้สติกเกอร์ของครูแอร์มีเยอะมากนะคะเด็กๆนี่เลยค่ะต่อไปยังไม่ยกก่อนนะคะตอนนี้เอามือจับที่เท้าดีกว่าเอามือจับที่เท้าก้มลงไปเลยน้องดาเนียก้มลงไปค่ะเอาละนะไม่มีคนขี้โกงนะคะทุกคนก้มไปแล้วนะนับเลข1 2ยกน้องตะวันน้องตะวันยิ้มไว้แล้วตอบคำถามได้เลยนะคะถ้าเป็นน้องตะวันจะประดิษฐ์หน้ากากเป็นรูปอะไรดีคะ
1: จิงโจ้ครับ
0: เป็นน้องจิงโจ้นั่นเองนะคะเอาปรบมือให้น้องตะวันหน่อยค่ะมาเลยค่ะมารับรางวัลได้เลยนี่เลยค่ะพอหรือยังเด็กๆพอหรือยังคะเอาขออีก1คนก็แล้วกันนะคะปรบมือหนึ่งครั้งใครไวใครได้คนนั้นได้ตอบนะคะเอามือกอดอกหลับตานะคะไม่มีใครเห็นนะคะนอกจากครูแอร์คนเดียวนะนับเลข1 2 3ยกน้องปีโป้ค่ะน้องปีโป้คะถ้าเราจะประดิษฐ์หน้ากากน้องปีโป้จะประดิษฐ์เป็นอะไรดีคะ
1: กระต่ายค่ะ
0: เป็นน้องกระต่ายนั่นเองนะคะปรบมือให้น้องปีโป้หน่อยเชิญรับรางวัลค่ะเดี๋ยวครูแอร์จะแจกปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทีนี้เด็กๆอยากได้กันทุกคนใช่ไหมคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะเด็กๆที่อยู่ห้องต้นทางนะคะก็สามารถรับสติกเกอร์กับครูแอร์ได้นะคะส่วนเด็กๆที่อยู่ปลายทางนั้นก็สามารถรับสติกเกอร์กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เราแจกของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะทำยังไงดีคะทำยังไงดีเอ่ยเสกกลับนั่นเองนะคะเด็กๆมีพลังไหม
2: ไม่มี

0: แต่ครูแอร์มีไหมมีนะคะฉะนั้นช่วยครูแอร์นับเลขหน่อยค่ะ1 2 3โอมรางวัลจงหายไปว้าวโอ้โหเด็กๆพลังของครูแอร์เป็นยังไงคะวิเศษไหม
1: ว
0: ิเศษมากๆเลยนะคะสามารถเสกอะไรมาก็ได้แล้วเสกอะไรให้หายไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กันบ้างนะคะในการทำหน้ากากหันษาของเรานั้นนะคะจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะคะเด็กๆอย่างที่หนึ่งเลยค่ะตอบเสียงดังๆเลยคืออะไรคะ
1: กระดาษเทา
0: เก่งมากนะคะเรียกว่ากระดาษเทาขาวนั่นเองนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยการสองสีนะอีกด้านนึงจะเป็นสีเทาแล้วก็อีกด้านนึงเป็นสีอะไรคะเป็นสีขาวแต่ถ้าไม่มีกระดาษสีเทาขาวนะคะเด็กๆก็สามารถใช้กระดาษสีก็ได้นะคะจะมีสีเทาหนึ่งด้านแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นสีก็มีนะคะเด็กๆแล้วแต่เด็กๆจะเลือกใช้เลยนะคะแต่ถ้าวันนี้เด็กๆคนไหนได้เตรียมกระดาษสีเทาขาวมานะคะก็สามารถใช้สีในการระบายให้เกิดสีสันได้นั่นเองค่ะต่อไปนอกจากกระดาษแล้วมีอะไรอีกเด็กๆช่วยกันดูค่ะ
1: กันไกล
0: ตอบดังๆเลยคืออะไรคะ
1: ก
0: ันไกลนะคะกันไกลนี้ใช้ทำอะไรครูแอร์บอกทุกชั่วโมงใช้ในการตัดนะคะแล้วเน้นย้ำเด็กๆตลอดเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะในการใช้กันไกลนั้นเด็กๆต้องใช้อย่างยังไงคะ
1: ระ
0: วัดระวังนะคะเพราะว่ากันไกลนั้นเป็นของมีคมนั่นเองนะคะเด็กๆใช้อย่างระมัดระวังนะคะนอกจากกันไกลแล้วมีอะไรอีกคะตอบดังๆเลยค่ะสิ่งนี้ก็คือดินสอนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆนั้นขาดไม่ได้เลยดินสอในงานประดิษฐ์ใช้ทำอะไรคะใช้ในการร่างแบบหรือว่าร่างเส้นนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรในการตัดตามเส้นนะคะดินสอแล้วก็ต้องมียางลบด้วยนะคะเด็กๆคะต่อไปนอกจากดินสอแล้วมี
1: ไม
0: ้บรรทัดไม้บรรทัดใช้ทำอะไรเอ่ยใช้อะไรนะคะก็คือใช้วัดขนาดหรือว่าใช้ในการตีเส้นหรือว่าขีดเส้นนั่นเองนะคะไม้บรรทัดเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยเด็กๆถ้าเราต้องการเส้นตรงถ้าเด็กๆใช้มือขีดเลยเป็นยังไง
1: เบ
0: ี้
1: ยว
0: ไม่ตรงนะคะฉะนั้นเราต้องใช้ไม้บรรทัดนั่นเองนะคะนอกจากไม้บรรทัดแล้วมีอะไรอีกเด็กๆวันนี้มีเชือกด้วยนะเชือกจะใช้ทำอะไรในการทำหน้ากากของเราเก่งมากๆเลยนะคะทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสำหรับเชือกนั้นนะคะเราก็จะใช้ในการผูกหน้ากากของเรานะคะแล้วก็มัดติดกับหน้าของเรานั่นเองนะคะเด็กๆเตรียมเชือกมาไม่เอ่ยเตรียมมานะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางค่ะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาได้ครบนะคะก็สามารถบวกคะแนนเพิ่มได้เลยค่ะนอกจากเชือกแล้วมีอะไรอีกคะลูกมีอะไรอีก
1: ที่เจาะกระดาษ
0: ที่เจาะกระดาษนะคะสำหรับที่เจาะกระดาษนี้นะคะคุณครูปลายทางอาจจะมีห้องละ1อันก็ได้นะคะสามารถให้คุณครูปลายทางนั้นช่วยในการเจาะก็ได้นะคะต่อไปนอกจากที่เจาะกระดาษแล้วก็ยังมีดินสอสีเด็กๆจำเป็นมากเลยถ้าวันนี้เราใช้กระดาษสีเทาขาวใช่ไหมคะดินสอสีเราก็จะใช้ในการระบายสีหน้ากากของเรานั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราทำน้องกบเราก็ควรจะระบายสีอะไรคะสีเขียวนั่นเองนะคะถ้าเราทำน้องกระต่ายเราจะระบายสีอะไรเอ่ยสีชมพูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเบื้องต้นนะคะเด็กๆว่าการใช้ดินสอสีนี้จำเป็นมากๆเลยนะคะในการทำงานของเราวันนี้ค่ะต่อไปค่ะอย่างสุดท้ายของเราก็คือ
1: สี
0: เมจิกบอกทุกชั่วโมงเลยใช้ทำอะไรคะใช้ในการตัดอะไรเอ่ยตัดเส้นนะคะของชิ้นงานที่เราทำนั่นเองนะคะก็จะมีความเด่นชัดขึ้นมานะคะมีใครไม่มีสีเมจิกมีไหมคะก็มีบางคนที่ไม่มีนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้ครูแอร์ก็จะให้ยืมกับเพื่อนๆที่อยู่โต๊ะข้างๆนั่นเองนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งอปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมอมมะนาวค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะตั้งใจฟังครูแอร์นะคะต่อไปนะคะครูแอร์ก็จะมีตัวอย่างมาฝากเด็กๆนะคะสำหรับตัวอย่างนั้นจะเป็นอะไรเด็กๆตื่นเต้นไม่เอ่ย ตื่นเต้นนะคะเด็กๆคะตอนนี้ครูแอมมีตัวอย่างหรือยังคะมีหรือยังเอ่ยครูแอมมีตัวอย่างหรือยังคะยังไม่มีนะคะฉะนั้นเราจะใช้วิธีไหนอีกแล้วคะ
1: เ
0: สกขึ้นมาเด็กๆนับเลขเลยค่ะ1 2 3โอมตัวอย่างจงออกมาโอ้โหเด็กๆคะพลังของครูแอร์นั้นเป็นยังไงคะวิเศษไหม
1: ว
0: ิเศษมากๆเลยนะคะตอนนี้ครูแอร์เสกอะไรมาให้เด็กๆได้ดู
1: ตัวอย่างนะคะ
0: ตัวอย่างหน้ากากของเรานั่นเองนะคะไปดูคนที่1กันเลยค่ะน้องทีได้อะไรคะเป็นหน้ากากอะไรเอ่ยหน้ากากอะไรนะคะหน้ากากแมวนะคะแมวร้องยังไงเอ่ย
1: แมว
0: เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะหน้ากากอย่างที่2เป็นรูปอะไรคะน้องอะไรเอ่ยน้องกระต่ายน้องกระต่ายทำท่ากระโดดให้ดูหน่อยค่ะดึงอีกรอบนึงดึงน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปคนสุดท้ายค่ะเป็นอะไรคะ
1: นก
0: เป็นนกนั่นเองนะคะนกมีท่าไหมนกบินให้ดูหน่อยค่ะว้าวนกหรือว่ากระหังนะคะเอาละค่ะเด็กๆดูหน้ากากแล้วเป็นยังไงคะน่ารักไหม
1: น
0: ่ารักทีนี้เรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างเอ่ยมีเชือกมี
1: ก
0: ันไกลมีกระดาษสีมีอะไรอีกคะ
1: ที
0: ่จอกกระดาษแล้วที่ใช้ติดคืออะไรคะ
1: กาว
0: แล้วสีดำๆตรงนี้คือปากกาเมจิกนั่นเองหรือว่าสีเมจิกนะคะเด็กๆคะดูแล้วคิดว่าตัวเองทำได้ไหมทำได้นะคะทีนี้เด็กๆคะวันนี้ครูแอร์ไม่ได้กำหนดโจทย์นะว่าเด็กๆนั้นจะต้องทำหน้ากากออกมาในรูปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะน่ารักสุดๆไปเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อเราดูตัวอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูแอร์จะเอาตัวอย่างไปเก็บแล้วจะทำยังไงดีคะวันนี
1: ้
0: เสกอีกแล้วนะคะนับเลข1 2 3โอมตัวอย่างจงหายไปโอ้โหเด็กๆคะตอนนี้ตัวอย่างของครูแอร์ก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆสำหรับกิจกรรมนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆคะไปดูในส่วนของบทบาทของคุณครูปลายทางก่อนนะคะรบกวนคุณครูนั้นควบคุมดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นก็สามารถวัดประเมินผลแล้วก็ให้คะแนนเด็กๆได้เลยนะคะในส่วนของนักเรียนนะคะนักเรียนจะชมการสาธิตการทำหน้ากากหันษาจากครูแอร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติหน้ากากของตนเองนะคะตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะตอนนี้เราก็ไปดูในส่วนของการสาธิตจากครูแอร์กันเลยค่ะเด็กๆคะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็มาชมการสาธิตจากครูแอร์กันก่อนนะคะและสิ่งที่ครูแอร์จะเลือกทำในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือนี่เลยค่ะหน้ากากน้องแมวนั่นเองนะคะวิทย์เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะคะรวมไปถึงขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะเด็กๆที่เด็กๆเห็นอยู่นะคะก็จะได้แก่สีเมจิกนะคะมีคัตเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของดินสอค่ะกรรไกรกาวนะคะแล้วก็ที่จอกกระดาษและสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของกระดาษสีนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ครูแอร์จะใช้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะได้แก่สีส้มนะคะสีน้ำตาลแล้วก็สีชมพูนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของตัวน้องแมวนะคะครูแอร์ก็จะเลือกใช้ในส่วนของสีส้มนะคะสำหรับวิธีการทำค่ะเราก็จะนำดินสอนะคะมาร่างแบบได้เลยค่ะเด็กๆเราก็จะวาดเป็นรูปแบบนี้นะคะเหมือนที่เด็กๆได้เห็นอยู่เลยนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางอาจจะวาดแบบให้เด็กๆก่อนนะคะแล้วก็สามารถนำมาทาบลงแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแอร์จะเลือกวิธีการร่างก่อนนะคะวาดแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสำหรับขั้นตอนนี้นะคะจำเป็นมากๆเลยที่เด็กๆนั้นจะต้องร่างแบบก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราร่างเสร็จแล้วเราค่อยตัดนะคะ

อันนี้ก็คือในส่วนของหนวดน้องแมวนั่นเองนะคะเด็กๆประมาณนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเด็กๆครูแอร์ก็จะใช้สีเมจิกนะคะในการลงเส้นค่ะก็จะเห็นเส้นนะคะชัดขึ้นมาแบบนี้นะคะ

ำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆต้องทำอย่างระมัดระวังนะคะเราอาจจะทำแล้วออกนอกเส้นได้นะคะอาจจะทำให้ชิ้นงานของเราออกมาไม่สวยนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ทำการตัดนะคะวิธีการตัดนะคะเด็กๆง่ายๆเลยนะคะเราก็จะตัดตามรอยเส้นนะคะเราอาจจะให้เหลือขอบเพียงเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะ

ัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆจนเสร็จเลยนะคะเด็กๆคะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราก็เก็บกระดาษที่เราตัดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆสังเกตว่าตอนนี้นะคะขาดในส่วนของดวงตานั่นเองนะคะครูแอร์ก็จะใช้อุปกรณ์ง่ายๆเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือฝาของขวดน้ำนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถวางลงไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการขีดลงไปนะคะแบบนี้เลย1ข้างแล้วก็อีก1ข้างนะคะดวงตาของน้องแมวนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้างนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นเราก็ลงปากกาอีก1รอบนะคะหรือว่าสีเมจิกของเรานั่นเองค่ะ

แบบนี้นะคะเมื่อเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของคัตเตอร์นั่นเองนะคะในการกรีดนะคะกรีดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นค่ะเมื่อเรากรีดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของกรรไกรนะคะในการตัดนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางนั้นอาจจะให้คุณครูนั้นช่วยนะคะในส่วนของขั้นตอนนี้ก็ตัดได้เลยค่ะ

หลังจากนั้นค่ะครูแอร์ก็จะตกแต่งนะคะในส่วนของใบหูนะคะแล้วก็จมูกนั่นเองนะคะเดี๋ยวทำในส่วนของใบหูกันก่อนนะคะสำหรับใบหูนะคะครูแอร์จะใช้กระดาษสีชมพูนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดเพียงเล็กน้อยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วก็เก็บกระดาษค่ะหลังจากนั้นนะคะหูจะต้องมีด้วยกันสองข้างนะคะเราก็ทำการพับครึ่งได้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สีค่ะในการวาดอีกเช่นเคยนะคะหรือว่าสีเมจิกของเด็กๆนั่นเองนะคะวาดในลักษณะแบบนี้เลยเป็นหูของน้องแมวนะคะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆประมาณนี้หลังจากนั้นก็ตัดเช่นเดิมค่ะอันนี้ครูแอร์จะไม่เอาเส้นนะคะเด็กๆจะให้เส้นอยู่ด้านนอกนะคะจะตัดเส้นออกแบบนี้ค่ะเราก็จะได้หูในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ลองเอามาทาบดูนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็คืออีกหนึ่งอย่างก็คือในส่วนของจมูกนั่นเองนะคะจมูกเราก็วาดอีกเช่นเคยนะคะครูแอร์ก็จะใช้กระดาษสีน้ำตาลนะคะวาดแบบนี้เลยเป็นจมูกของสัตว์นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำการตัดค่ะ

ค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆหลังจากนั้นค่ะก็ลองทาบดูนะคะก็จะได้ประมาณนี้เมื่อเราได้ครบทุกอย่างแล้วนะคะเด็กๆเราก็ทำการทากาวได้เลยนะคะวิธีการทากาวนะคะครูแอร์บอกทุกชั่วโมงเลยว่าให้ทาอย่างระมัดระวังนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆทาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะถ้าทาเยอะจนเกินไปกระดาษเราอาจจะฉีกขาดได้นะคะแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะตรงนี้นะให้ตรงเลยนะคะหูก็เช่นเดียวกันค่ะทาด้วยกันทั้งหมด2ข้างเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะอีกข้างนึงนะคะทาเหมือนกันเลยทากาวแล้วก็แปะลงไปแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะเรายังขาดอะไรอีกคะในส่วนของเชือกนั่นเองนะคะในการเจาะเชือกเราก็จะใช้ในส่วนของที่เจาะกระดาษนั่นเองนะคะเจาะลงไปได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะเด็กๆเจาะลงไปค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนของการร้อยเชือกนั่นเองนะคะอันนี้ครูแอร์ก็จะมีเชือกมาให้เด็กๆแล้วนะคะเราก็ทำการผูกแล้วก็ร้อยได้เลยค่ะทำแบบนี้นะคะเด็กๆสอดขึ้นมานะคะจากด้านล่างนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการผูกเราอาจจะผูกไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนั้นสามารถช่วยเด็กๆได้เลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะทำอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้างเลยนะคะ

แล้วก็พลิกกลับด้านนะคะเด็กๆตอนนี้นะคะน้องแมวของครูแอร์ขาดอะไรเอ่ยหนวดนั่นเองนะคะเราก็จะใช้สีเมจิกของเรานะคะในการวาดหนวดนั่นเองนะคะครูแอร์จะวาดข้างละ3เส้นนะคะแบบนี้น่ารักหรือยังคะเด็กๆน่ารักนะคะฉะนั้นเด็กๆขาอันนี้ก็คือหน้ากากที่ครูแอร์ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะมีลักษณะเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูแอร์ก็จะนำหน้ากากนี้นะคะไปใส่เล่นกับเด็กๆนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆขั้นตอนยุ่งยากไม่เอ่ยไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วก็น่ารักอีกด้วยนะคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ำหรับตอนนี้นะคะเวลาของเรานั้นก็หมดแล้วนะคะเด็กๆใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็นำผลงานนะคะไปส่งกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะส่วนเด็กๆที่อยู่ห้องต้นทางนะคะก็ส่งกับครูแอร์ได้เลยนะคะแล้วครูแอร์ก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะสำหรับกิจกรรมนั้นเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมร่วมสนุกนะคะกิจกรรมร่วมสนุกนี้ให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะถ่ายรูปคู่กับผลงานของตนเองนะคะหลังจากนั้นก็ส่งมาตามที่อยู่อีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะก็คือการประดิษฐ์หน้ากากหันษาจากเศษวัสดุเหลือใช้เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้มีนิสัยประหยัดนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรานั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือแสนสนุกนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือกระดาษสีกาวกรรไกรไม้บรรทัดสีเมจิกและของตกแต่งนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะเด็กๆคะครูแอร์ก็มีผลงานชั้นต้นทางนะคะมาฝากเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเวลาของเรานั้นก็หมดลงแล้วนะคะครูแอร์แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ห้องต้นทางพร้อมด้วยหน้ากากน่ารักวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หิวปะ
5: หิวหิวไม่ไหวแล้วเนี่ย
4: ไป
5: เดี๋ยวนี่ใจคอจะไปโดยไม่เชิญกันเลยใช่ปะเนี่ย
4: ไม่ไหวแล้วเนี่ยหิว
5: ไม่ต้องเลยเดี๋ยวเราทำให้กินเองไม่ต้องไปไหนไกล
4: โบ๊ทเนี่ยนะจะทำให้กิน
5: เออฉันไปกินก็ได้นะกินกินกินอ่ะงั้นเราไปดูตู้เย็นกันดีกว่า
4: ไปไปไปไป

0: โอ้โหทำไมของกินเยอะขนาดนี้เนี่ยอยู่คนเดียวจริงปะเนี่ย
1: มาอยู่คนเดียวจริง
0: ๆว่าแต่จะทำอะไรให้กินเนี่ย
1: เมนูง่ายๆดีต่อสุขภาพเหมาะกับการสอบด้วยนะ

0: ไข่พาทิสซอสยำปลากระป๋อง
1: ว้าว
2: น่ากินมาก
3: หอมด้วยอ่ะโหมันเยอะจังอ่ะบอสบอสกินคนเดียวเลยเหรอ
2: ดูออกมาสาวก็

0: ี่เลยมาแล้ว
1: อะไรอ่ะ
2: อะไรอ่ะ
0: มันคือโลสองสหายชิมชิมชิม
1: อยากกินของหวานอ่ะ
2: เฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะอยากกินคุกกี้อ
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอยากกินเฟรนช์ฟรายด้วย
0: อาหารพวกนั้นอ่ะมันขัดขวางการทำงานของสมองไปกินของที่เราเตรียมไว้ให้ดีกว่าอยากรู้ไปหยิบในตู้เย็นให้หน่อยดิ

0: มันคือโยเกิร์ตกล้วยหอมธัญพืชต้องลองชิมชิมเลยอร่อยไหม
1: อร่อย
0: ถ้ากินเป็นอาหารเช้าก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย
1: อร่อยจนไม่อยากกินที่หมดเลยอ่ะอยากกินอีกอ่ะ
2: จะเก็บไว้กินใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่อยากกิน
1: ไม่อยากกินอร่อยจนหมดทานเลยมันอร่อย

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็เห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยก็เคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานแล้วนะครับก็จะทําให้ฝนเนี่ยไปเน้นหนักทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับสำหรับคลื่นลมช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างเบานะครับโดยอ่าวไทยเนี่ยขึ้นประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรอันดามันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2 เมตรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่10นะครับในวันที่9เนี่ยฝนก็จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับสําหรับวันที่10เนี่ยความรุนแรงเนี่ยก็เหลือเน้นอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับความรุนแรงก็ลดลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนเนี่ยให้ 30% นะครับอาจมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสและภาคกลางฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้อยู่บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มเหลือน้อยลงนะครับฝน 30% จะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% อาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศา

ซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝน 60% นะครับอาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ยังให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณาของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ็กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นเบลริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาเบลริงอยู่

0: นั้น
1: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
2: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
2: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
1: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอสมอออกจากปากอ่าวสยาม
3: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
4: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
4: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
3: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งบางข้าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์

0: ิฐิทะลุมิติมายาตอนที่47พบ
1: ลิฟนี่จะพาเราไปถึงไหนกันเนี่ย
2: นั่นสิอยากรู้แล้วว่าด่านต่อไปคือด่านอะไร
3: ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ2ด่านแรกนั่นแหละด่านชรามรณะกับด่านชาติ
1: ใช่ๆๆๆ ชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันเพราะมีชาติคือความเกิดเราถึงต้องแก่ต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นได
3: ้งั้นด่านต่อไปเราคงได้รู้แล้วว่าทำไมถึงมีการเกิดได้เว้ยเจ้าเด็กนั่นอีกแล้วฮะนี่จิ๊กๆๆเ
2: ฮ้ยหยุดนะเจ้าหัวเม่นทำอะไรของเจ้าเนี่ยเฮ้ย
3: มาอยู่บนเวทีแสดงอะไรกันเนี่ย
1: หรือว่าด่านนี้ต้องแสดงละครเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
2: ฮะข้าเล่นละครไม่เป็นนะ
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครแห่งพบที่ที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโชว์พิเศษประจำวันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงหน่อย
4: เย้
3: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้ง3มีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าแค่อยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างขออภัยที่ข้าไม่ได้แนะนำก่อนดนตรีมา

0: ่อนจะเริ่มแสดงข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าอยากได้อยากเป็นอะไรกันบ้าง
1: ข้าอยากได้ซาลาเปา
0: ได้ทันทีพบจัดให
1: ้หุยได้จริงๆด้วยอร่อยจังเลย
0: อย่าบอกนะว่าจะให้เรามาเล่นมายากลด้วยอ่ะ
2: ข้าไม่อยากเล่นนะข้าอยากเป็นคนดู
0: อยากเป็นคนดูได้เป็นทันทีพบจัดให
3: ้เฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ย
0: บอกแล้วอยู่กับข้าจะเป็นอะไรก็ได้เป็น
1: จริงเหรองั้นข้าอยากเป็นราชาซาลาเปา
0: ได้เป็นทันทีพบจัดให
1: ้
0: อันนี้ข้าชอบอันนี้ข้าชอบ
1: เหมาะกับเจ้าปันมาก
2: จริงๆไม่ต้องแต่งแบบนี้เจ้าปันก็เหมือนซาลาเปาอยู่แล้วนะ
1: โอ้ยหมวกราชาซาลาเปา
0: ชอบไหมได้เป็นราชาซาลาเปาแบบนี
1: ้ชอบชอบมากเลยมีความสุขสุดๆไปเลย
0: ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของราชาซาลาเปาแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในภพอะไรมาก่อน
1: เฮ้ยกลับมาใส่ชุดเดิมแล้วหรอไม่
0: ตอนนี้เจ้ากลับมาอยู่ในภพของเพื่อนศิลาแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้ละ

0: ายังมีพบของนักเรียนด้วยนี่นา
1: ไปท่านอาจารย
0: ์ตอนนี้เจ้าอยู่ในพบของลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้ง3มีอะไรจะบอกท่านอาจารย์หน่อยไหม
1: ท่านอาจารย์ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาข้าออกไปที เอ้าหายไปไหนแล้ว
0: ยังไม่หมดนะเจ้ายังอยู่ในพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าด้วย
2: เจ้าปันหล่อและยังนิสัยดีข้าปลื้มถูกคนแล้ว
1: ส้มซ่ามาได้ไงเนี่ย
0: เป็นไงจ๊ะสนุกกับพบแล้วล่ะสินี่แหละสิ่งที่เจ้าเป็น
1: โหข้าเป็นอะไรตั้งมากมายขนาดนี้เลยเหรอเป็นทั้งราชาซาลาเปาเป็นเพื่อนศิลาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เป็นไอดอลของส้มซ่าด้วย
2: คนเราเป็นได้ตั้งหลายภพจริงๆจะว่าไหมศิลา
3: เว้ย
4: งำงำงำเป็นราชาซาลาเปานี่ก็ดีเหมือนกันแฮะ
2: อะไรกันศิลาเจ้าก็เป็นไปด้วยเหรอเนี่ย
4: เจ้าพวกนี้โดนหลอกซะสนิทว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แบบนี้ได้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทตลอดไปแน่นี่ภพที่เจ้าเห็นน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภพมนุษย์เท่านั้นนะยังมีภพอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีก
0: เอ๊ะยังมีภพอะไรอีกหรอกามภพยังไงล่ะ
4: กามภพเป็นยังไงเนี่ย
0: กามภพก็คือภพของผู้ที่ยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งภพที่ดีและภพที่น่ากลัว
2: ภพที่ดีเป็นยังไงอ่ะข้าอยากรู้
0: ก็ถ้าเจ้ามีจิตใจดีมีเมตตาใจก็สร้างภพที่ดีเหมือนเทวดาแบบนี้ไง
1: ฮะเอ้ย
2: ว้าวเจ้าปันมีปีกเหมือนเทวดานางฟ้าเลย
0: แล้วยิ่งถ้ามีสมาธิสูงมากๆใจก็สร้างภพแบบพรหม
1: ฮะ
0: แต่ใจมนุษย์น่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดตอนนี้ภาวะของใจอาจดีงามแต่ถ้าอยู่ๆเกิดความคิดชั่วขึ้นพบในใจก็เหมือนอบายภูม
1: ิ เอ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมร้อนอย่างกับไฟเผาแน่
0: ถ้าใจโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอก็เป็นพบเปรต
1: ไอ้อะไรอยู่บนหน้าคะ
4: หน้าเจ้าปันตลกชะมัดเลยอ่ะ
0: ถ้าใจไม่มีความละอายทำสิ่งชั่วร้ายได้หน้าตาเฉยก็เป็นภพเดรัจฉาน
2: เว้ยศิลาหน้ากลายเป็นสัตว์ไปแล้ว
4: ไม่นะข้าไม่อยากอยู่ในภพนี้
0: ทีนี้เจ้าคงเข้าใจภพแล้วสินะเหล่านักเดินทางทั้งสาม

0: จบแล้วหรองั้นภารกิจที่นี่ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมเย้เย้เย้เย้ไปด่านอื่นต่อกันเถอะ
1: รีบเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวประตูปิดก่อนไม่รู้ด้วยนะทีนี้พวกเจ้าก็จะอยู่ในโรงละครแห่งพบเป็นเพื่อนข้าตลอดไป
2: รีบจะปิดแล้วพวกเราวิ่งเร็ว
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: รอข้าด้วยอย่าวิ่งเร็วข้าหนักพุง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันและกันก็ผ่านด่านของภพได้สำเร็จในด่านต่อไปจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรศิลป์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่า

นวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: แต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไกลมารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาน้ำผึ้งที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทจากผึ้งน้อยมหัศจรรย์อย่างผึ้งชันโรงผึ้งไซส์จิ๋วแต่สรรพคุณไม่จิ๋วจริงๆและไปกินขนมชื่อไทยๆแต่หน้าตาเหมือนเมอแรงขนมของฝรั่งอย่างขนมโสมนัสที่ปัจจุบันนั้นหากินยากและแทบไม่มีใครรู้จักและในวันนี้ผมจะเอาน้ำผึ้งหวานๆรสชาติหอมๆมาทำอาหารเหนือจะเป็นอาหารจานเด็ดอะไรห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับขนมโสมนัสนะครับมีวิธีการทำคล้ายกับขนมฝรั่งอย่างเมอแรงครับคือการนำไข่ขาว2ฟองกับน้ำตาลทรายละเอียด1ถ้วยครึ่งมาตีผสมกันจนขึ้นฟูแต่ขนมโสมนัสจะแตกต่างจากเมอแรงยังไงต้องไปถามพี่อ๋อยกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขนมโสมนัสทำไมชื่อมันดูเศร้าจังอะพ
1: ี่โสมนัสยินดีค่ะไม่ใช่โสมนัสโสมน
0: ั
1: สอ๋อ
0: แปลว่ายินดีโอ้ยตกภาษาไทยตั้งแต่เด็กเลยอ๋อโสมนัสที่หมายถึงยินดี
1: จ้าจะเป็นขนมในงานแต่งงานงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ประมาณเนี้ย
0: หลังจากตีจนเข้ากันดีแล้วนะครับพี่อ๋อยก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชาครับขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมพี่อ๋อยช่วยเอาตะกร้อชูนิดนึงอันนี้คือตะกร้อแบบโบราณจริงๆนะที่เราจะเจอกันจะเป็นแบบสแตนเลสแล้วก็เป็นเนี่ย
1: เขาเรียกไม้กระทุ้งไข่อ
0: ันนี้เรียกไม้กระทุ้งไข่อันนี้คือโบราณแท้ๆคุณผู้ชมทำจากทองเหลืองพี่ใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวช่วยอะไรครับ
1: มันเป็นกรดอ่ะช่วยให้มันกรอบขึ้น
0: ครับก็ตีให้เหนียวนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มะพร้าว
0: ใส่มะพร้าว
1: มะพร้าวที่เราคั่ว
0: ขาว
1: ค่ะแล้วเราก็คั่วให้กรอบ
0: อ๋อคั่วด้วยต้องไปคั่วก่อนด้วยคือขนมโสมนัสเนี่ยคุณผู้ชมถ้าผมอธิบายนิดนึงนะครับมันคือขนมโบราณตั้งแต่สมัยท้าวทองกิบม้าแหละก็คือได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสทีนี้เวลาเราพูดถึงขนมที่มาจากโปรตุเกสเราจะนึกถึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดตระกูลทองสารพัดทองที่ใช้ไข่แต่ว่าเขามักจะใช้แค่ไข่แดงขนมโสมนัสเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาไข่ขาวที่เหลือจากการทำขนมต่างๆนั่นแหละมาทำเป็นขนมอันนี้นะครับผมเอ้าพี่แล้วปกติขนมโสมนัสมันคล้ายๆกับเมอแรงแปลว่ามันต้องใช้การอบ
1: ใช่ๆค่ะ
0: เอาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่มีเตาอบเขาทำยังไงอ่ะ
1: ใช้เตาถ่านผิง
0: ใ
1: ช้เตาถ่านแล้วก็ใช้ถ่านแผ่นสังกะสีวางบนเตา
0: แล้วก็เอาถ่านไว้ข้างบนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วก็เอาถ่านที่วางแล้วก็เอาสังกะสีวางแล้วก็
0: แล้วก็ถ่านมาวางข้างบน
1: ใช่จะใช้กับมะพร้าวอะค่ะส่วนมากจะใช้
0: โอ้นี่เนียนแล้วอ๋อหยอดธรรมดาแบบนี้เลยไม่ต้องใส่ตัวบีบ
1: มันแรงไม่ต้องค่ะ
0: แล้วมันมีสูตรอื่นบ้างไหมมีแบบถ้าไม่ใส่มะพร้าวใส่อย่างอื่นอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
1: ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ไม่ใช่โสมนัสมันก็เป็นมือแรงอ
0: ่
1: ะ
0: ถ้าใส่แอลมอนด์ก็เป็นมือแรงแอลมอนด์
1: ใช่ใช่ประมาณนั้นคืออันนี้มันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วค่ะมะพร้าวเรามีในสวนไข่ขาวก็เวลาเราทำทองหยอดไปทองไข่ขาวจะเยอะมากเราก็เอามาดัดแปลง
0: แล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณเนาะครับผมแล้วพอทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาเข้าเตาอบลมร้อนนะครับใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ50องศาประมาณ2ชั่วโมง

0: ันนี้ก็คือขนมโสมนัสที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พออบด้วยเตาอบลมร้อนอยู่2ชั่วโมงก็จะได้หน้าตาแบบนี
1: ้เป็นเบรกทานกับกาแฟอาหารว่างช่วงบ่าย
0: อร่อยคุณผู้ชมมันเหมือนเมลแรงมันกรอบแล้วมันจะมีความหนึบแบบของน้ำตาลกับไข่อะแต่ว่ามันจะมันมะพร้าวพอไปขายต่างชาติก็เป็นแบบไทยเมลแรง
1: ใช่ใช
0: ่และอันนี้คือเครื่องดื่มพิเศษอะไรครับพี
1: ่อันนี้เป็นน้ำมันเบอรี่ค่ะ
0: แล้วไงพี่ต้องให้

0: ากินกับน้ำผึ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมผมถึงรู้ว่ามันเป็นน้ำผึ้งมันมีผึ้ง
1: อยู่ฉันจะลองติดอยู่เลย
0: นี่มันอยู่ที่ขอบถ้วยเลยครับคือมาปุ๊บก็รู้เลยครับว่ามันคือน้ำผึ้งดูสิสุดยอดเลยเพราะว่าน้ำมัมบูรี่พี่อ่ะเป็นมัมบูรี่แท้ๆที่ไม่ใส่น้ำตาลเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดพี่มีชานโรงมาตอมน้ำผึ้งพี่เยอะแบบนี้แปลว่าพี่ต้องเลี้ยงไว้แถวนี้หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงที่นี่เลยเหรอ
1: เราเลี้ยงไว้ประมาณ50กล่องค่ะ
0: เลี้ยงไว้กล่องมันไม่ได้เป็นลังเหรอ
1: ไม่เราเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเรียกเป็นกล่องเหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าผึ้งเนี่ยจะเรียกเป็นลังนาลงจะเรียกเป็นกล่อง
0: เดี๋ยวกล่องเนี่ยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เล็กแค่นี้เองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่อ๋อยเลี้ยงหรือมันมาอยู่เองตามธรรมชาติอ๋อพี่อ๋อยเลี้ยง
1: อันนี้เราเลี้ยงแล้วก็
0: แล้วพี่อ๋อยไปเอาพันธุ์มาจากไหนอ่ะ
1: ศูนย์พึ่งที่จันทบุรี
0: ตอนแรกเอามามันเอามา1เขาเรียกอะไรไม่รู้
1: 1กล่อง
0: 1กล่อง
1: แล้วเราก็มาแยกขยาย
0: มาแยกมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเอง
1: ใช่ใช
0: ่แต่ทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงพึ่งหรือเลี้ยงชานโรงเนี่ยเราจำเป็นแบบคนเลี้ยงพึ่งบางทีเขาก็ต้องอยู่ในสวนลำไยต้องมาที่มันมีดอกมีน้ำหวานแล้วของพี่มันคืออะไรอ่ะสวนพี่มันมีแต่เนี่ยมะกรูดอะไรเงี้ย
1: เกษตรผสมผสานค่ะ
0: ครับผม
1: มะกรูดก็มีดอกมีดอกมะกรูดดอกมะนาวดอกส้มโอแล้วก็หัวปลี
0: อ๋อแปลว่ามันเป็นดอกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพืชที่มีรสหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ดอกหัวปีนี่คือกล้วยใช่ไหม
1: ก็คือหัวปีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แล้วมะนาวมันก็กิน
1: กินค่ะ
0: แล้วอย่างนี้น้ำผึ้งมันจะเปรี้ยวไหม
1: ออกเปรี้ยวนิด
0: อ๋อเหรองั้นแปลว่าในแต่ละกล่องพี่เนี่ยอาจจะรสไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างอันนี้อยู่ใกล้มะนาวก็จะออกรสเปรี้ยวอ๋อถ้าเกิดกล่องนู้นไปอยู่ใกล้กล้วย
1: มันก็จะ
0: เป็นรสกล้วย
1: มันก็จะออกหวาน
2: ชานโรงนะครับถือเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยที่มีขนาดเล็กครับชอบเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรดอกไม้มาใช้เป็นอาหารเหมือนผึ้งทั่วไปครับแต่ชานโรงนั้นไม่มีเหล็กไงครับเลยไม่สามารถต่อยได้นั่นเองชานโรงมักจะอาศัยอยู่ตามโพรงไม้โพรงใต้ดินตามบ้านเรือนและที่สำคัญนะครับชานโรงมีบทบาทในการช่วยผสมเกสรให้พืชผลทางการเกษตรช่วยให้พืชติดผลมากขึ้นนั่นเองครับ
1: แล้วก็ดอกที่เขาชอบมากที่สุดก็คือดอกรักแรกพบจะตอมเต็มเลยเพราะเกสรรักแรกพบ
0: เ
1: ยอะมาก
0: ดอกรักหรือดอกรักดอกรักแรกพบดอกรักเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: ไม่เหมือนด้วย
1: ใช่ค่ะจะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เกสรเป็นกำมะหยี่แล้วก็เยอะมาก
0: เฮ้ยไม่รู้จักอ่ะมันตอนนี้วันฤดูนี้มีไหม
1: มีค่ะ
0: ต้องขอไปดูกันแต่ตอนนี้มาดูอันนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดไม่รู้จักพี่อ๋อยต้องคิดว่าพี่อ๋อยเป็นเด็กช่างพกไขควงมาเข้าสวนด้วยพี่จะมาซ่อมอะไรครับผม
1: เอามาแค่รังค่ะ
0: เดี๋ยวมันต่อยหรือเปล่ามันอันตรายหรือเปล่า
1: ไม่อันตรายเขาจะกัดแล้วก็จะเจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อ๋อย
1: มา
0: ดิ
1: กลัวมากใช่ไหม
0: ต่อยไหมครับ
1: ไม่
0: ต่อยไม่อันตรายแต่เขาจะกัดแล้วก็เจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดตกลงต่อยไหมครับ
1: ไม่ต่อยต่อยกัดนี่คนละอย่างนะต่อยเขาใช้ก้นต่อยนะ
0: อ๋อ
1: ต่อย
0: คือต่อยใช้ก้นฝังเหล็กใน
1: ใช
0: ่อ๋อกัดนี่ใช้ปาก
1: ใช่อ๋อ
0: ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมโดนเพื่อนต่อยกับโดนเพื่อนกัดอะไรเจ็บกว่ากันก็ลองแยกดูแต่ว่าโดนเพื่อนต่อยเจ็บกว่าเออมันก็เจ็บทั้งนั้นแหละพี่อ๋อย
1: ผมก็
0: ดีก่อนแล้วเออไม่เจ็บเนาะแล้วน้ำผึ้งมันเก็บได้ทั้งปีเหรอพี
1: ่ก็ได้ทั้งปีค่ะเราก็จะเวียนกันเก็บอันนี้คือตัวพับริตตัวลังเราขายกิโลละ 3,000 ซึ่งเอาไปแปรรูปทำยาหม่องได้ทำเป็นยาอมบ้วนปากแก้ปวดฟันเหงือกบวมแผลในปากแล้วก็กดไหลย้อนได้
0: จริงเหรอแก้แบบแปะแก้ร้อนในได้เหรอพ
1: ี่ได้เดี๋ยวตักให้ชิมนะคะว่าน้ำผึ้งชานโรงของ
0: กินได้เลยเหรอพี
1: ่ได้เลยค่ะ
0: อันนี้ชิมแบบสดๆจากลังเลยนะคุณผู้ชมพี่อ๋อยพูดถูกเลยคือกินปุ๊บรู้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นรสน้ำผึ้งจากปีกล้วยก็คือกล้วยอยู่ตรงนี้เลยข้างหล
1: ัง ใช่ๆ
0: มันจะได้กลิ่นกล้วยหอมแล้วมันหวานแบบมันไม่ได้หวานจัดนะคุณผู้ชมมันหวานแต่ว่าผมว่าจุดเด่นมันคือความหอมคือเขาเอาน้ำผึ้งอะไรมามันจะหอมกลิ่นนั้นพี่อ๋อยทำไม
1: ของธรรมชาติ
0: มันตอมแต่พี่อ๋อยเยอะเลยผมไม่ค่อยตอมเลยเพราะผมตัวเหม็นหรือว่าไงพี
1: ่เขาชอบสีที่ทึบค่ะ
0: อ๋อถ้าสีเข้มเขาจะตอมเยอะ
1: และชานโรงเนี่ยเขาชอบอยู่ที่มืดเพราะฉะนั้นรูเขาเนี่ยจะต้องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ารูใหญ่ก็ไม่เข้าง
0: ั้นแปลว่าถ้าจะเลี้ยงชานโรงหนึ่งเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มืดๆหน่อย
1: ใช
0: ่แต่ก็ไม่ใช่แบบไปเลี้ยงไว้ในห้องมืดเลยใช่ไหมไม่ใช่
1: คือที่เนี่ยไม่ต้องมืดแต่ว่ากล่องเนี่ยก็คือต้องไปลักษณะ
0: อ๋ออยู่ในสวนอยู่ในอะไรได้แต่ว่ากล่องปิดให้สนิท
1: ใช่
0: ถ้ากล่องแบบโป่งๆแสงเข้าได้เขาจะไม่ชอบ
1: ใช่เขาจะไม่เข้า
0: และการเลี้ยงชันโรงเนี่ยมันมีศัตรูไหมแบบว่าบางทีเขาบอกว่าบางตัวมันมากินอย่างเงี้ย
1: มดเล็กเราต้องคอยดูเสาเนี่ยไม่ให้มดขึ้นมดกับปลวกถ้าปลวกเข้ารังเนี่ยมันกินน้ำหวานหมด
0: แล้วพี่มีวิธีทำยังไงให้มดไม่ขึ้น
1: ใช้จารบีทา
0: อ๋อจารบีทาไว้ก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเราเป็นออร์แกนิกหมดเลย
1: ค
0: ่ะอ๋อจารบีทาแล้วเหมือนมดมันจะลื่นอย่างเงี้ย
1: มดมันขึ้นไม่ได้มันเหนียวมันจะติดแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้
0: นี่คุณผู้ชมเห็นรอยจารบีนะ
1: ใช้จารบีทา
0: จารบีอ๋อภูมิปัญญาชาวบ้านสุดๆเลยครับพี่อ๋อยอย่างนี้ที่เราเห็นว่ามีชันโรงที่สวนพี่เนี่ยแปลว่าพวกนี้ไม่ชอบสารเคมีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดที่สวนไหนมีชันโรงไม่ว่าจะเลี้ยงเองหรือจะไปอยู่ตามธรรมชาติก็แปลว่าเขาก็ต้องเป็น
1: อินทรีย
0: ์เป็นอินทรีย์ปลอดสาร
1: ค่ะ
0: พี่นี่พาผมไปดูดีกว่าดอกรักแรกพบอ่ะแค่ฟังชื่อก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง

0: ันนี้คือดอกรักแรกพบเหรอครับผม
1: ใช่ค่ะเกสรเขาเยอะมากเลยเห็นไหมไอ้เหลืองๆปลายๆเนี่ย
0: ผมเนี่ยเป็นคนแพ้เกสรดอกไม้ถ้าดอกนี้นะผมไม่รอดแน
1: ่
0: น
1: ี
0: ่ใส่อันนี้อยู่แต่ว่าเกสรเยอะมากแล้วก็ดอกสวยมากพี่อ๋อยครับแล้วทำไมชนรงค์ถึงชอบต้นรักแรกพบเป็นพิเศษ
1: ตัวเกสรเนี่ยมันเยอะแล้วก็กลีบเลี้ยงดอกเนี่ยเป็นสีที่แบบดนใจอะไรอย่างเงี้ยสีมัน
0: สีอ่อนเกสรออกเหลืองๆอ่อนๆเขียวๆอ่อนเขาก็จะชอบพี่อ๋อยครับเห็นพี่อ๋อยแบบว่ามีชานรงค์เยอะๆก็น่าจะเก็บน้ำผึ้งได้เยอะก็คือขายเป็นน้ำผึ้งสดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นด้วยคร
1: ับ แปรรูปด้วยค่ะ
0: ครับมีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีสบู่เหลวสบู่ก้อน
0: ถามนิดนึงว่าอย่างสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งอ่ะมันมีข้อดียังไงครับ
1: มันทำให้ผิวเนียนนุ่ม
0: ผิวเนียนนุ่ม
1: กลิ่นหอม
0: ประมาณนั้นแล้วมีทำอะไรดีไหมพี
1: ่แล้วก็เป็นยาหม่อง
0: ยาหม่องยาหม่องเหมือนใช้ขี้ผึ้งแล้วก็ไปผสมกับสมุนไพรอื่น
1: ใช่
0: ก็เวลาโดนผึ้งต่อยก็เอายาหม่องขี้ผึ้งทา
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับหนามย่อเอาหนามบ่ง
1: เพราะตัวพระเบสของชานรงค์เนี่ยเขาจะมีตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้ว
2: ชานรงค์นั้นให้น้ำผึ้งที่มีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปครับถือเป็นน้ำผึ้งคุณภาพดีและเป็นน้ำผึ้งอินทรีย์นอกจากนี้ยังมีพ็อปพอลิสหรือว่าชันผึ้งก็คือส่วนที่เราบีบน้ำผึ้งออกไปแล้วและติดอยู่ตามขอบรังของชานรงค์มีลักษณะเหนียวข้นเป็นยางพ็อปพอลิสนั้นได้จากเกสรและยางไม้ที่เก็บได้จากดอกไม้และส่วนต่างๆของต้นไม้ผสมเข้ากับเอนไซม์ในน้ำลายผึ้งโดยมีไข่ผึ้งและส่วนประกอบอื่นๆปนเข้ามาพ็อปพอลิสถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางยาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในช่องปากได้ครับ
0: อันนี้คือวิธีเก็บน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวพี่อ๋อยทำให้ดูว่าเก็บยังไง
1: ค่ะอันนี้คือน้ำหวานนะคะเขาจะอยู่ในเม็ดเนี่ย
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไข่
1: ไม่ใช่ค่ะไข่คือตัวนี้
0: ถ้าไข่คือเม็ดเล็กๆ
1: ค่ะ
0: อันนี้อย่าไปโดนปล่อยเขาโต
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้คือน้ำผึ้งครับก็คือเอาตะหลิวเอาอะไรก็ได้ขูดเข้าไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อขูดออกเข้าไปแล้วก็เอามาคั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหจริงๆเวลาทำอะไรกับผึ้งนี่ต้องจับกับตัวชานรงค์นี่ต้องเบาๆเนาะต้องใจเย็นๆเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ไปรุนแรงไม่ได้นะนี่ตัวเล็กๆนิดเดียวก็คือตักมาแล้วก็เหมือนกับใส่ตะแกรงคั้นอย่างนี้อันนี้โหคั้นมาได้เยอะเลยระหว่างคั้นไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังเราเป็นวิวสวยๆคือจริงแล้วที่สวนของพี่เขาเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงผึ้งแล้วก็มีปลูกอะไรมากมายจริงแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นสถานที่ท่องถูกไหมครับ
1: เป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: เขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าถ้ามาแล้วนอกจากจะได้ดูสวนแล้วต้องมีของอร่อยให้กินแน่นอน
1: ใช่ค่ะที่นี่จะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านเป็นอาหารไทยโบราณ
0: อย่างเช่นเมื่อเช้าที่ผมชิมไปแล้วขนมอะไรนะ
1: ขนมสมมนัสค
0: ่ะอย่างนั้นก็คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็มีให้มีให้ชิม
1: ค่ะเป็นอาหารว่างนะ
0: หรือแบบนักท่องเที่ยวมาแบบอยากทำเองได้ไหม
1: สอนให้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: เอาละครับแล้วคราวนี้เราได้น้ำผึ้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารกันแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านด้วยวันนี้พี่จะทำอะไรนะครับ
1: วันนี้ก็แกงหมูใบมะดันค่ะ
0: เอาแล้วใบมะดันเอาที่ไหนอ่ะ
1: ที่ต้นเราปลูกไว้ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราต้องไปเก็บใบมะดันกันก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นน้ำผึ้งวันนี้ผมขอเดี๋ยวผมจะเอาน้ำผึ้งมาทำเป็นอาหารเหนือครับผมแล้วใบมะดันมันต้องเลือกยังไงอ่ะพี
1: ่เขาเรียกใบเพทราดค่ะ
0: ใบเพทราดคือใบที่ประมาณ 3-4-5 ไม่ใช่ใบแรก
1: ใช่ไม่แก่ไม่ออก
0: นี่นะครับใบเพสลัดก็คือตรงเนี้ย3ใบแรกเนี่ยมันเป็นอ่อนไม่เอาใบเพสลัดนี่ประมาณ4 5 6ตรงเนี้ยเอาแล้วพอเลยลงมาประมาณ7 8 9ตรงนี้ก็ไม่เอา
1: โอเค
0: ตรงนี้ถ้ารังเมื่อกี้เดี๋ยวทิ้งไม่เอายอดตรงนี้ไม่เอานี่เหลือแค่นี้ที่เอาอ
1: ัน
0: นี้คือเพสลัดตรงกลาง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับประมาณ 4-5 ใบแล้วทําไมต้องใช้ใบเพสลัดครับพี่อ๋อย
1: คือมันไม่แข็งมากแล้วก็ไม่นิ่มมากแล้วก็ความเปรี้ยวมันจะพอดี
0: อ้าวแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาบอกว่าตรงยอดอ่อนๆมันน่าจะอร่อยกว่าไม่ใช่หรอ
1: มันจะไม่เปรี้ยว
0: อ๋อมันไม่ได้เปรี้ยว
1: เราต้องการความเปรี้ยว
0: ต้องการรสเปรี้ยวจากมะด
1: ัน ใช่
0: เวลาเราเอาไปแกงเนี่ยมันจะแหลกไปเหมือนลูกมะดันไหมคือลูกมะดันเนี่ยเวลาเอาไปต้มไปอะไรมันจะเละไปเลยนะ
1: อันนี้ไม่เละค่ะ
0: ใบไม่เละ
1: ยังเป็นใบ
0: แต่ว่ามันก็ให้รสเปรี้ยวและกลิ่นหอมเหมือนกัน
1: ใช่ใช่อ๋
0: องั้นแสดงว่าถ้าผมอยากทำพวกแบบปลาทูต้มมะดันหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีลูกผมก็ใช้ใบแทนได้เหมือนกันสิ
1: ก็ได้เหมือนกันแต่ความอร่อยจะผิดกันเพราะว่าใบมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าลูก
0: อ๋อลูกมันจะเปรี้ยวมากกว่าต้องแบบเพิ่มมะนาวเพิ่มอะไรเข้าไป
1: ใช่
0: แล้วไปจิ้มน้ำพริกอะไรได้ไหมพี
1: ่ไม่ได้มันยางมันเยอะ
0: อ๋อยางมันเยอะต้องไปทำให้สุกเท่านั้น
1: ใช่
0: โอเคเดี๋ยวผมช่วยพี่อ๋อยเก็บอ
2: ได้ใบบานานกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่พี่อ๋อยจะมาโชว์จานเด็ดให้เราได้ชิมกันจานนี้เลยครับแกงหมูย่างใบมะดัน
0: เริ่มเลยครับพี่อันดับแรกต้องมีพริกแกงก่อน
1: แล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนี่มาโขลกรวมกัน
0: โอเคเอาเริ่มจากพริกลงไปก่อนเลยอันนี้สูตรของแกงหมูมะดันเนี่ยเป็นสูตรของพี่อ๋อยเองที่แบบสืบทอดมาจากที่บ้านใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ก็คือคนโบราณฉลาดเพราะแกงหมูเนี่ยหมูมันจะเลี่ยนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เขาก็เอาเปรี้ยวมาตัดมันก็จะทำให้ไม่เลี่ยน
0: อ๋อซึ่งปกติเวลาคุณกินแกงกะทิส่วนใหญ่คุณจะไม่กินเปรี้ยวเพราะคุณจะนึกว่ากะทิมันบูดแต่พอมันเป็นเปรี้ยวมาดันมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นเปรี้ยวหอม
1: ใช
0: ่อ๋อแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปด้วยฮะพี่อ๋อยถนัดซ้าย
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยทำกับข้าวอร่อย
0: อ๋อเหรอครับผมถึงว่าผมก็เลยถนัดซ้ายเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้คุณผู้ชม
1: เราชมตัวเองช่วยให้น้ำพริกแหลกเลยอันนี้เป็นปลาสลัดป่นนะคะเราก็จะใส
0: ่อันนี้มันเป็นสูตรแบบที่ใครเขาก็ใส่หรือเป็นสูตรเฉพาะของบ้านพี
1: ่บางที่ก็ไม่ใส่
0: ใช่ผมก็ไม่เห็นเขาใส่
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเป็นสูตรของบ้านพี่อ๋อยต้องมีปลาป่นเป็นปลาเลยนะครับ
1: ปลาสลัดปลาสลัด
0: โอ้แสดงว่าปลามันเรียนสูง
1: ใช่ใช่มาถึงฉลาด
0: ปลาฉลาดเนี่ยพูดเป็นตลกไปก็จริงแล้วมันคล้ายๆกับปลากายตัวเล็กคุณผู้ชม
1: ใช่
0: ซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยตามคลองพวกนี้ถ้าสมัยก่อนจะมีเยอะใส่หางกะทิลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราโขกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผัดพริกแกงให้สุกกันเนาะผัดพริกแกงกับกะทิให้พริกแกงสุก
1: สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมระหว่างที่รอเราก็หั่นหมูรอ
0: หั่นหมูรอทำไมหมูพี่มันหน้าตา
1: อันนี้เป็นหมูป่าค่ะ
0: คือถ้าเป็นแกงหมูมาดานนี้ต้องเป็นหมูป่า
1: ใช่หนังจะกรุบกรุบ
0: อันนี้เอาไปลวกมาแล้ว
1: ค่ะพอหอมแล้วเราก็จะค่อยๆใส่หมูลงไประหว่างที่รอเราก็เด็ดใบมาดัน
0: อ๋อใช้ฉีกๆเอาเลย
1: ใช่ใช่
0: ฉีกง่ายๆอ๋อเหมือนใบมะกรูดไม่เอาแกนกลาง
1: นั่นแหละนั่นแหละแกนกลางมันจะแข็ง
0: ก็คือผัดจนให้มันแบบเกลียมๆหน่อยแล้วก็ใส่หางกะทิลงไป
1: แล้วก็รอให้เดือด
0: เมื่อกี้หมูที่เราใช้เนี่ยมันเป็นหมูที่สุกแล้วคือพี่เอาไปทำอะไรมาครับ
1: ก็คือเอาไปย่างก่อน
0: อ๋อไปย่างก่อน
1: ย่างให้หอมค่ะแล้วก็เอามาต้มอีกทีนึงเพราะว่าหมูป่าหนังมันจะเหนียวช่วงที่รอนี่เราก็ใส่ใบมะดันไปเลยนะคะเพื่อจะให้ความเปรี้ยวมันออก
0: จะบอกอุปสรรคในการทำอาหารอย่างหนึ่งตอนนี้คือเวลาใส่แมสมันไม่ค่อยได้กลิ่นพี่อ๋อยเป็นไหม
1: เป็น
0: บางทีผมแบบว่าบางทีเราได้กลิ่นอาหารเราจะรู้ว่าอันนี้มันสุกแล้ว
1: ใช่
0: แต่พอเราไม่ได้กลิ่นแล้วเอ๊ะมันสุกหรือมันยังไม่สุกก็ต้องเปิดออกมาดมผมได้กลิ่นเปรี้ยวๆแล้วพี่เหมือนกลิ่นมะดันอะ
1: กลิ่นมะดันใช่ไหม
0: รสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหลังจากนั้นก็จะใส่มะเขือพวงพอแกงได้ที่ปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยให้มันข้น
1: เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดกับหัวละพาสุดท้ายแล้วก็ปิดแก๊ส
0: โหนี่ขนาดปิดแมสอยู่ยังได้กลิ่นหอมเลยอ่ะพี่อ๋อยเสร็จแล้วครับอาหารจานนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่อ๋อย
1: แกงหมูย่างใบมะดันค่ะ
0: น่ากินมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอของผมอีกจานนึงแล้วเราไปชิมพร้อมกันครับวันนี้นะครับได้น้ำผึ้งดีๆมาก็ตั้งใจจะทำเป็นอาหารเหนือนะครับนั่นคือแกงฮังเลเพราะว่าแกงฮังเลนั้นมีสูตรแบบโบราณที่เขาใส่น้ำผึ้งกันอยู่แล้วนะครับ

0: แต่วันนี้ผมจะเอามาประยุกต์เล็กน้อยนะครับทำเป็นลักษณะของไก่อบแต่ว่าเป็นซอสแบบแกงฮังเลนะครับอันดับแรกเราเอาไก่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับลงไปทอดสักนิดหนึ่งเพื่อให้ผิวด้านน่องมันสุกนะครับแล้วมันจะกักเก็บรสชาติไว้ข้างในไก่แล้วเวลาที่เราเอาไปอบเนื้อมันจะไม่เละนะครับมันจะคงรูปแบบนี้ครับผมระหว่างที่เรารอไก่สุกเราจะมาทำตัวพริกแกงฮังเลกันครับผมใช้นี่เลยครับพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับพริกเม็ดใหญ่ที่รสชาติเผ็ดน้อยนำไปแช่น้ำนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ข่าเล็กน้อยนะครับตามด้วยตะไคร้ครับผมหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับผมหลังจากนั้นนำมาปั่นเลยนะครับหรือว่าจะโขกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับหลังจากนั้นก็จะเติมกะปิลงไปครับฮังเลที่ขาดไม่ได้คือขิงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใส่ขิงลงไปปั่นเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาขิงซอยมาราดในน้ำแกงแล้วเพราะเราทำลักษณะของไก่อบนะครับผมขออนุญาตเอาขิงแก่หักและใส่ลงไปได้เลยนะครับแบบนี้พอเราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ของเราก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกสุกกำลังดีนะครับข้างในจะยังไม่สุกนะครับคุณผู้ชมเนื้อข้างในจะยังไม่สุกแต่ว่าผิวด้านนอกที่สุกแบบนี้จะเห็นแล้วว่าหนังมันตึงเวลาที่เราเอาไปอบนะครับเนื้อมันจะไม่ยุ่ยมันจะรักษารูปทรงเอาไว้สวยๆแบบนี้เลยครับผมหลังจากนั้นเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราแบ่งน้ำมันที่ทอดไข่ออกไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำมันที่เหลือไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงที่เราทำแล้วนะครับลงไปผัดได้เลยแกงฮังเลหลายๆคนคืออาจจะเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งคือแกงฮินเลนะครับจริงๆแล้วแกงเนี้ยได้รับอิทธิพลมาจากอาหารพม่าครับผมคำว่าฮินเนี่ยหมายถึงแกงคำว่าเลหมายถึงเนื้อสัตว์นะครับก็เลยเป็นแกงที่ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็มาถึงเมืองไทยก็มีการประยุกต์ไปทำกันหลายสูตรนะครับบางสูตรก็มีแบบใส่ถั่วใส่อะไรก็มีแต่ความนิยมเลยนะครับพริกแกงผมสุกได้ที่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่เลยครับผงกะหรี่นะครับง่ายๆเลยเพื่อแต่งสีนะครับผมผัดพริกแกงให้หอมนะครับผัดไฟอ่อนๆใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าผัดไฟแรงพริกแกงจะไหม้นะครับใส่น้ำลงไปครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มปรุงรสนะครับและแกงฮังเลจะออกเปรี้ยวอ่อนๆด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปประมาณทัก1ช้อนโต๊ะก็พอนะครับแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเติมรสหวานด้วยน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งชนโรงอย่างดีนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเคี่ยวไปเรื่อยพอมันงวดแล้วก่อนเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาชิมแล้วเราอาจจะเติมรสชาติอีกนิดนึงได้นะครับผมหลังจากนั้นเอาไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปตุ๋นหรือว่าเรียกว่าอบนั่นเองใส่ลงไปได้เลยครับตุ๋นไก่ในน้ำแกงฮังเลนะครับไว้ประมาณ30นาทีก็เอาสะโพกไก่ออกมาพักไว้นะครับตอนนี้ไก่น่าจะนุ่มได้ที่แล้วครับแต่เราต้องเคี่ยวน้ำแกงฮังเลต่อไปนะครับให้งวดและแห้งจะได้มีความเข้มข้นและอร่อยมากขึ้นครับผมเคี่ยวให้น้ำฮังเลเข้มข้นนะครับปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยหลังจากเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับก็นำแกงฮังเลราดลงไปบนไก่แบบนี้แหละครับนี่แหละครับอาหารของผมไก่อบแกงฮังเลน้ำผึ้งครับขอชิมแกงสักหน่อยแบ่งมาแล้วเป็นถ้วยแบบนี้แค่ดมกลิ่นก็แบบกลืนน้ำลายคือว่ามันมีกลิ่นหอมมังโหระพาคุณผู้ชมแล้วมันมีกลิ่นกะทิแต่ว่าที่เด็ดสุดคือว่ามันจะมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆปิ่นกลิ่นมะดัน
1: มะดัน
0: คือเวลาใครได้กลิ่นเปรี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกมีความอยากอาหารไงอย่างบอกไม่ถูกขึ้นมาเลย
1: เรียกน้ำย่อย
0: อร่อยอ่ะพอเคี้ยวเนื้อหมูเข้าไปอ่ะมันก็เหมือนกินแกงที่เป็นหมูอ่ะแต่ว่าหนังมันจะหนุบๆแต่มันเจ๋งตรงที่แบบเนื้อหมูอ่ะมันจะมีมันแล้วเวลามันกัดไปโดนใบมะดันอ่ะมันจะเปรี้ยวตัดขึ้นมาอร่อย
1: มันจะทำให้ไม่เลี่ยน
0: ถึงว่าพี่เลยต้องฉีกใบมะดันให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อแบบให้เคี้ยวโดนถ้ามันเคี้ยวโดนแล้วมันจะอร่อยถ้าเกิดแบบตำไปเลยหรือโขกหรือแหลกไปเลยไม่อร่อยเนาะมันต้องเคี้ยวโดนแบบนี้พี่มาลองไก่อบผมบ้างเป็นไงพี่ไก่นุ่มกำลังดีเลยนะ
1: อร่อยจริงเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารเหนือ แต่โอเคอ
0: ันนี้มันเหนือความคาดหมายไงพี
1: ่แต่อันนี้เป็นอาหารจานเดียวโอเคเลยนะเราไปแทนสเต็กได้เลยเพราะสเต็กมันจะเลี่ยนใช่ไหม
0: ผมคิดว่าจานนี้น่าจะทำให้ชาวต่างชาติชิมได้ด้วยเพราะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเหมือนอาหารฝรั่งที่ชาวต่างชาติชิมอยู่แล้วแหละแต่แล้วเราปรับเอารสแกงไทยลงไปที่ผมทำมันนี้นะครับเพราะผมมองว่าปกติเวลาเราเจออาหารประเภทไก่อบเราก็จะมีไก่อบน้ำผึ้งอะไรอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าไก่อบกับน้ำผึ้งน่ะมันเข้า

มันหอมกว่าน้ำตาลมะพร้าวอีกคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อ๋อยที่พาผมมารู้จักกับน้ำผึ้งดีๆอย่างน้ำผึ้งชันนโรงนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากในวันนี้คือวันที่ผมได้มาเที่ยวที่สวนพี่อ๋อยเนี่ยครับผมรู้สึกเหมือนกับผมได้มาเจอญาติผู้ใหญ่มันเป็นความรู้สึกของสถานที่ที่อบอุ่นนะเหมือนเรามาเที่ยวบ้านคนรู้จักสักคนนึงมันเป็นกันเองมากแล้วอาหารมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆวิธีการทำทุกอย่างมันทำพี่อ๋อยนึกถึงแบบญาติผู้ใหญ่ของผมมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นนะครับก็ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันนะครับการท่องเที่ยวเชิงอาหารมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณรู้เยอะเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเราขอลากันไปด้วยภาพผึ้งเล่นน้ำแล้วกันนะครับคุณผู้ชม ไปดูกันเลยครับว่าผึ้งเล่นน้ำเป็นยังไงนี่นะครับผึ้งตัวน้อยๆของผม

มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ้ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Animal Speaks กันอีกเช่นเคยค่ะในตอนนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักม้ากีฬาวิ่งม้ากีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกระโดดผ่านเครื่องกีดขวางต่างๆแน่นอนค่ะม้ากีฬาเนี่ยก็เหมือนกับนักกีฬาเหมือนคนอย่างเรานี่แหละค่ะที่จะต้องออกกำลังกายเพื่อให้ฟิตอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้เราจะวัดความฟิตนี้ได้อย่างไรคะเพราะว่าม้าก็พูดไม่ได้นี่นาแต่มีคนพูดเป็นม้าได้ค่ะดังนั้นนะคะทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้นำเครื่องนี้มาใช้ค่ะนี่คือเครื่องตรวจสมรรถภาพม้าโดยใช้ลู่วิ่งอัตโนมัติซึ่งเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
1: ในส่วนของการจะทำเป็นม้ากีฬาเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นทีมเหตุที่ต้องเป็นทีมเพราะว่าม้าก็เป็นหนึ่งส่วนไรเดอร์เป็นหนึ่งส่วนการดูแลม้าความสะอาดม้าดูแลเรื่องอาหารการกินม้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้และเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องของหมอโอกาสที่จะบาดเจ็บม้ากีฬามีตลอดเวลาเราจะต้องมีทีมหมอหรือการปรึกษากับแพทย์อย่างเช่นอย่างที่หนึ่งม้าใช้กำลังมากขนาดไหนควรจะทานอาหารประเภทใดม้ามีอาการอย่างเช่นตื่นมากเราควรจะให้อาหารประเภทไหนเพื่อให้เขาคลามลงเช่นเรื่องวิตามินนะครับร่างกายม้าสูญเสียน้ำควรจะให้อย่างไรอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์แล้วคุณค่าอาหารที่เขาจะสมควรทานเป็นอย่างไรอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ทีมงานแพทย์นี่คือเรื่องกินเรื่องอยู่เช่นเขามีอาการแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยนะฮะฝุ่นเข้าตาทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ที่หมอต้องปรึกษาว่าถ้าเขามีอาการน้ำตาไหลสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะบางตัวอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางตัวอาจจะแบบว่าผงเข้าตาม้าพูดไม่ได้ครับว่าเขาเจ็บหมอก็จะเป็นคนดูอาการว่าเอ๊ะเขาวิ่งผิดธรรมชาติเขาเดินผิดธรรมชาติซึ่งอันนี้ความสำคัญของหมอก็คือหมอก็จะเป็นคนให้วินิจฉัยเพราะบางทีอาจจะกล้ามเนื้อไหลหลังนะฮะหรือแม้กระทั่งกีบเท้าก
0: ีฬาขี่ม้าที่ทางเราพามารู้จักกันในวันนี้เรียกว่า Eventing Eventing ก็คือการทดสอบ3แบบนะคะ 1. ศิลปะการบังคับม้า 2. ทดสอบการข้ามภูมิประเทศหรือ Cross Country 3. การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางค่ะ
2: คุณจิตเป็นเจ้าของม้าอยู่2ตัวค่ะชื่อเอ็ดดี้เวนเจอร์กับอีกตัวชื่อซันเทียโก้หรือคุณจิตเรียกง่ายๆว่าเจ้าเอ็ดดี้และเจ้าโก้ค่ะ
0: คุณจิตอยู่ในวงการม้ากีฬามาเกือบ10ปีเพราะสนับสนุนให้ลูกสาวมาเป็นนักกีฬาประเภทนี้ค่ะม้าของคุณจิตเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าม้า1ใน2ตัวเนี้ยมีความแตกต่างกันที่ส่วนไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ทราบใช่ไหมคะเฉลยค่ะเจ้าเอ็ดดี้ตัวนี้แหละค่ะเป็นม้ากีฬาที่มีตาแค่ข้างเดียวเท่านั้นสาเหตุนะคะเราไปฟังจากคุณหมออ้อยกันค่ะ
3: ตอนแรกเนี่ยคือเขาได้รับบาดเจ็บที่ผิวกระจกตาอาจจะไปทิ่มกับเศษหญ้าหรือเศษอะไรที่อยู่ในคอกอะค่ะมาตอนแรกๆนี่คือผิวกระจกตาถลอกติดเชื้อราด้วยนะคะก็รักษากันสักระยะหนึ่งก็พยายามที่จะทำดึงหนังตาของเขาเนี่ยด้านในเนี่ยมาปิดไว้เพื่อรักษาการติดเชื้อหรือว่าทำให้แบบมีการหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากที่เราลอกเยื่อใต้ตาเนี่ยมาเปิดออกแล้วเนี่ยหลังจากที่หายแล้วแหละปรากฏว่าเยื่อที่แบบว่าเอามาปิดเนี่ยมันก็คลุมตรงส่วนที่มันเป็นแผลหลุมลึกมากนะฮะลึกลงไปเกินไปอะไรเงี้ยลึกเข้าไปจนถึงเลนของเขาก็คือไอ้แผ่นเยื่อนั้นน่ะก็จะบังเลนไว้ทำให้เขามองอะไรไม่เห็นแต่ทีนี้บังเอิญว่าเขาเป็นม้าที่มีปัญหาโรคม่านตาอักเสบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเป็นหายเป็นที่กังวลของเจ้าของม้าอะไรเงี้ยก็เลยปรึกษาว่าจะทำยังไงถึงถ้าเราจะใช้ม้าตัวนี้เพื่อไปคัดตัวทีมชาติเพื่อจะเอาไปแข่งในระดับนานาชาติอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ดีถ้าเราเอาไปแล้วแบบเขาจะต้องพักเป็นระยะต้องมาหาหมอรักษาตาอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาก็คือเท้าออกดีกว่า
0: ม ม้าที่มีตาเดียวเนี่ยนะคะวิ่งได้ยังไงกันล่ะคะแล้ววิ่งอย่างเดียวไม่พอต้องกระโดดอีกด้วยเจ้าของม้าเนี่ยจะต้องมีความพยายามมากๆแน่ๆเลยค่ะ
1: ค่อนข้างจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องลำบากเรื่องเหนื่อยมากคือมันเหมือนคนนะฮะซึ่งไม่ได้ตาบอดแต่กำเนิดแต่พอมาตาบอดกระทันหันเนี่ยในการที่เขาจะต้องเรียนรู้ในการที่มองไม่เห็นอีกข้างนึงเนี่ยแล้วพอดีสิ่งที่ม้าตัวนี้ถูกใช้งานเนี่ยคือเป็นม้ากีฬาซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องการกระโดดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นม้าแข่งหรือม้ากีฬาชนิดแข่งเนี่ยจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวว
3: ิ่งตรงไปอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือแบบตรงพุ่งไปข้างหน้าเข้าเส้นชัย
1: แต่ถ้าเกิดว่าม้าเนี่ยเหมือนคนเราอะถ้าคุณมองสองตาคุณจะกะระยะแม่นยำเช่นคุณยื่นนิ้วไปเนี่ยจับจะแม่นยำแต่ถ้าเกิดคุณหลับตาเดียวอะเวลาที่คุณจับเนี่ยมันจะสั้นกว่านั่นคือเหตุการณ์ที่ผมเป็นห่วง
3: นะฮะค่ะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายว่าม้าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขามีตาสองข้างใช่ไหมคะแต่ละข้างจะมองได้มุมแบบ180องศาเป็นเส้นตรงนี้ข้างซ้ายตาข้างซ้ายก็จะมองได้แค่ฝั่งนี้ข้างขวาก็จะมองได้แค่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาตาข้างขวาเขาออกหรือตาเขาบอดเนี่ยมันก็จะทำให้เขามองไม่เห็นข้างขวาไปเลยคือแบบเหมือนดับไปเลยฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกลับไปอย่างกีฬาที่ม้าตัวนี้ทำเป็นม้ากีฬานี่คือกีฬาอีเวนติ้งคือกีฬาอีเวนติ้งก็คือเป็นกีฬาประเภทที่มันมี3ประเภทกีฬารวมอยู่ในอันเดียวกันนะคะ1ก็คือศิลปะการบังคับม้าหรือที่เราเรียกว่าเดรสซอร์นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือ
1: คอส
3: ค
1: ันที่
3: ก็คือการวิ่งเครื่อง
1: ข้ามเครื่องกีดขวาง
3: ในภูมิประเทศนะคะในท่ามกลางภูเขาหรืออะไรเงี้ยขอนมงขอนไม้แล้วก็เป็นเครื่องที่ฟิก
1: ลงน้ำ
3: เครื่องเค้าเรียกขึ้นฟิกคือเครื่องตายนี่คือถ้าม้าเตะไปโดนเนี่ยเครื่องจะไม่หลุดแล้วม้ามีโอกาสที่เจ็บบาดเจ็บได้ง่ายคนขี่ก็มีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายแล้วส่วนอันที่3เนี่ยกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประเภทนี้ก็คือทุกอย่างรวมกันเนี่ยจะเรียกว่าอีเวนติ้งคือถ้าคนขี่นักกีฬานี่ทำคะแนนเสียได้น้อยที่สุดรางวัลใครน้อยที่สุดก็จะได้ที่1 2 3เรียงตามลำดับมาว่าใครเตะเครื่องเยอะก็เสียเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรกันหนอที่เป็นส่วนช่วยให้เจ้าเอ็ดดี้กลับมามีพลังอีกครั้งตามมาเลยค่ะเครื่องนี้หน้าตาคุ้นๆนะคะเหมือนเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามฟิตเนสหรือที่บ้านกันด้วยแต่ทำไมมันดูยาวๆชอบคนแฮะโอ้ดูว่าเขาให้คนหลายๆคนวิ่งบนลู่วิ่งพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องแย่งกันเล่นไงคะก็แหมแหมคุณผู้ชมคะก็ล้อเล่นเย้าหยอกกันตามเคยแหละค่ะที่แท้เจ้าเครื่องนี้ก็คือเครื่องที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพม้าโดยใช้ลู่วิ่งอัตโนมัติเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะเจ้าเอ็ดดี้ก็เริ่มเข้าสู่ลู่วิ่งแล้วค่ะผู้ช่วยทั้งสองก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการสวมหมวกเพราะว่าข้างหน้านั้นมีด่านตรวจนะคือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะด่านเดินอะไรกันคะ
3: เห็นว่าจังหวะการสาดขาเขาจะสาดได้แบบว่าคือตอนแรกก็อาจจะไม่เข้าจังหวะนิดนึงนะเพราะว่าการฝึกม้าบนเครื่องวิ่งเนี้ยเราจะต้องมีการฝึกม้านะคะไม่ใช่ว่าม้าทุกตัวจะวิ่งได้นะคะมันจะต้องมีการเอามาฝึกฝนเดินเข้าเดินออกนะให้ม้าชินกับเครื่องหรือว่าเสียงของพัดลมหรือเสียงของสายพานของเครื่องที่เดินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าบางตัวเนี่ยอาจจะฝึกไม่ได้ก็คือเขาจะไม่เอาเลยเขาจะวิ่งคือพอเปิดเครื่องปั๊บแล้วเขาก็ถอยหลังเลยไม่ยอมเดินบนเครื่องเพราะว่าหลักการของเครื่องคือมันจะเป็นพื้นที่เคลื่อนที่ได้นะคะม้าเขาจะต้องพยายามเดินสวนนะคะไม่งั้นเขาจะตกจากเครื่องนะคะทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฝึกฝนม้าให้ขึ้นเครื่องเนี่ยเราจะต้องมีคนช่วยจับอย่างน้อย 1-2 คนนะคะแล้วก็จริงๆถ้าม้าที่เก่งแล้วเขาคุ้นกับเครื่องแล้วเราก็จะจับคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีผู้ควบคุมเครื่อง1คนนะคะซึ่งจะต้องคอยถือสายเขาเรียกสายจีวงก็ได้นะเชือกสีขาวนะคะกั้นหลังไว้เพื่อให้ม้าเนี่ยเขามองเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังนะเขาจะหยุดเดินไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแส้ที่คอยตีเขาเตือนเขาเวลาที่เขาถอยหลังมานะคะหรือว่าเวลาที่เราต้องการให้เขาเปลี่ยนจังหวะการวิ่ง

0: เราก็จะใช้แซ่ตีนะคะเป็นการเตือนก็เหมือนกับการที่นักขี่เขาทั่วไปใช้แซ่นะคะตีเวลาที่เขาแข่งขันเพื่อให้กระตุ้นให้ม้าเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจารย์อ้อยก็เริ่มจากการให้เจ้าม้าเนี่ยนะคะเริ่มวอร์มอัพจากช้าไปก่อนค่ะแล้วก็มีมาตรวัดอัตราการเต้นของหัวใจการจับเวลาและจอแสดงผลคอยบอกค่ะทีนี้เจ้าเอ็ดดี้ม้าตาเดียวก็ต้องใช้เวลาเดินเร็วสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยกลับมาอีกกับจังหวะการวิ่งที่เร้าใจขึ้นอีกค่ะทีนี้เรามาอีกด้านหนึ่งที่สนามแข่งม้านะคะหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วคนขี่ม้าเนี่ยจะสื่อสารให้ม้ารู้ได้ยังไงอะคะว่าจะเลี้ยวซ้ายแล้วนะจะเลี้ยวขวาแล้วนะแล้วการวิ่งเนี่ยมีกี่รูปแบบหรอคะ
2: การเคลื่อนไหวของม้าจะมี3รูปแบบรูปแบบที่1คือการเดินเดินขาม้าจะเดินเนี่ยจะเป็น4จังหวะลักษณะนี้คือเดินครับขาทั้ง4จะมาไม่พร้อมกันเลยนะฮะ1 2 3 4 1 2 3 4การเดินแบบนี้จะเป็นเดิน4จังหวะนะฮะการเคลื่อนไหวของม้าแล้วเคลื่อนไหวจังหวะที่2นี่คือการวิ่งเรียบภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่าท็อตม้าขาหน้าด้านซ้ายกับขาหลังด้านขวาจะมาพร้อมกันนะครับจะก้าวไปพร้อมกันอันนี้จะเป็น2จังหวะนะครับหน้าซ้ายหลังขวากับหน้าขวาหลังซ้ายนะฮะจะเห็นว่าเป็น2จังหวะลักษณะนี้เรียกว่าการวิ่งเรียบส่วนลักษณะที่3คือการคันเตอร์คันเตอร์นี้จะเป็นสะเดี๋ยวคอยดูสังเกตที่ขานะครับขาหน้าซ้ายจะตามด้วยขาหน้าขวาแล้วขาหลังจะสอดมา2ข้างพร้อมกันดูนะครับซ้ายขวาแล้วสอดขาหลังมานะฮะลักษณะการวิ่งนี้คือ3จังหวะการวิ่งของเขาจะเป็น2จังหวะที่เขากระทบพื้นนะฮะขาหน้ากับขาหลังฝั่งตรงข้ามกันจะมาพร้อมกันจังหวะเดียวกันการที่จะให้ม้าเปลี่ยนจังหวะการเคลื่อนไหวนะฮะอย่างที่1เราจะให้ม้าหยุดการจะให้ม้าหยุดเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าใช้วิธีดึงแล้วให้หยุดแต่จริงๆแล้วม้าเขารู้จักบนหลังฮะการหยุดม้าจะต้องใช้ซีทคือใช้ที่นั่งฮะกดลงไปให้ม้าเขารู้นะฮะเห็นไหมฮะไม่ได้ดึงม้านะฮะบังเหียนไม่ใช่พวงมาลัยนะครับเดินการที่เขาเดินฮะดูที่ขาครับขาจะบีบน่องเพื่อเตือนให้เขาบังเหียนเขาเรียกว่าฮาฟอลก็คือให้ตึงแต่ไม่ใช่ดึงสัมผัสแล้วเวลาเลี้ยวม้าเนี่ยต้องใช้ขาไม่ได้ใช้มือนะฮะอนาโตมีของม้าลำตัวเขามีความยาวฉะนั้นเวลาที่เขาก้าวนะครับเวลาเราต้องการให้เลี้ยวเราต้องเอาจังหวะที่เขาก้าวขาหลังด้านสมมุติเราให้เลี้ยวขวาขาหลังของเขากำลังจะก้าวขาหลังขวากำลังจะก้าวเนี่ยต้องดันเพื่อให้เขาสอดขาเข้าไปทุกอย่างนะฮะการขี่ม้าเนี่ยเป็นฟีลลิ่งครับเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกเขาจะรู้สึกจากการย่างก้าวม้าเขานั่งอยู่บนหลังเนี่ยเขาจะรับรู้จากก้นเขานะฮะขาเพราะม้าก้าวเนี่ยจะมีที่ไหล่เขาซึ่งไหล่เขาเนี่ยจะเป็นคอยเตือนที่ขาเราว่าเขาก้าวซ้ายหรือขวานะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือบังเหียนขวาคือข้างขวาจะต้องตึงขึ้นแล้วก็กดขาในนะฮะเพื่อเตือนเขาครับขาหลังเขาจะสอด
1: เอาละค่ะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยขาข้างซ้ายของน้องพัดลูกสาวก็จะตึงขึ้นคำสั่งก็จะออกมาตรงกันข้ามเรากลับมาที่อีกฝั่งหนึ่งของม้าที่ชื่อเอ็ดดี้ซึ่งเป็นม้ากีฬาที่พิการตาข้างขวาค่ะกำลังแข่งประเภทข้ามเครื่องกีดขวางของภูมิประเทศหรือที่เขาเรียกกันว่า cross country ซึ่งอาจารย์อ้อยได้บอกไว้ข้างต้นแล้วนะคะว่าถึงเจ้าเอ็ดดี้จะพิการเหลือตาเดียวเนี่ยคนที่ขี่ม้าก็สามารถเป็นแรงและเป็นตาที่มองเห็นให้อีกข้างหนึ่งสำหรับเขาค่ะ
2: การที่จะกระโดดข้ามเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องตายถ้าคุณไม่สามารถที่จะทำให้ม้าโดดพ้นนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็คือก้มตีลังกาถึง

0: าจบาดเจ็บถึงอาจจะเสียชีวิตจากการที่เราเห็นนี้นี่คือเครื่องเทคนิคดูแล้วกระโดดเครื่อง6แล้วไปเครื่อง7จะดูแล้วเหมือนไม่ยากแต่สิ่งที่ยากซึ่งการฟิตซ้อมม้าเนี่ยสำคัญมากที่สุดสิ่งที่คุณจะเจอคือต้นไม้นะครับแล้วก็เนินซึ่งการจะกระโดดคุณต้องคิดก่อนว่าจะต้องให้ม้าเนี่ยกระโดดเฉียงหรือจะกระโดดอ้อมยังไงต้องดีไซน์ก่อนเพราะถ้าเกิดนี้นะฮะคุณขี่มาเร็วเกินไปคุณก็จะมาชนกับต้นไม้ขี่ช้าเกินไปม้าก็กระโดดไม่ได้ฉะนั้นการที่จะให้ม้ากระโดดจะต้องให้ม้ามาจากขาหลังนะฮะนั่นคือขาหลังม้าต้องแข็งแรงมากนะครับพอโดดมาแล้วคุณจะต้องขี่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็กระโดดเฉียงไปซึ่งม้าไม่ใช่กระโดดตรงๆแล้วโอกาสที่ม้าวิ่งมาเนี่ยเครื่องตั้งอย่างนี้โอกาสที่ม้าจะออกไปทางด้านนู้นสูง
1: โอ้ในเมื่อคุณจิตบอกว่าเครื่องกีดขวางบางชนิดเนี่ยยากแล้วก็มีตาข้างเดียวอีกต่างหากลีลาการกระโดดของเขาจะเป็นยังไงลองไปชมกันเลยค่ะ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่คุณจิตบอกว่าม้าที่เล่นกีฬาชนิดนี้จะต้องฟิตอาจารย์อ้อยก็จะทดสอบให้เห็นด้วยเครื่องทดสอบสมรรถภาพการวิ่งของม้าว่าม้าฟิตและไม่ฟิตเราจะรู้กันได้อย่างไรแล้วถ้าม้าบาดเจ็บมาเราจะรู้กันได้อย่างไรค่ะ
3: ทีนี้วันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ย เขาเข้ามาด้วยปัญหาสงสัยว่าอาจจะมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายของม้าสำหรับฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังเนี่ยก็จะเป็นการเดินนะคะเดินเยอะๆเดินให้มากที่สุดนะคะเดินประมาณ20นาทีนะคะไม่ต้องทำอะไรก็เดินอย่างเดียวเดินขึ้นเนินอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้วิ่งสปีดเขาเรียกแคนเตอร์ถ้าแปลเป็นไทยจะวิ่งขยโยแล้วก็ถึงวิ่งควบคือแกลอบเนี่ยจะเร็วที่สุดฉะนั้นวิ่งขยโยเนี่ยจะไม่ใช่สปีดที่เร็วที่สุดของม้านะคะเป็นแค่วิ่งแบบว่าธรรมดาบอกว่าคือม้าเพิ่มความเร็วจากวิ่งเรียบอะไรเงี้ยนะคะเดินไปประมาณน่าจะ15นาทีแล้วนะคะอีกประมาณสัก2นาทีอาจารย์จะเริ่มให้เขาวิ่งแคนเตอร์หรือวิ่งขยโยงนะคะจะเห็นว่าเวลาเราจะทดสอบว่าม้าตัวนี้มีความฟิตดีไหมในจังหวะการวิ่งแต่ละจังหวะเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องดูไปด้วยว่าการเต้นของหัวใจเขาอยู่ในระยะที่เหมาะสมไหมสำหรับลักษณะการวิ่งขณะนี้นะคือถ้าม้าไม่ไหวเนี่ยหัวใจก็จะแบบขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็จะหยุดนะคะแล้วเวลาที่บังคับเครื่องคนที่อยู่ด้านหลังต้องมีหน้าที่เตือนให้ม้าคอยมีสมาธิกับการเดินด้วยนะคะถ้าแบบใช้เสียงไม่ฟังก็อาจจะเอานี่แตะนิดนึงอะไรให้เขารู้ตัวว่าเราดูอยู่นะเราควบคุมเขาอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้อาจจะต้องขออนุญาตแบบวิ่งเพิ่มสปีดม้าให้วิ่งเร็วขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้วเขาแบบอยากจะไปแล้วนะคะโอเคไหมพร้อมไหมแจ็คจะลองแคนเตอร์แล้วนะอยากจะเอาสโลปขึ้น5ทีนี้จังหวะแคนเตอร์หรือว่าขยโยงเนี่ยอาจารย์จะเพิ่มเป็นประมาณ 5% มันจะเป็นสโลปที่ม้าเขาสามารถเกาะตัวได้ดีกับบนเครื่องมากกว่านะคะแอดดี้โอเคทรอตแอดดี้ทรอตทรอต
2: อาจารย์อ้อยนะคะก็จะให้ม้าวิ่งเร็วอย่างนี้สัก2นาทีแล้วจะสังเกตการเต้นของหัวใจและจังหวะการวิ่งอย่างใกล้ชิด
3: ที่เราเอาม้ามาวิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นม้ากีฬาถ้าเราหยุดพักเขาเลยเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะเริ่มรีบนะคะแล้วเวลาที่เราเอาไปให้นักกีฬาขี่เนี่ยเขาจะทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่หรือว่ากล้ามเนื้อจะอักเสบหรือมีปัญหาตามมาอะไรเงี้ยคือเราต้องพยายามให้เขาคงสภาพอยู่ในสภาพที่ฟิตอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะถูกขี่ตลอดเวลานะคะนี่คือการวิธีที่เราจะต้องดูแลม้ากีฬานะคะ
2: นั่นยังไงล่ะคะม้ากีฬาก็เหมือนกับคนที่เป็นนักกีฬาต้องคอยเก็บตัวฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายแล้วถ้าเกิดพบว่าบาดก็ต้องรีบทำการรักษาให้ทันท่วงทีด้วยล่ะค่ะ สรุปแล้วว่าเครื่องทดสอบสมรรถภาพหนึ่งเดียวนี้มีส่วนช่วยให้ม้าได้รับการฝึกและทดสอบร่างกายแม้ไม่มีผู้ขี่แล้วก็ยังเป็นประโยชน์ของม้าที่เจ็บป่วยให้ได้ออกกำลังกายและฝึกม้าให้มีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันได้อยู่เสมอค่ะคุณผู้ชมคะการขี่ม้ากีฬาในกีฬาประเภทอีเวนติ้งจะต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างในเรื่องของเทคนิคของการขี่และการทำงานประสานกันระหว่างคนกับม้าและการใช้ทักษะที่จะผ่านเครื่องกีดขวางต่างๆได้นั้นคุณจิตบอกว่าไม่ง่ายเลยค่ะที่จะผ่านอุปกรณ์บางชนิดที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ม้าเกิดความสับสนเช่นเวลามีน้ำมีเสียงน้ำตกมีหลุมตลอดจนการแข่งข้ามเครื่องกีดขวางที่จะต้องแข่งกันที่เวลาและจะต้องไม่ทำให้คานกั้นล้มมิฉะนั้นก็จะโดนหักคะแนนไปอีกค่ะทั้งหมดนี้นะคะนอกจากความแข็งแรงแล้วสิ่งที่ได้รับจากแพทย์อีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับม้าลักษณะการวิ่งหรือการเดินของม้านั้นนะคะอาจจะบ่งบอกถึงความผิดปกติของเขาได้ค่ะและในครั้งนี้อาจารย์อ้อยก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติด้วยล่ะค่ะ
3: ค่ะต่อไปเราให้สังเกตนะคะว่าขาของเขากระดูกอันนี้คือจะกระดูกจะเป็นกระดูกวางลูกวางกระดูกนิ้วชิ้นที่1อยู่นี่นะคะแล้วชิ้นที่2อยู่นี่นะคะ1 2แล้วก็3จะอยู่ข้างในกีบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ข้างนี้ถ้าเทียบกับขาซ้ายขาหลังซ้ายเห็นมั้ยคะตรงนี้จะเรียบกว่าด้านนอกด้านในจะดูเรียบกว่าแต่ว่ามาขาหลังขวาเนี่ยตรงนี้จะนูนขึ้นมามากกว่าปกตินะคะแล้วก็มากกว่าข้างขาข้างเดียวกันแต่ด้านในนี่จะด้านในนี่ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะทำก็คือจะตรวจใช้อันตราซาวด์ตรวจมันจะมีเอ็นตรงนี้ที่เกาะระหว่างกระดูกชิ้นนี้ชิ้นที่1กับชิ้นที่2นี้พาดอยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์จะใช้เครื่องอันตราซาวด์ตรวจดูตรงนี้ว่าเอ็นเขาเป็นยังไงนะคะ
2: คืออาจารย์อ้อยคะเมื่อตะกี้นี้ได้ยินว่าม้ามีนิ้วด้วยหรอคะคุณพระแล้วมันคือส่วนไหนเหรอคะ
3: ที่อาจารย์อธิบายบอกถึงว่ากระดูกนิ้วของม้าเนี่ยโดยทั่วไปแล้วกระดูกนิ้วเขาจะเรียงกันต่อขึ้นเป็นแนวดิ่งแบบนี้นะคะก็คือกระดูกนิ้วที่1ที่2ที่3อยู่ด้านในซึ่งจะเห็นได้จากตรงนี้นะนี่คือกระดูกนิ้วที่3เห็นไหมคะเอาอีกทีก็ได้นี่กระดูกนิ้วที่1ก็คือเราจะเรียก first phalanx second phalanx แล้วก็เติร์ดฟาแรงที่อยู่ในกีบที่เราจะมองไม่เห็นเห็นไหมที่ผ่าครึ่งดูเห็นไหมกระดูกสีขาวๆนี่คือกระดูกนะคะ
2: โอเคแจ่มแจ้งเลยล่ะค่ะอาจารย์ขาต่อไปนี้นะคะเจ้าเอ็ดดี้ก็จะได้รับยาซึมแล้วก็จะทำการตรวจบริเวณที่สงสัย
3: สำหรับเคสนี้นะคะก็สรุปว่าจุดที่มีปัญหาก็จะเป็นคอเลสเตอรอลลิกาเมนต์ด้านนอกของเขาของขาขวานะคะก็คือไอ้ก้อนนี้นะคะทั้งหมดนะคะที่ขยายใหญ่ขึ้นแต่สำหรับขาซ้ายเนี่ยที่ปกติเนี่ยมันจะแค่นิดเดียวนะฮะส่วนของกระดูกอ่อนนะฮะที่อยู่ตรงนิ้วเขาตรงนี้ก็ไม่เรียบนะฮะอย่างนี้ด้านนี้ปกติจะดูว่าเรียบนะฮะมีเป็นเส้นนะฮะโค้งได้อย่างนี้แต่นี่จะขรุขระนะฮะไม่มีความต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นอันนี้บ่งบอกถึงว่าความผิดปกติของกระดูกอ่อนเขามีการสึกหรอมีการถลอกนะฮะกีฬาที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องวิ่งในภูมิประเทศต้องเจอหลุมเจอบ่อเจออะไรอยู่แล้วตรงนี้อาจจะมีการฉีกขาดเป็นแบบเฉียบพลันมันก็จะต้องแบบมีเลือดออกอยู่ใน เส้นเอ็นเงี้ยมันก็ไม่ดีเพราะจะถึงถ้าถึงตอนนั้นถึงขั้นนั้นเนี่ยเขาจะเดินเจ็บมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษโดยการที่พยายามให้ตรงนี้รับแรงกระแทกนะฮะพยายามลดแรงกระแทกให้มากที่สุดนะฮะก็คือเขาเรียกว่า reduce stress ก็คือการที่จะต้องทำใส่เกือกที่ลักษณะที่ด้านนึงของขาเกือกเนี่ยต้องป้านอย่างนี้กว้างแบบนี้นะคะเพื่อจะป้องกันเวลาที่กระแทกลงพื้นเนี่ยไม่จมลงกับพื้นถ้าสมมติเป็นพื้นทรายเนี่ยเขาก็จะแบบทรงตัวอยู่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอ็นข้างนี้รับน้ำหนักโดยเฉพาะเวลาที่ขาม้าลงข้างนี้มากเนี่ยมันก็จะทำให้เอ็นเนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้ลักษณะขาของเกือกนี่กว้างแบบนี้นะคะถ้าเราใส่เกือกที่ถูกต้องให้เขาแล้วเขาจะทำให้เขาเนี่ยเดินได้คล่องขึ้น
2: คุณผู้ชมคะอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะแต่งเสริมเข้าไปเนี่ยจะต้องอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเกือกม้าอานม้า ที่ล็อกหรือดามช่วงขาหรือแม้แต่อาหารการกินเนี่ยก็จะ

0: ้องมีสูตรเช่นเดียวกันนะคะที่เหลือนอกจากนี้แล้วก็อยู่ที่ฝีมือล้วนๆค่ะทางเราก็ขอเอาใจช่วยน้องพัดลูกสาวของคุณจิตให้ประสบความสำเร็จในการแข่งม้ากีฬานะคะ
1: มีความหวังในวันที่ขนม้าเข้ามาสนุกกับเกมขณะทำการแข่งขันมีการเตรียมพร้อมเพื่อจะให้ถึงวันนี้แล้วก็อาจจะมีความสมหวังกับชัยชนะแล้วก็อาจจะมีความผิดหวังกับความพ่ายแพ้แต่ชีวิตครับต้องดำเนินต่อไปความสุขที่ได้จากการที่อยู่กับเขาก็ต้องมีทั้งผิดหวังสมหวังแต่สิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลือนนะครับคือสุขภาพของเขา
0: เห็นอย่างนี้เนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าความรักของครอบครัวนี้ที่มีให้ม้าทั้งสองตัวนั้นเป็นความรักล้นปรีจนใครหลายๆคนอิจฉากันเลยล่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะกลับมาพบกับ Animal Speaks ได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอก
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอ่ะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ๆๆๆยัง โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
4: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
3: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
4: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
4: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
2: ว้า

0: เสียงอะไรนะ
1: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
0: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: ลูกเห็บตกมันอันตรายเหรอคะลุงชิด

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ราเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์2. สื่อ

0: การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: เล็ก
3: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้หลอด
4: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
5: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
4: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
5: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำกูบุญละ
4: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
5: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
6: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
5: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
4: ทำไมอ่ะ
5: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
4: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
7: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
5: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
4: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
5: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
4: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
5: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
4: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
8: อามานิโจติระโสยะถาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
4: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาลพิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ที่บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตรทั้งได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนกับให้โอวาทขอให้เยาวชนทำหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและบ้านเมืองมันศึกษาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและสิ่งใหม่ๆทุกช่วงจังหวะของชีวิตพัฒนาทักษะการทำงานให้ทันสมัยรู้รักสามัคคีเป็นคนดีของประเทศชาติโดยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพักเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวชิรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจน

กว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 6 ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2559ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบรรเจิดอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 49/7 หมู่ 7 ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 1 ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาติสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นหลักสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรุ่นนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสม

0: ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมจำนวน199คนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ในที่ใช้หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
6: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชม

ปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
3: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติแล้วทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
3: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
3: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
4: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
3: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
5: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
6: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
5: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
6: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
5: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
7: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
8: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
7: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
8: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
7: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ดีครับ
1: วันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
2: มองไปที่เนี่ย
1: ฮะพาหูรัต
3: พาหูรัต
1: ใช่
3: ยา

0: ชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก่
1: ถูกต้อง
0: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
1: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลย Little India Thavulat
0: ได้ได้นำเลยครับ
2: Little India เป็นชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านทาหุรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศีสิงสภาศาสนสถานของชาวไทยซิกเป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บรวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
3: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียเทวรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
4: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสซอร์ทนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสซอร์ทนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
5: ร้านมาม่าเรสซอร์ทได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอน20กว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉยๆ
4: ตั้งใจมาเที่ยวอย่างเดียว
5: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับพอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขายเองทำเองขายเอง
4: ที่ตรงนี้เลย
5: ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำไปได้สักระยะก็พอลูกค้าเริ่มเพิ่มขึ้นก็ขยายร้านจ้างพ่อครัวมาจากอินเดียก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาย้ายมาอยู่ด้วย
6: ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
5: ก็ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
6: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีใช้ชื่อนี้หรือเปล่าครับ
5: ใช้ชื่อนี้เลยครับ
4: ชื่อมาม่า
5: ได้สรอง
4: มาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
5: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของแม่หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับเราชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
6: ๋อช่วยเหลือ
5: หลายหลายคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เรียกคุณมาม่าเป็นมาม่ามาม่าโดย
4: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเย
5: ่ใช่แล้วครับ
6: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
5: นับถือ
6: นับถือเป็นญาติพี่น้อง
5: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันก็ให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
4: แล้วก็อาหารอินเดียครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
5: ี่
4: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
5: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะมีตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลางก
4: ็รสชาติแตกต่างกัน
5: ครับรสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทานข้าวทานข้าวจะเยอะหน่อยแกงถั่วเยอะหน่อย
4: รสจะอ่อนกว่า
5: อ่อนกว่าด้วยครับ
4: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
5: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
4: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
5: ใช่ครับ
4: มีสองแบบ
5: มีทั้งสองแบบเลย
4: ซึ่งที่ร้านมาม่าสลองก็มีทั้งสองแบบ
5: มีทั้งสองแบบเหมือนกันครับ
6: แล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
5: ก็จะเป็นชีสนมชีสที่ทำมาจากนม 100% เลยนมจะเป็นนมวัวส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
6: คร
5: ับ แล้วก็ในการวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่ขเรียกมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้ห้ามบีบให้มันเป็นชีสทำ1วันวันที่2ก็จะได้กินชีสกันนะ
6: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งอะไรพวกนี้ใช่ไหม
5: ใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารมังสวิรัติ
6: เมนูแนะนำเลย
4: พูดถึงว่าเป็นพอใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
5: ครับ
4: เรามีเมนูอะไรแนะนำด้วย
5: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอดอาหารเจก็จะเป็นพวกปานีรัสัญญาปานีมัคคานี
4: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลักใช่ไหม
5: ชีสเป็นหลักเลยครับชีสเครื่องมาจากนม
4: อยากเห็นอยากจะให้ท่านเกิดวันนี้อยาก
6: อธิบายให้ฟัง
4: วิธีการทำ
6: ทำยังไง
5: วิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผัดพร้อมกับชีส มาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่นหั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทำเครื่องแกงของพานีราซันเยอีกทีการทำเครื่องแกงของพานีราซันเยก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแป้งอีกที
6: ทำให้เป็นผงเลย
5: ทำให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ครีมอินเดียแล้วก็มาผัดคู่กันเราทำให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้นเราพอผัดเสร็จก็เอาปานีที่เตรียมไว้แล้วมาวางจัดให้มันดีขึ้น
6: อ๋อคือเราเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ตำน่ะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
5: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
6: ้แล้วก็มาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
5: เป็นม้วนเป็นโรลไว
6: ้เอามาวางข้าง
5: บ
6: น
5: วางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
6: นะโอ้โหให้เห็นภาพแล้ว
4: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำแล้วนะครับ
5: เดี๋ยวเชิญให้ในห้องครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำกัน
4: ได้

0: าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้านี่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตัญญา
1: ปาณีรัตัญญา
0: เฮียงใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แม่ก่อนจะชิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนละ
0: อ้าวลองชิมดู
1: อ
0: ร่อยไหม

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคืนสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐิน

เป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือน

0: ื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ต้าแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนตัก

เล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ก็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่ไปทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานเนี่ยพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาดังนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่1ซึ่งก็แนะนําให้เลือกทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2ถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีก2ทางเลือกก็คือ1ย้ายเขาออกไปซะนะหรือ2เราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

0: ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหา
1: ตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคําใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคําใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะนี่ค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: วันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

ถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอลิตแวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

กาแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตรแอบกลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีฐานที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของผ้าปักกับลิตรแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของผ้าปักที่นี่ก็ได้ตามลิตรมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่ก็เจ้า
1: ดีนะครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะพ่อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ไร่สิงปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: ฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
1: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
2: ้ได้เจ้าได้เจ้า
1: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
2: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
3: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
2: เงี้ยในนี้มันมีกาดสลองเนาะบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอาหมอเอกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
1: เป
2: ็
1: นกลม
2: ๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกเป็นหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะรับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้า

0: าอย่างอ่ะเจ้าแม่
1: อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: ว่าผมเม็ดข้าว3เส้นนะนี
0: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าว
2: ก็ย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จักนัดเจ้า
2: เจ
0: ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาไปเนี่ยภารกิจต่อเจ้า
2: เจ้า
0: ขอบคุณจักนัดเจ้า
2: เจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะรู้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่ที่เพิ่นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กําลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: ที่เลย
1: เจ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาที่ปากทางตั้งเข้าปุ่นติกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณเจ้าขอบคุณนักหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้าขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิศเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆนะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาว

0: ชวนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
1: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะตาน่าทานมากเลยค่ะ
2: ทานให้อร่อยนะ
1: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปูลู่ค่ะที่ลิซไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ือว่าฤทธิ์ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนยายกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายยายกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายยายกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: สัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกักย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิทได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิทไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: ม แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Animal Speaks กันอีกเช่นเคยค่ะในตอนนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักม้ากีฬาวี้ม้ากีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกระโดดผ่านเครื่องกีดขวางต่างๆแน่นอนค่ะม้ากีฬาเนี่ยก็เหมือนกับนักกีฬาเหมือนคนอย่างเราๆนี่แหละค่ะที่จะต้องออกกำลังกายเพื่อให้ฟิตอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้เราจะวัดความฟิตนี้ได้อย่างไรคะเพราะว่าม้าก็พูดไม่ได้นี่นาแต่มีคนพูดเป็นม้าได้ค่ะดังนั้นนะคะทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้นำเครื่องนี้มาใช้ค่ะนี่คือเครื่องตรวจสมรรถภาพม้าโดยใช้ลู่วิ่งอัตโนมัติซึ่งเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
1: ในส่วนของการจะทำเป็นม้ากีฬาเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นทีมเหตุที่ต้องเป็นทีมเพราะว่าม้าก็เป็นหนึ่งส่วนไรเดอร์เป็นหนึ่งส่วนการดูแลม้าความสะอาดม้าดูแลเรื่องอาหารการกินม้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้และเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องของหมอโอกาสที่จะบาดเจ็บม้ากีฬามีตลอดเวลาเราจะต้องมีทีมหมอหรือการปรึกษากับแพทย์อย่างเช่นอย่างที่หนึ่งม้าใช้กำลังมากขนาดไหนควรจะทานอาหารประเภทใดม้ามีอาการอย่างเช่นตื่นมากเราควรจะให้อาหารประเภทไหนเพื่อให้เขาคลามลงเช่นเรื่องวิตามินนะครับร่างกายม้าสูญเสียน้ำควรจะให้อย่างไรอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์แล้วคุณค่าอาหารที่เขาจะสมควรทานเป็นอย่างไรอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ทีมงานแพทย์นี่คือเรื่องกินเรื่องอยู่เช่นเขามีอาการแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยนะฮะฝุ่นเข้าตาทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ที่หมอต้องปรึกษาว่าถ้าเขามีอาการน้ำตาไหลสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะบางตัวอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางตัวอาจจะแบบว่าผงเข้าตาม้าพูดไม่ได้ครับว่าเขาเจ็บหมอก็จะเป็นคนดูอาการว่าเอ๊ะเขาวิ่งผิดธรรมชาติเขาเดินผิดธรรมชาติซึ่งอันนี้ความสำคัญของหมอก็คือหมอก็จะเป็นคนให้วินิจฉัยเพราะบางทีอาจจะกล้ามเนื้อไหลหลังนะฮะหรือแม้กระทั่งกีบเท้าก
0: ีฬาขี่ม้าที่ทางเราพามารู้จักกันในวันนี้เรียกว่า Eventing Eventing ก็คือการทดสอบ3แบบนะคะ 1. ศิลปะการบังคับม้า 2. ทดสอบการข้ามภูมิประเทศหรือ Cross Country 3. การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางค่ะคุณจิตเป็นเจ้าของม้าอยู่2ตัวค่ะชื่อเอ็ดดี้เวนเจอร์กับอีกตัวชื่อซันเทียโก้หรือคุณจิตเรียกง่ายๆว่าเจ้าเอ็ดดี้และเจ้าโก้ค่ะคุณจิตอยู่ในวงการม้ากีฬามาเกือบ10ปีเพราะสนับสนุนให้ลูกสาวมาเป็นนักกีฬาประเภทนี้ค่ะม้าของคุณจิตเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าม้า1ใน2ตัวเนี้ยมีความแตกต่างกันที่ส่วนไหนติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักไม่ทราบใช่มั้ยคะเฉลยค่ะเจ้าเอ็ดดี้ตัวนี้แหละค่ะเป็นม้ากีฬาที่มีตาแค่ข้างเดียวเท่านั้นสาเหตุนะคะเราไปฟังจากคุณหมออ้อยกันค่ะ
2: ตอนแรกเนี่ยคือเขาได้รับบาดเจ็บที่ผิวกระจกตาอาจจะไปทิ่มกับเศษหญ้าหรือเศษอะไรที่อยู่ในคอกอะค่ะมาตอนแรกๆนี่คือผิวกระจกตาถลอกติดเชื้อติดเชื้อราด้วยนะคะก็รักษากันสักระยะหนึ่งก็พยายามที่จะทำดึงหนังตาของเขาเนี่ยด้านในเนี่ยมาปิดไว้เพื่อรักษาการติดเชื้อหรือว่าทำให้แบบมีการหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากที่เราลอกเยื่อใต้ตาเนี่ยมาเปิดออกแล้วเนี่ยหลังจากที่หายแล้วแหละปรากฏว่าเยื่อที่แบบว่าเอามาปิดเนี่ยมันก็คลุมตรงส่วนที่มันเป็นแผลหลุมลึกมากนะฮะลึกลงไปเกินไปอะไรเงี้ยลึกเข้าไปจนถึงเลนของเขาก็คือไอ้แผ่นเยื่อนั้นน่ะก็จะบังเลนไว้ทำให้เขามองอะไรไม่เห็นแต่ทีนี้บังเอิญว่าเขาเป็นม้าที่มีปัญหาโรคม่านตาอักเสบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเป็นหายเป็นที่กังวลของเจ้าของม้าอะไรเงี้ยก็เลยปรึกษาว่าจะทำยังไงถึงถ้าเราจะใช้ม้าตัวนี้เพื่อไปคัดตัวทีมชาติเพื่อจะเอาไปแข่งในระดับนานาชาติอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ดีถ้าเราเอาไปแล้วแบบเขาจะต้องพักเป็นระยะต้องมาหาหมอรักษาตาอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาก็คือพาออกดีกว่า
0: ม้าที่มีตาเดียวเนี่ยนะคะวิ่งได้ยังไงกันล่ะคะแล้ววิ่งอย่างเดียวไม่พอต้องกระโดดอีกด้วยเจ้าของม้าเนี่ยจะต้องมีความพยายามมากๆแน่ๆเลยค่ะ
1: ค่อนข้างจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องลำบากเรื่องเหนื่อยมากคือมันเหมือนคนนะฮะซึ่งไม่ได้ตาบอดแต่กำเนิดแต่พอมาตาบอดกระทันหันเนี่ยในการที่เขาจะต้องเรียนรู้ในการที่มองไม่เห็นอีกข้างนึงเนี่ยแล้วพอดีสิ่งที่ม้าตัวนี้ถูกใช้งานเนี่ยคือเป็นม้ากีฬาซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องการกระโดดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นม้าแข่งหรือม้ากีฬาชนิดแข่งเนี่ยจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวว
2: ิ่งตรงไป

0: เดียวไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือแบบตรงพุ่งไปข้างหน้าเข้าเส้นชัยจบ
1: แต่ถ้าเกิดว่าม้าเนี่ยเหมือนคนเราอะถ้าคุณมองสองตาคุณจะกะระยะแม่นยำเช่นคุณยื่นนิ้วไปเนี่ยจับจะแม่นยำแต่ถ้าเกิดคุณหลับตาเดียวอะเวลาที่คุณจับเนี่ยมันจะสั้นกว่านั่นคือเหตุการณ์ที่ผมเป็นห่วง
0: นะฮะค่ะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายว่าม้าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขามีตาสองข้างใช่ไหมคะแต่ละข้างจะมองได้มุมแบบ180องศาเป็นเส้นตรงนี้ข้างซ้ายตาข้างซ้ายก็จะมองได้แค่ฝั่งนี้ข้างขวาก็จะมองได้แค่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาตาข้างขวาเขาออกหรือตาเขาบอดเนี่ยมันก็จะทำให้เขามองไม่เห็นข้างขวาไปเลยคือแบบเหมือนดับไปเลยฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกลับไปอย่างกีฬาที่ม้าตัวนี้ทำเป็นม้ากีฬานี่คือกีฬาอีเวนติ้งคือกีฬาอีเวนติ้งก็คือเป็นกีฬาประเภทที่มันมี3ประเภทกีฬารวมอยู่ในอันเดียวกันนะคะหนึ่งก็คือศิลปะการบังคับม้าหรือที่เราเรียกว่าเดรสซอร์นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือ
1: คอสตันที
0: ่ก็คือการวิ่งเครื่อง
1: ข้ามเครื่อง
0: ข้ามเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศนะคะในแต่ท่ามกลางภูเขาหรืออะไรเงี้ยขอนมงขอนไม้แล้วก็เป็นเครื่องที่ฟิก
1: ลงน้ำ
0: เครื่องเขาเรียกเครื่องฟิกคือเครื่องตายนี่คือถ้าม้าเตะไปโดนเนี่ยเครื่องจะไม่หลุดแล
1: ้
0: วม้ามีโอกาสที่เจ็บบาดเจ็บได้ง่ายคนขี่ก็มีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายแล้วส่วนอันที่3เนี่ยกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประเภทนี้ก็คือทุกอย่างรวมกันเนี่ยว่าอีเวนติ้งคือถ้าคนขี่นักกีฬานี่ทำคะแนนเสียได้น้อยที่สุดถึงจะได้รางวัลใครน้อยที่สุดก็จะได้ที่1 2 3เรียงตามลำดับมาว่าใครเตะเครื่องเยอะก็เสียเยอะอะไรอย่างเงี้ย
2: คุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรกันหนอที่เป็นส่วนช่วยให้เจ้าเอ็ดดี้กลับมามีพลังอีกครั้งตามมาเลยค่ะเครื่องนี้หน้าตาคุ้นๆนะคะเหมือนเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามฟิตเนสหรือที่บ้านกันด้วยแต่ทำไมมันดูยาวๆชอบคนแฮะโอ้ดูว่าเขาให้คนหลายๆคนวิ่งบนลู่วิ่งพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องแย่งกันเล่นไงคะก็แหมแหมคุณผู้ชมคะก็ล้อเล่นเย้าหยอกกันตามเคยแหละค่ะที่แท้เจ้าเครื่องนี้ก็คือเครื่องที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพม้าโดยใช้ลู่วิ่งอัตโนมัติเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะเจ้าเอ็ดดี้ก็เริ่มเข้าสู่ลู่วิ่งแล้วค่ะผู้ช่วยทั้งสองก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการสวมหมวกเพราะว่าข้างหน้านั้นมีด่านตรวจนะคือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะด่านเดินอะไรกันคะ
0: เห็นว่าจังหวะการสาดขาเขาจะสาดได้แบบว่าคือตอนแรกก็อาจจะไม่เข้าจังหวะนิดนึงนะเพราะว่าการฝึกม้าบนเครื่องวิ่งเนี้ยเราจะต้องมีการฝึกม้านะคะไม่ใช่ว่าม้าทุกตัวจะวิ่งได้นะคะมันจะต้องมีการเอามาฝึกฝนเดินเข้าเดินออกนะให้ม้าชินกับเครื่องหรือว่าเสียงของพัดลมหรือเสียงของสายพานของเครื่องที่เดินอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าบางตัวเนี่ยอาจจะฝึกไม่ได้ก็คือเขาจะไม่เอาเลยเขาจะวิ่งคือพอเปิดเครื่องปั๊บแล้วเขาก็ถอยหลังเลยไม่ยอมเดินบนเครื่องเพราะว่าหลักการของเครื่องคือมันจะเป็นพื้นที่เคลื่อนที่ได้นะฮะม้าเขาจะต้องพยายามเดินสวนนะฮะไม่งั้นเขาจะตกจากเครื่องนะฮะทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฝึกฝนม้าให้ขึ้นเครื่องเนี่ยเราจะต้องมีคนช่วยจับอย่างน้อย 1-2 คนนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าม้าที่เก่งแล้วเขาคุ้นกับเครื่องแล้วเราก็จะจับคนเดียวนะฮะแล้วก็จะมีผู้ควบคุมเครื่อง1คนนะฮะซึ่งจะต้องคอยถือสายเขาเรียกสายจีวงก็ได้นะเชือกสีขาวนะฮะกั้นหลังไว้เพื่อให้ม้าเนี่ยเขามองเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังนะเขาจะหยุดเดินไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแส้ที่คอยตีเขาเตือนเขาเวลาที่เขาถอยหลังมานะฮะคือหรือว่าเวลาที่เราต้องการให้เขาเปลี่ยนจังหวะการวิ่งเราก็จะใช้แส้ตีนะฮะเป็นการเตือนก็เหมือนกับการที่นักขี่เขาทั่วไปใช้แส้นะฮะตีเวลาที่เขาแข่งขันเพื่อให้กระตุ้นให้ม้าเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
2: อาจารย์อ้อยก็เริ่มจากการให้เจ้าม้าเนี่ยนะคะเริ่มวอร์มอัพจากช้าไปก่อนค่ะแล้วก็มีมาตรวัดอัตราการเต้นของหัวใจการจับเวลาและจอแสดงผลคอยบอกค่ะทีนี้เจ้าเอ็ดดี้ม้าตาเดียวก็ต้องใช้เวลาเดินเร็วสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยกลับมาอีกกับจังหวะการวิ่งที่เร้าใจขึ้นอีกค่ะทีนี้เรามาอีกด้านหนึ่งที่สนามแข่งม้านะคะหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วคนขี่ม้าเนี่ยจะสื่อสารให้ม้ารู้ได้ยังไงอะคะว่าจะเลี้ยวซ้ายแล้วนะจะเลี้ยวขวาแล้วนะแล้วการวิ่งเนี่ยมีกี่รูปแบบหรอคะ
1: การเคลื่อนไหวของม้าจะมี3รูปแบบรูปแบบที่1คือการเดินเดินขาม้าจะเดินเนี่ยจะเป็น4จังหวะลักษณะนี้คือเดินครับขาทั้ง4จะมาไม่พร้อมกันเลยนะฮะ1 2 3 4 1 2 3 4 การเดินแบบนี้จะเป็นเดิน4จังหวะนะฮะการเคลื่อนไหวของม้าแล้วเคลื่อนไหวจังหวะที่2นี่คือการวิ่งเรียบภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่าท็อตม้าขาหน้าด้านซ้ายกับขาหลังด้านขวาจะมาพร้อมกันนะครับจะก้าวไปพร้อมกันอันนี้จะเป็น2จังหวะนะครับหน้าซ้ายหลังขวากับหน้าขวาหลังซ้ายนะฮะจะเห็นว่าเป็น2จังหวะลักษณะนี้เรียกว่าการวิ่งเรียบส่วนลักษณะที่3คือการคันเตอร์คันเตอร์นี้จะเป็น3จังหวะเดี๋ยวคอยดูสังเกตที่ขานะครับขาหน้าซ้ายจะตามด้วยขาหน้าขวาแล้วขาหลังจะสอดมา2ข้างพร้อมกันดูนะครับซ้ายขวาแล้วสอดขาหลังมานะฮะลักษณะการวิ่งนี้คือ3จังหวะการวิ่งของเขาจะเป็น2จังหวะที่เขากระทบพื้นนะฮะขาหน้ากับขาหลังฝั่งตรงข้ามกันจะมาพร้อมกันจังหวะเดียวกันการที่จะให้ม้าเปลี่ยนจังหวะการเคลื่อนไหวนะฮะอย่างที่1เราจะให้ม้าหยุดการจะให้ม้าหยุดเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าใช้วิธีดึงแล้วให้หยุดแต่จริงๆแล้วม้าเขารู้จักบนหลังฮะการหยุดม้าจะต้องใช้ซีทคือใช้ที่นั่งฮะกดลงไปให้ม้าเขารู้นะฮะเห็นไหมฮะไม่ได้ดึงม้านะฮะบังเหียนไม่ใช่พวงมาลัยนะครับเดินการที่เขาเดินฮะดูที่ขาครับขาจะบีบน่องเพื่อเตือนให้เขาบังเหียนเขาเรียกว่าฮาร์ฟอลก็คือให้ตึงแต่ไม่ใช่ดึงสัมผัสแล้วเวลาเลี้ยวม้าเนี่ยต้องใช้ขาไม่ได้ใช้มือนะฮะอนาโตมีของม้าลำตัวเขามีความยาวฉะนั้นเวลาที่เขาก้าวนะครับเวลาเราต้องการให้เลี้ยวเราต้องเอาจังหวะที่เขาก้าวขาหลังด้านสมมุติเราให้เลี้ยวขวาขาหลังของเขากำลังจะก้าวขาหลังขวากำลังจะก้าวเนี่ยต้องดันเพื่อให้เขาสอดขาเข้าไปทุกอย่างนะฮะการขี่ม้าเนี่ยเป็นฟีลลิ่งครับเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกเขาจะรู้สึกจากการย่างก้าวม้าเขานั่งอยู่บนหลังเนี่ยเขาจะรับรู้จากก้นเขานะฮะขาเพราะม้าก้าวเนี่ยจะมีที่ไหล่เขาซึ่งไหล่เขาเนี่ยจะเป็นคอยเตือนที่ขาเราว่าเขาก้าวซ้ายหรือขวานะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือบังเหียนขวาคือข้างขวาจะต้องตึงขึ้นแล้วก็กดขาในนะฮะเพื่อเตือนเขาครับขาหลังเขาจะสอด
2: เอาละค่ะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยขาข้างซ้ายของน้องพัดลูกสาวก็จะตึงขึ้นคำสั่งก็จะออกมาตรงกันข้ามเรากลับมาที่อีกฝั่งหนึ่งของม้าที่ชื่อเอ็ดดี้ซึ่งเป็นม้ากีฬาที่พิการตาข้างขวาค่ะกำลังแข่งประเภทข้ามเครื่องกีดขวางของภูมิประเทศหรือที่เขาเรียกกันว่า cross country ซึ่งอาจารย์อ้อยได้บอกไว้ข้างต้นแล้วนะคะว่าถึงเจ้าเอ็ดดี้จะพิการเหลือตาเดียวเนี่ยคนที่ขี่ม้าก็สามารถเป็นแรงและเป็นตาที่มองเห็นให้อีกข้างหนึ่งสำหรับเขาค่ะ
1: การที่จะกระโดดข้ามเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องตายถ้าคุณไม่สามารถที่จะทำให้ม้าโดดพ้นนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็คือก้มตีลังกาถึงอาจบาดเจ็บถึงอาจจะเสียชีวิตจากการที่เราเห็นนี้นี่คือเครื่องเทคนิคดูแล้วกระโดดเครื่อง6แล้วไปเครื่อง7จะดูแล้วเหมือนไม่ยากแต่สิ่งที่ยากซึ่งการฟิตซ้อมม้าเนี่ยสำคัญมากที่สุดสิ่งที่คุณจะเจอคือต้นไม้นะครับแล้วก็เนินซึ่งการจะกระโดดคุณต้องคิดก่อนว่าจะต้องให้ม้าเนี่ยกระโดดเฉียงหรือจะกระโดดอ้อมยังไงต้องดีไซน์ก่อนเพราะถ้าเกิดนี้นะฮะคุณขี่มาเร็วเกินไปคุณก็จะมาชนกับต้นไม้ขี่ช้าเกินไปม้าก็กระโดดไม่ได้ฉะนั้นการที่จะให้ม้ากระโดดจะต้องให้ม้ามาจากขาหลังนะฮะนั่นคือขาหลังม้าต้องแข็งแรงมากนะครับพอโดดมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องขี่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็กระโดดเฉียงไปซึ่งม้าไม่ใช่กระโดดตรงๆแล้วโอกาสที่ม้าวิ่งมาเนี่ยเครื่องตั้งอย่างนี้โอกาสที่ม้าจะออกไปทางด้านนู้น สูง
3: โอ้ในเมื่อคุณจิตบอกว่าเครื่องกีดขวางบางชนิดเนี่ยยากแล้วก็มีตาข้างเดียวอีกต่างหากลีลาการกระโดดของ

0: ของเขาจะเป็นยังไงลองไปชมกันเลยค่ะ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่คุณจิตบอกว่าม้าที่เล่นกีฬาชนิดนี้จะต้องฟิตอาจารย์อ้อยก็จะทดสอบให้เห็นด้วยเครื่องทดสอบสมรรถภาพการวิ่งของม้าว่าม้าฟิตและไม่ฟิตเราจะรู้กันได้อย่างไรแล้วถ้าม้าบาดเจ็บมาเราจะรู้กันได้อย่างไรค่ะ
2: ทีนี้วันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ย เขาเข้ามาด้วยปัญหาสงสัยว่าอาจจะมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายของม้าสำหรับฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังเนี่ยก็จะเป็นการเดินนะคะเดินเยอะๆเดินให้มากที่สุดนะคะเดินประมาณ20นาทีนะคะไม่ต้องทำอะไรก็เดินอย่างเดียวเดินขึ้นเนินอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้วิ่งสปีดเขาเรียกแคนเตอร์ถ้าแปลเป็นไทยจะวิ่งขยโยกแล้วก็ถึงวิ่งควบคือแกลล็อปเนี่ยที่เร็วที่สุดฉะนั้นวิ่งขยโยกเนี่ยจะไม่ใช่สปีดที่เร็วที่สุดของม้านะคะเป็นแค่วิ่งแบบว่าธรรมดาแบบว่าคือม้าเพิ่มความเร็วจากวิ่งเรียบอะไรเงี้ยนะคะเดินไปประมาณน่าจะ15นาทีแล้วนะคะอีกประมาณสัก2นาทีอาจารย์จะเริ่มให้เขาวิ่งแคนเตอร์หรือวิ่งขยโยกนะคะจะเห็นว่าเวลาเราจะทดสอบว่าม้าตัวนี้มีความฟิตดีไหมในจังหวะการวิ่งแต่ละจังหวะเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องดูไปด้วยว่าการเต้นของหัวใจเขาอยู่ในระยะที่เหมาะสมไหมสำหรับลักษณะการวิ่งขณะนี้นะหรือถ้าม้าไม่ไหวเนี่ยหัวใจก็จะแบบขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็จะหยุดนะคะแล้วเวลาที่บังคับเครื่องคนที่อยู่ด้านหลังต้องมีหน้าที่เตือนให้ม้าคอยมีสมาธิกับการเดินด้วยนะคะถ้าแบบใช้เสียงไม่ฟังก็อาจจะเอานี่แตะนิดนึงอะไรให้เขารู้ตัวว่าเราดูอยู่นะเราควบคุมเขาอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้อาจจะต้องขออนุญาตแบบวิ่งเพิ่มสปีดม้าให้วิ่งเร็วขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้วเขาแบบอยากจะไปแล้วนะคะโอเคไหมพร้อมไหมแจ็คจะลองแคนเตอร์เลยนะอยากจะเอาสโลปขึ้น5ทีนี้จังหวะแคนเตอร์หรือว่าขยโยงเนี่ยอาจารย์จะเพิ่มเป็นประมาณ 5% มันจะเป็นสโลปที่ม้าเขาสามารถเกาะตัวได้ดีกับบนเครื่องมากกว่านะคะแอดดี้โอเคทรอตแอดดี้ทรอตทรอต
1: อาจารย์อ้อยนะคะก็จะให้ม้าวิ่งเร็วอย่างนี้สัก2นาทีแล้วจะสังเกตการเต้นของหัวใจและจังหวะการวิ่งอย่างใกล้ชิด
2: ที่เราเอาม้ามาวิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นม้ากีฬาถ้าเราหยุดพักเขาเลยเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะเริ่มรีบนะคะแล้วเวลาที่เราเอาไปให้นักกีฬาขี่เนี่ยเขาจะทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่หรือว่ากล้ามเนื้อจะอักเสบหรือมีปัญหาตามมาอะไรเงี้ยคือเราต้องพยายามให้เขาคงสภาพอยู่ในสภาพที่ฟิตอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะถูกขี่ตลอดเวลานะคะนี่คือการวิธีที่เราจะต้องดูแลม้ากีฬานะคะ
1: นั่นยังไงล่ะคะม้ากีฬาก็เหมือนกับคนที่เป็นนักกีฬาต้องคอยเก็บตัวฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายแล้วถ้าเกิดพบว่าบาดเจ็บแล้วก็ต้องรีบทำการรักษาให้ทันท่วงทีด้วยล่ะค่ะสรุปแล้วว่าเครื่องทดสอบสมรรถภาพหนึ่งเดียวนี้มีส่วนช่วยให้ม้าได้รับการฝึกและทดสอบร่างกายแม้ไม่มีผู้ขี่แล้วก็ยังเป็นประโยชน์ของม้าที่เจ็บป่วยให้ได้ออกกำลังกายและฝึกม้าให้มีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันได้อยู่เสมอค่ะคุณผู้ชมคะการขี่ม้ากีฬาในกีฬาประเภทอีเวนติ้งจะต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างในเรื่องของเทคนิคของการขี่และการทำงานประสานกันระหว่างคนกับม้าและการใช้ทักษะที่จะผ่านเครื่องกีดขวางต่างๆได้นั้นคุณจิตบอกว่าไม่ง่ายเลยค่ะที่จะผ่านอุปกรณ์บางชนิดที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ม้าเกิดความสับสนเช่นเวลามีน้ำมีเสียงน้ำตกมีหลุมตลอดจนการแข่งข้ามเครื่องกีดขวางที่จะต้องแข่งกันที่เวลาและจะต้องไม่ทำให้คานกั้นล้มมิฉะนั้นก็จะโดนหักคะแนนไปอีกค่ะทั้งหมดนี้นะคะนอกจากความแข็งแรงแล้วสิ่งที่ได้รับจากแพทย์อีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับม้าลักษณะการวิ่งหรือการเดินของม้านั้นนะคะอาจจะบ่งบอก

0: ถึงความผิดปกติของเขาได้ค่ะและในครั้งนี้อาจารย์อ้อยก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติด้วยล่ะค่ะ
1: ค่ะต่อไปเราให้สังเกตนะคะว่าขาของเขากระดูกอันนี้คือจะกระดูกจะเป็นกระดูกวางลูกวางกระดูกนิ้วชิ้นที่1อยู่นี่นะคะแล้วชิ้นที่2อยู่นี่นะคะ1 2แล้วก็3จะอยู่ข้างในกีบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ข้างนี้ถ้าเทียบกับขาซ้ายขาหลังซ้ายเห็นไหมคะตรงนี้จะเรียบกว่าด้านนอกด้านในจะดูเรียบกว่าแต่ว่ามาขาหลังขวาเนี่ยตรงนี้จะนูนขึ้นมามากกว่าปกตินะคะแล้วก็มากกว่าข้างขาข้างเดียวกันแต่ด้านในนี่จะด้านในนี่ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะทำก็คือจะตรวจใช้อันตราซาวด์ตรวจมันจะมีเอ็นตรงนี้ที่เกาะระหว่างกระดูกชิ้นนี้ชิ้นที่1กับชิ้นที่2นี้พาดอยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์จะใช้เครื่องอันตราซาวด์ตรวจดูตรงนี้ว่าเอ็นเขาเป็นยังไงนะ
0: คืออาจารย์อ้อยคะเมื่อตะกี้นี้ได้ยินว่าม้ามีนิ้วด้วยหรอคะคุณพระแล้วมันคือส่วนไหนเหรอคะ
1: ที่อาจารย์อธิบายบอกถึงว่ากระดูกนิ้วของม้าเนี่ยโดยทั่วไปแล้วกระดูกนิ้วเขาจะเรียงกันต่อขึ้นเป็นแนวดิ่งแบบนี้นะคะก็คือกระดูกนิ้วที่1ที่2ที่3อยู่ด้านในซึ่งจะเห็นได้จากตรงนี้นะคะนี่คือกระดูกนิ้วที่3เห็นมั้ยคะเอาอีกทีก็ได้นี่กระดูกนิ้วที่1ก็คือเราจะเรียก First Phalanx Second Phalanx แล้วก็third phalanx ที่อยู่ในกีบที่เราจะมองไม่เห็นเห็นไหมที่ผ่าครึ่งดูเห็นไหมกระดูกสีขาวๆนี่คือกระดูกนะคะ
0: โอเคแจ่มแจ้งเลยล่ะค่ะอาจารย์ขาต่อไปนี้นะคะเจ้าเอ็ดดี้ก็จะได้รับยาซึมแล้วก็จะทำการตรวจบริเวณที่สงสัย
1: สำหรับเคสนี้นะคะก็สรุปว่าจุดที่มีปัญหาก็จะเป็นคอเลสเตอรอลลิกาเมนต์ด้านนอกของเขาของขาขวานะคะก็คือไอ้ก้อนนี้นะคะทั้งหมดนะคะที่ขยายใหญ่ขึ้นแต่สำหรับขาซ้ายเนี่ยที่ปกติเนี่ยมันจะแค่นิดเดียวนะฮะส่วนของกระดูกอ่อนนะฮะที่อยู่ตรงนิ้วเขาตรงนี้ก็ไม่เรียบนะฮะอย่างนี้ด้านนี้ปกติจะดูว่าเรียบนะฮะมีเป็นเส้นนะฮะโค้งได้อย่างนี้แต่นี่จะขรุขระนะฮะไม่มีความต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นอันนี้บอกถึงว่าความผิดปกติของกระดูกอ่อนเขามีการสึกหรอมีการถลอกนะฮะกีฬาที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องวิ่งในภูมิประเทศต้องเจอหลุมเจอบ่อเจออะไรอยู่แล้วตรงนี้อาจจะมีการฉีกขาดเป็นแบบเฉียบพันมันก็จะต้องแบบมีเลือดออกอยู่ในเส้นเอ็นเงี้ยมันก็ไม่ดีเพราะจะถึงถ้าถึงตอนนั้นถึงขั้นนั้นเนี่ยเขาจะเดินเจ็บนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษโดยการที่พยายามไม่ให้ตรงนี้รับแรงกระแทกนะฮะพยายามลดแรงกระแทกให้มากที่สุดนะฮะก็คือเขาเรียกว่า reduce stress ก็คือการที่จะต้องทำใส่เกือกที่ลักษณะที่ด้านนึงของขาเกือกเนี่ยต้องป้านอย่างนี้กว้างแบบนี้นะคะเพื่อจะป้องกันเวลาที่กระแทกลงพื้นเนี่ยไม่จมลงกับพื้นถ้าสมมติเป็นพื้นทรายเนี่ยเขาก็จะแบบทรงตัวอยู่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอ็นข้างนี้รับน้ำหนักโดยเฉพาะเวลาที่ขาม้าลงข้างนี้มากเนี่ยมันก็จะทำให้เอ็นเนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้ลักษณะขาของเกือกนี่กว้างแบบนี้นะคะถ้าเราใส่เกือกที่ถูกต้องให้เขาแล้วเขาจะทำให้เขาเนี่ยเดินได้คล่องขึ้น
0: คุณผู้ชมคะอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะแต่งเสริมเข้าไปเนี่ยจะต้องอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเกือกม้าอานม้าที่ล็อกหรือดามช่วงขาหรือแม้แต่อาหารการกินเนี่ยก็จะต้องมีสูตรเช่นเดียวกันนะคะที่เหลือนอกจากนี้แล้วก็อยู่ที่ฝีมือล้วนๆค่ะทางเราก็ขอเอาใจช่วยน้องพัดลูกสาวของคุณจิตให้ประสบความสำเร็จในการแข่งม้ากีฬานะคะ
2: มีความหวังในวันที่ขนม้าเข้ามาสนุกกับเกมขณะทำการแข่งขันมีการเตรียมพร้อมเพื่อจะให้ถึงวันนี้แล้วก็อาจจะมีความสมหวังกับชัยชนะแล้วก็อาจจะมีความผิดหวังกับความพ่ายแพ้แต่ชีวิตครับต้องดำเนินต่อไปความสุขที่ได้จากการที่อยู่กับเขาก็ต้องมีทั้งผิดหวังสมหวังแต่สิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลือนนะครับคือสุขภาพของเขา
0: เห็นอย่างนี้เนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าความรักของครอบครัวนี้ที่มีให้ม้าทั้งสองตัวนั้นเป็นความรักล้นปรีจนใครหลายๆคนอิจฉากันเลยล่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะกลับมาพบกับ Animal Speaks ได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

็ห้ามใจก็คือสิ่งแรกเลยเราจะเอามาทําอะไรมองเห็นประโยชน์สิ่งที่2นะมันรกบ้านสิ่งที่3เงินทองเนี่ยมันหายากถ้าเราพิจารณาให้รอบทิศนะถ้าคิดอยากได้อย่างเดียวมันก็จะเอาแต่ถ้าคิดให้รอบทิศเราก็จะยั่งใจคิดได้นะก็คือพิจารณาอันนี้ก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วซื้อมามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เงินทองกับของเนี่ยของมันหาง่ายเงินทองมันหายากกว่าเพราะฉะนั้นต้องเก็บของที่หายากกว่าเอาไว้เจริญพร

รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วยใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันสาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันสาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วครับพี่หันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: มีเปิดให้เปิด
0: เปลี่ยนโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กะอลังเลย
0: นี่ต้อนรับพี่หันสากลับมาไม่ได้เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งใจ
2: ก็คิวข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้อง

0: ให้แบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
1: partition
2: partition
1: แบ่งห้องแบ่งโซน
2: ก็คือฉากกันฉากกัน
1: สูงไหม
3: ความสูงอยู่ที่เมตร70
1: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
3: นิดนึง
1: เหมือนถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
2: แล้วก็ได้ครับได้เหมือน
1: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
2: มันข้างหลังที่ปึ๊บๆม
1: ีอ๋อพาร์ติชั่นทำจากไม้
3: ทำจาก
1: ไม้อะไรเอ่ย
3: ไม้สนครับ
1: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
3: ใช่คร
1: ับ ได้เอง
3: สะดวกครับแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆพาร์ติชั่นมันก็กั้นธรรมดาถูกป่ะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
2: นั่น
3: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
2: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
1: พาร์ติชัน
3: โอ้ยผ่านอีกแก้มีไหม
1: ชมมาโอ้ไปยังไงผ่านมรยุกไปด้วยพาร์ติชันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
3: ใช่ครับ
1: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
3: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
1: อันนี้ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
3: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
1: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
3: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
1: ไม้โครง
3: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
1: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
3: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกน
2: ี้หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
3: ความหนา2เซน
1: 2เซนเนี่ย
3: คือ20มิล
1: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
3: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
1: เฟรม
3: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวนี
1: ้ลูกฟัก
3: ลูกฟัก
1: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้ว
3: ค
1: ุณจะสอดแล้วเข้าไปมันเป็นการลูกฟัก
3: ซึ่ง
1: ลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
3: ได
1: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนมันจะมีลูกฟักที่เป็นไม
3: ้
1: ฟ
3: ัก
1: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต
3: ่
1: ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
3: ใช่ครับ
1: นะฮะ
3: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
1: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
3: ือ
1: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย
3: ่
1: างเงี้ยลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้าม
3: าน
1: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
3: ใช่
1: ฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
3: ตัวนี้พี่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้ว
1: มันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
3: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
1: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
3: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
1: ถูกต้องถูกต้อง
3: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
1: โอเค
3: เดี๋ยวผมจะ
1: ตัดต้องสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
3: ครับ
1: อ๋อแน่นๆ
3: ม
1: ัน
3: จะพอดีเป๊ะเลยเราทำขนาดเป๊ะเลยความ
1: แน่นๆนะฮะเข้าไป
3: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
1: ครับ
3: อ่าฮะ
1: นี่นะฮะ
3: แล้วตัวนี้คือตัวบาดบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
1: อ๋อคืออย่าง
3: น
1: ี
3: ้กับบาดด้านบน
2: ข้างล่างนี้
1: ถูกไหมอย่าง
2: น
1: ี้ไหม
3: ใช่ครับถูกครับอ่าฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
1: ครับ
3: มันจะมีตัวกลาง
1: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
3: ใช่ครับ
1: อยู่ตรงกลางได
3: ้ให้มัน
1: ที่ซอยเนาะ
3: ถูกครับ
1: อันนี้คงซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันน
3: ี่
1: ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
3: ี้
1: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามันมีไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคานพอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
1: ถูกต้องมีการดีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
3: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
1: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
3: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
1: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
3: เท่าก
1: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
3: ถูกต้องครับ
1: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
3: ครับ
1: อันนี้คือเมตร70ยาวเมตร70ก
2: ็มาเราหน้ากว้าง
3: หน้ากว้าง40เซนครับ
1: อ๋อนี่ไง
3: ขนาด
2: ซีเซนซีเซนนี่รวมกรอบด้วย
3: ใช่ครับรวมกรอบ
1: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
3: ต้องคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
1: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยแล้วลุยแล้วครับ
3: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ซ่อร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบเมื่อเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับถ้าแน่นแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเนี่ยเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
1: ่
2: อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเนี่ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: มันก็เรียบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวยมันไม่เห็น
1: เวลาเราต่อเนี่ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อนเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่
0: ร่องประกอบกันปึ๊ก2แผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: ที่ไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้นข
2: ีด
1: เล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เ
0: ร
2: ียบก่อน
0: ไอเดีย
2: ก
0: ็ดี
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: อ่ะ3ชิ้น
0: ครับประกอบเลยมั้ย
1: ตัวประกอบเลยผมขอลบเหลี่ยมบนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: นะผมก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่
2: ได้
0: ค
2: ุ
0: ณผู้ชมสังเกตน
2: ะ
0: ฮะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นมั้ยขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ๊ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไ
1: หมบาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช
1: ่ขัดแค่
0: นิดเดียว
2: น
0: ิดเดียวน
2: ิ
0: ดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สามไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบ่า
2: ด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทิมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทิมล่างมนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
0: อุ๊ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วนะครับผม
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็แล้วก็ใส่เข้าไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้ตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างนี
1: ้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: อันที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมนี่มุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอดไว้
1: ที่ด้านในแล้วตอกด้านบน
0: ตอกบน
1: ก็จะแน่นเลยตลอดพัด
0: แน
1: ่ก็ชิดไปละ
0: พอดี
2: เป๊ะทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่ลบ
2: หน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบจะ
1: เนี่ยเดี๋ยว
2: ใส่ต้องลบต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวกัน
2: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วนี
1: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ท่าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
0: นี่หน้าตาดีไหม
1: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลย
2: จริงๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่

0: ช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคะ
1: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้นานๆในตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
2: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
1: มันจะแหกออก
2: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
1: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
2: ไม่ต้องยึดครับ
1: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
2: แผ่นต่อไป
1: ครับอ๋อเลื่อนลง
2: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
0: ้ก็ได้ก็ได้
2: แล
0: ้
2: วก็เสร็จแล้ว
1: คนตอกคนเลยอย่าง
2: น
1: ี้เลย
2: มันจะสะดวกเพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
1: ถูกต้อง
2: ใช่
1: ใช้วิธีการความอะไร
2: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆ
1: ไม่ต้องรีบนี
0: ่
1: ใส่กลางลำก็ได
0: ้โอ้นี่เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
1: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: อย่างที่เราบอก
1: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
2: ถูกต้องครับ
1: นี่นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
2: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
1: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
2: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
0: ด้านนู้นนิดนึง
2: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
1: ต่อนะฮะ
2: เดิม

0: ี๋ยวนี้มินก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิน2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดของได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเร
1: ีย
0: บร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บาน
2: กันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เอาเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
1: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกจะไม่มีแล้วก็ยิงเผื่อกลาง
2: แล้วก็ติ
1: ดต่อแล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงมันจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังมันจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาอาจจะนิดเดียวของมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: นี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้วนะ
1: ใช่ก็แทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำนานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่แล้วแต่ว่าพื้นที่เล็กใหญ่
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้น
1: เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
0: า
1: ะ
0: กี่ชั้นดี
2: หน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวเหรอ

0: อ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: ง
0: ง
2: จะติด
0: ผู้ชมฟังดี
1: ๆ
0: ฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี้เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
1: ใช่
0: สี่แง่เงี้ยเงี้ย
2: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่าน4แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ F4 แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
1: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงเนี้ยออกให้ทะลุ3ชั้น
2: ค่ะ
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามากท
1: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปึ๊บทะลุเลย
1: ใช่
0: ใช่มั
1: ้ย
0: แต่ว่ามันต้องจ่อให้ดี
1: จ่อดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
1: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
2: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอ้ช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
2: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
1: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านถ้านึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: แล้วระยะห่างของบานพับอย่างเงี้ยค่ะพี่ส
1: า
0: เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่สองทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
3: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ
2: ้
3: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
3: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
4: แต่เน้นเบาม
3: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
4: ต้องขาถ้ามันต้องเล่นได้ก็ติดแผ่นยางได้
3: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
4: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
3: อย่างมากก็ไม่เกิน
4: มิล2มิล
3: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
4: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
3: อ่ะได้ตั้ง
4: ขอข้ออุ่นใจนิดนึง
2: ได
4: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี
4: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
3: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
4: ใช่ได
2: ้นี่
3: ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
4: สุดยอดนะ
3: อ
4: ่
3: ะ
4: อันนี้ติดนี่นะ
3: ใช่ครับ
4: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
3: ได้

0: รียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดูน
2: ะ
0: ฮะก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะ
2: จะ
0: เห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะที่เราทำไว้นะคร
1: ับ
0: แล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
3: ผมสอดแต่ข้างล่างก่อน
0: ดีได้ฮะได้หมดเลยฮะ
1: ว
0: ุ้นลื่น
1: เว้ยเว้ยมาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเข้าอยู่ในตู้ครับเพราะก็แต่แดดแดดแดดนะฮะแล้วก็คือสอด
1: เป็นสามส่วน
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยนี่สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันเปิดกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพออกมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมาม
0: ันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิ
1: ม
2: เว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้ประมาณนี้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย่างเงี้ยสวย
0: ๆแต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางหนังสือกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที
1: ่ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริง

0: ีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
1: จริ ง
0: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
2: จริง
0: ดูห้องไม่ทึบ
2: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
1: ครับผมครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
2: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เนาะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได้จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเล
0: ย
2: ถ
0: ึ
2: งแม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
0: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
2: ก็ลองเอาไปแอปปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ทีวี

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

0: ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหอยเสียบจิ้มมะละกอเมนูท้องถิ่นสืบทอดตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันเหลือขายไม่กี่ร้านเยาวชนจังหวัดตรังเปิดคณะมโนราออกแสดงเปิดหมวกกลางตลาดเป็นรายได้เสริมและสานต่อการแสดงพื้นบ้านสันสนีพลอยวิไลพาไปชมการพ่อเลี้ยงปลากระเบนส่งขายต่างประเทศพร้อมรวมกลุ่มเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งด้านตลาดประเพณีการแข่งขันเรือยาวในฤดูน้ำหลากช่วงนี้ครับก็จัดกันขึ้นทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรเนี่ยที่จัดยิ่งใหญ่แล้วก็คึกคักทุกปีเลยครับดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าชุมชนนะ

0: เทศเนี่ยก็มีสั่งเข้ามาครับโดยในอดีตนะครับเคยเป็นฝีพายเรือยาวคว้าแชมป์มาหลายสนามทั่วประเทศนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังหลังจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นช่างทำใบพายครับจึงมีความรู้ความเข้าใจว่าพายที่ดีในการแข่งขันจะต้องทำอย่างไรบ้างก็กลายเป็นอาชีพเสริมของนายดุสิตปั้นเกิดชาวบ้านหมู่3ตำบลบ้านหมุงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับและแม้จะเป็นอาชีพเสริมก็จริงแต่ว่ากลับสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยครับกลายเป็นช่างทำใบพายที่มีชื่อเสียงฝีมือดีของเมืองไทยครับเป็นที่รู้จักกันดีในวงการเรือยาวช่างดุสิตบอกว่าไม้พายที่ทำขายครับมีอยู่2แบบก็คือแบบไม้พายหัวตัดนะครับที่ใช้สำหรับเรือทีมชาติแล้วก็เรือมังกรส่วนไม้พายรูปใบโพครับเป็นไม้พายที่ใช้ในการแข่งขันตามประเพณีของวัดต่างๆซึ่งชนิดไม้ที่นำมาทำใบพายได้ดีที่สุดนะครับก็คือไม้ประดู่แล้วก็ไม้สักนะครับโดยเฉพาะไม้สักเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของฝีพายเรือมากเนื่องจากมีน้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะแก่การพายเรือในปัจจุบันที่เป็นเรือต่อไม่ใช่เรือขุดจากต้นไม้ทั้งต้นเหมือนในอดีตนะครับฝีพายก็เลยต้องการไม้พายที่เบาครับเพื่อช่วยลดกำลังในช่วงที่พายแข่งขันส่วนพายที่แพงที่สุดนะครับเป็นพายที่ทำจากกระพี้ไม้ประดู่เนื่องจากว่าสวยงามแล้วก็หาได้ยากครับราคาเนี่ยถ้าเป็นพายไม้ทั่วไปก็อยู่ที่800-900บาทส่วนไม้กระพี้ประดู่ซึ่งเป็นไม้หายากก็จะราคา 1,000 บาทขึ้นไปครับแล้วแต่ความสวยงามของเนื้อไม้ด้วย
1: เพราะว่าฝีพายตัวนี้คือต้องมาหาใช้พายเบากันเยอะครับ
2: ด้วยการพัฒนาการของเรือที่เบาลงใช่ไหม
1: ครับผมเดี๋ยวนี้เป็นเรือต่อกันหมดแล้วไม่ใช่เรือขุดเป็นเรือต่อแล้วก็การพายเรือนี่จะไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเขาจะมีออก40 50 60แล้วก็มาโยนยาวๆกันแล้วจะมีเคาะช่วงกลางสนามแต่ตอนเนี้ยฝีพายเป็นเรือประกอบนี่คือจะต้องออกทีและลูกโยนจะไม่มีจะมีถี่คือจะถี่ตลอดเหมือนตลอดสนามก็ต้องเน้นเป็นพายเบาตอนนี้ก็กระแสก็คือเป็นไม้สักที่เบาที่พายดีครับ
0: การแข่งขันเรือที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างเรือเจ้าแม่ประดู่ทองจากชลบุรีที่เพิ่งได้แชมป์ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดท่าหลวงพิจิตรนะครับแล้วก็เรือชื่อดังอีกจำนวนมากทั่วประเทศรวมถึงเรือจากประเทศลาวด้วยล้วนแต่สั่งทำไม้พายจากช่างดุสิตทั้งนั้นนะครับขณะนี้ยอดการสั่งใบพายคุณผู้ชมต้องสั่งกันข้ามปีเลยนะครับโดยใบพายของช่างดุสิตเนี่ยมีการประทับตราไว้ที่ด้ามพายด้านบนด้วยเพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเป็นใบพายแท้จากช่างดุสิตซึ่งยอดการทำใบพายแต่ละปีครับมียอดทำเกือบ 1,000 ใบแล้วก็ยังมีถุงผ้าที่แม่บ้านตัดเย็บด้วยตัวเองมาจำหน่ายด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากจะไปเรียนรู้การทำหรือว่าอยากจะอุดหนุนใบพายแบบนี้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อได้0869332316ครับมีพลังสามัคคีของชาวบ้านที่เขาช่วยกันฟื้นฟูต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนจังหวัดตราดนะครับที่นี่เป็นเกาะเล็กๆเองคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาน้ำทะเลลดลงเนี่ยสามารถที่จะเดินข้ามไปท่องเที่ยวบนเกาะเทียนได้เลยครับหลังถูกขโมยต้นเทียนทะเลไปแต่ว่าก็ยึดคืนมาได้ครับจึงพากันปลูกใหม่หวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้บนเกาะเทียนครับเกาะเทียนเป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านแหลมเทียนตำบลอ่าวใหญ่ที่จังหวัดตราดนะครับเวลาที่น้ำทะเลลดลงเนี่ยสามารถเดินข้ามไปท่องเที่ยวบนเกาะได้เลยครับมีกลุ่มอนุรักษ์บ้านแหลมเทียนช่วยกันอนุรักษ์ดูแลเกาะเทียนนี้อยู่แล้วก็ทำโครงการแพท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวมาชมวิถีชาวบ้านกันนะครับทั้งทำประมงพื้นบ้านการเลี้ยงหอยทำประมงแล้วก็กินอาหารพื้นบ้านกันแล้วก็เที่ยวชมเกาะเทียนด้วยแต่ว่าต้นเทียนที่อยู่บนเกาะเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งจะถูกผู้ก่อเหตุลักขโมยไปนับ10ต้นเลยนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าต้นเทียนเนี่ยเป็นหนึ่งในพันไม้สวยงามที่เขานิยมเอาไปทำเป็นบอนไซกันนะครับที่ผ่านมาลักลอบตัดไม้ชนิดนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าเป็นพันไม้ที่หายากมีการซื้อขายกันตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักล้านบาทก็มีครับต้นไม้นี้หายากเติบโตก็ช้าครับจึงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขณะนี้แกนนำกลุ่มอนุรักษ์บ้านเกาะเทียนพร้อมด้วยตัวที่อบต.อ่าวใหญ่ตัวที่ป่าชายเลนบ้านดันเก่ากว่า100คนก็เลยมาช่วยกันนำต้นเทียนทะเลที่ยึดคืนมาจากผู้ที่ก่อเหตุขโมยไปครับคือยึดมาได้6ต้นแล้วก็มีผู้บริจาคให้กับอบต.อ่าวใหญ่ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่รวม12ต้น

0: นะครับเอาไปปลูกเสริมบนเกาะเทียนเพื่อให้กลับมาสมบูรณ์สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งศึกษาเรียนรู้ของชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปครับพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังช่วยกันพัฒนาเกาะเทียนให้สวยงามนะครับช่วยกันจัดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บนเกาะเทียนให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามโดยเกาะเทียนนี้เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแม้พื้นที่จะเล็กนะครับแต่ก็ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดตราดครับ
1: วันนี้ก็ถือว่าชุมรวมชุมชนก็นัดทั้งผู้นำมาปลูกต้นเทียนกระปลูกเสริมด้วยส่วนที่มันหายไปเนาะหาได้ต้นเทียนมา12ต้นทั้งหมดใหญ่2ต้นเล็ก10ต้นในพื้นที่เดิมที่ว่าที่มันไม่ห้องแบ่งไปนะครับ
2: แล้วกับการดูแลกันต่อไปครับ
1: ก็เนี่ยฝากชาวบ้านก็ดูแลแล้วผมก็เอาโทรศัพท์มาติดเรียบร้อยแล้วมาร่วมมือกันหลายคนนะครับก็ฝากเขาช่วยดูแลกันครับนี่แล้วก็ทางด้านกฎหมายก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ก็จัดการไป
0: ด้านชาวบ้านแหลมเทียนจะช่วยกันทำหน้าที่เฝ้าระวังดูแลแล้วก็เตรียมจะเปิดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและท่องเที่ยวเกาะเทียนแห่งนี้ต่อไปครับต้นเทียนทะเลเนี่ยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ออกเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2563นะครับเพื่อคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการลักลอบขุดใครที่ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับไม้ชนิดนี้จะขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลมีเจอได้ทั้งฝั่งของอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับอย่างบริเวณที่แหลมเทียนของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะเห็นต้นเทียนทะเลขึ้นอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับมักจะขึ้นอยู่ตามซอกหินแก่งหินต่างๆแบบนี้เป็นไม้หายากแล้วก็สวยงามด้วยครับชื่อเสียงของเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไม่ใช่แค่มีชื่อด้านสถานที่ตากอากาศเพียงอย่างเดียวแล้วก็ชายหาดงามๆเท่านั้นแต่ว่าของกินเมนูดั้งเดิมหลายๆอย่างคุณผู้ชมก็เป็นเมนูท้องถิ่นที่ต้องไปลองชิมที่นี่เท่านั้นนะครับอย่างวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูหอยเสียบจิ้มมะละกอครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วปัจจุบันนี้เหลือเพียงไม่กี่ร้านที่ยังขายอยู่ครับหอยเสียบจิ้มมะละกอหรือว่าหอยเสียบน้ำจิ้มมะละกอครับนี่เป็นอาหารกินเล่นคู่กับเมืองหัวหินมานานตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนหัวหินจะขายกันเป็นร้านเล็กๆนะครับขายกันมีหอยเสียบแล้วก็หอยอื่นๆไม่กี่อย่างขายตามงานที่มีหนังกลางแปลงฉายกันหรือว่าตามงานแสดงงิ้วแต่ปัจจุบันนี้ครับยังมีร้านเจเบียหอยเสียบจิ้มมะละกอหัวหินนะครับเหลือไม่กี่ร้านคุณผู้ชมแล้วก็ร้านนี้ด้วยแหละอยู่ตรงปากซอยหัวหินห้วยมงคล9ถนนสายหัวหินหนองพลับเขตเทศบาลเมืองหัวหินนะครับเจ้าของร้านคือนางราณีสุขอิ่มอายุ52ปีนี่เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดขายมานานกว่า30ปีในรุ่นของเจ๊เบียร์นะครับซึ่งก็สืบทอดมาจากรุ่นคุณแม่คุณพ่ออีกทีหนึ่งหอยเสียบจิ้มมะละกอครับเขาใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นอย่างอาหารทะเลตากแห้งนะครับก็เป็นการถนอมอาหารไปด้วยอย่างหอยหลายชนิดนะครับหมึกแล้วก็ปลาต่างๆที่เป็นเสน่ห์นี้ก็คือหอยเสียบหอยหลอดหอยแมลงภู่หอยหวานนะครับโดยหอยพวกนี้ครับจะเอามาขายมัดละ20บาทมีอยู่4ไม้ส่วนประเภทหมึกก็มีทั้งหมึกกล้วยหมึกหนังหมึกกระตอยหนวดหมึกแล้วก็ตัวหมึกเนี่ยเริ่มต้นไม้ละ10บาทแล้วก็หมึกบดตัวใหญ่ก็20บาทนะครับปลาแผ่น3แผ่น10บาทปลาวงปลาริวกิวไม้ละ20บาทแล้วก็มีลูกชิ้นหมูไส้กรอกกุนเชียงเพิ่มเข้ามาด้วยพอลูกค้าเลือกไม้ที่ต้องการได้แล้วครับเจ๊เบียร์ก็จะนำไปย่างบนเตาถ่านใช้ไฟอ่อนๆพอครับค่อยๆพลิกจนสุกทั่วจะยิ่งหอมมากครับแล้วก็กรอบนิดๆด้วยซึ่งทีเด็ดนอกจากเทคนิคการย่างให้พอดีแล้วก็คือน้ำจิ้มนะครับที่ร้านก็เคี่ยวน้ำเชื่อมเองครับโดยใส่น้ำส้มสายชูด้วยแล้วก็ตำพริกเองคั่วถั่วลิสงเองด้วยส่วนหนึ่งก็แยกเอาไว้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับมะละกอดิบที่สับเอาไว้มาจากบ้านแล้วก็มีแตงกวานะครับเป็นน้ำจิ้มที่กินกับหอยเสียบแล้วก็หอยอื่นๆเวลากินเนี่ยลูกค้าก็หยิบมะละกอลงไปผสมคลุกเคล้าในน้ำจิ้มนะครับเราก็ใช้หอยเสียบจิ้มน้ำจิ้มให้ติดเส้นมะละกอกินเข้าไปในปากพร้อมๆกันก็ได้รสชาติความหนึบหนับของหอยหมึกแล้วก็ปลาที่ย่างหอมๆใหม่ๆผสมกับความหวานเผ็ดของน้ำจิ้มนะครับแล้วก็รสชาติของมะละกอดิบสับด้วยรวมแล้วอร่อยมากทีเดียวครับซึ่งถ้าจะให้เหมาะก็คือต้องย่างร้อนๆใหม่ๆแล้วก็นั่งกินที่ร้านเดี๋ยวนั้นเลยครับ

0: น้ำจิ้มใช่ไหมคะน้ำจิ้มของเขาก็จะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเป็น3รสอะค่ะก็จะอร่อยอะค่ะ
1: มันคืออาหารพื้นถิ่นหัวหินเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: มันหากินยากไหมเดี๋ยวนี้ปัจจุบัน
0: หากินยากไหมคะส่วนมากในอำเภอหัวหินก็จะมีประมาณแค่ร้านถึง2ร้านเองค่ะที่ขายอาหารที่ขายแบบนี้ค่ะ
2: อาหารท้องถิ่นอะของกินของเล่นท้องถิ่นท้องถิ่นหัวหิน
1: มานานแล้วเหมือนกัน
2: นานแล้วไหมมีเป็นร้อยปีแล้ว
1: ร้อยปีแล้วเหมือนกันตอนนี้เขาจะขายกันที่ไหนอะไรยังไง
2: ขายเวลาเย็นๆขายตอนเย็นๆหรือว่ามีหนังกลางแปลงมีงานงิ้วอะไรเงี้ยจ
1: ้ะเขาขายกันเยอะแบบนี้ไหม
2: เขาจะตั้งน้อยไม่ได้ตั้งเยอะขนาดนี้หรอกตั้งยังไงตั้งนิดๆหน่อยๆตั้งขายเล็กๆน้อยๆขายเฉพาะคนในหัวหินที่รู้ๆกันแต่ตอนนี้เป็นพวกคนท่องเที่ยวเขาก็รู้จักเขาก็มานั่งลองกินดูอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะขายแค่วงแคบๆคนหัวหินเดียวกันคนแถวๆบ้านอะไรเงี้ย
3: น้ำจิ้มของร้านนี่ปรุงสดใหม่กันทุกวันนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆซึ่งเป็นอาหารทะเลแห้งเนี่ยก็เก็บไว้ในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิเอาไว้ได้หลายวันซึ่งช่วงกลางวันนะครับก็จะทำน้ำจิ้มเตรียมมาไว้ก่อนแล้วก็นั่งเสียบหอยปลาต่างๆที่เตรียมออกไปขายในตอนเย็นรายได้เฉลี่ยถ้าหักหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เหลือตกวันละประมาณ600ถึง700บาทเจ๊เบียร์ก็บอกว่าก็ถือว่าเพียงพอสำหรับตัวเองครับใครอยากลองชิมอาหารท้องถิ่นสุดแบบนี้ครับสอบถามพิกัดหรือว่าไปลองชิมกันได้ถามที่เบอร์เจ๊เบียร์ครับให้เบอร์ไว้ติดต่อ0933546642ครับอาหารท้องถิ่นเก่าแก่ขาดผู้สืบทอดก็เลยเหลือน้อยรายก็ไม่ต่างจากแวดวงศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่เช่นกันนะครับแต่ว่าสำหรับมโนรานั้นก็ยังมีเยาวชนในจังหวัดตรังที่หันมาสนใจกันอยู่ตอนนี้ก็เปิดเป็นคณะเล็กๆคุณผู้ชมแล้วก็ออกแสดงเปิดหมวกกลางตลาดกันนะครับเพื่อหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมช่วงว่างระหว่างเรียนด้วยแล้วก็เป็นการสานต่อการแสดงพื้นบ้านไปด้วยครับคณะมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองมาด้วยกว่า30ชีวิตนะครับมาร่วมกันเปิดหมวกรำมโนราโชว์ชุดเด็กที่ฝึกซ้อมการแสดงจากรุ่นพี่โรงมโนราช่วยกันถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมสืบสานประเพณีของภาคใต้และถือเป็นการใช้เวลาว่างของเด็กๆในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมารำมโนราโชว์แต่ละชุดกันที่ตลาดกลางเมืองตำบลโคหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังที่นี่เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตนะครับอยู่ใจกลางเมืองตรังเลยครับประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อของกันจำนวนมากตลาดเนี่ยเขาใจดีคุณผู้ชมมีเวทีสาธารณะเนี่ยตั้งเอาไว้ให้เอามาแสดงผลงานแสดงความสามารถต่างๆกันได้ครับแต่ละคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปครับในลวดลายท่วงท่ารำที่สวยงามนะครับทั้งยังเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนของเด็กๆไปด้วยที่เขามีใจรักมโนราแล้วก็ร่วมสืบสานมโนราต่อไปครับบรรยากาศเนี่ยก็มีประชาชนที่ไปเดินตลาดกันก็สนใจมาแวะชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่มาชมมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดเนี่ยบอกว่ามาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวที่ตรังแล้วก็มีอาชีพเกี่ยวกับบริษัทสื่อออนไลน์อยู่แล้วด้วยมาเจอน้องๆรำแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้ก็เลยคิดอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆนะครับจะได้มีขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อมกันมาเผยแพร่วัฒนธรรมของภาคใต้ให้หลายๆคนได้เห็นในโลกออนไลน์ซึ่งการแสดงมีทั้งหมด3ชุดนะครับมีรำมโนราตัวอ่อนรำมโนราจิ๋วแล้วก็นายพรานมีทั้งชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ครับน้องๆแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปซึ่งการรำมโนราใช้เวลาฝึกฝนพอสมควรเลยนะครับยิ่งกว่าจะมาออกงานแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน
4: แล้วก็เรามาเจอน้องๆที่เขากำลังรำเนาะแล้วก็จะแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมให้น้องๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้ครับผมเพื่อที่น้องๆจะได้มีขวัญแล้วก็กำลังใจในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็มาเผยแพร่วัฒนธรรมของพี่น้องชาวภาคใต้ให้แบบให้หลายๆท่านมองเห็นในโลกออนไลน์อะไรอย่างงี้นะครับผม
5: แล้วก็จะเป็นงานโชว์ต่างๆงานในโรงมโนราก็จะมีงาน
6: เราทำอะไรได้บ้างมาประวัติเด็ก
5: ค่ะก็จะมีมโนราตัวอ่อนค่ะแล้วก็มโนราก็จะเป็น3ชุดก็จะมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ค่ะที่ซ้อมกันอยู่น้องๆแต่ละชุดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปค่ะ

0: การแสดงนี้คือได้ฝึกน้อง
1: ใช่ค่ะหาประสบการณ์ให้น้องๆด้วย
2: น้องๆในคณะตอนนี้ครับเป็นเด็กๆอายุระหว่าง 7-18 ปีนะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณ25คนก็มาหารายได้นะครับเปิดหมวกโชว์การแสดงกันแบบนี้เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยครับเผื่อว่าใครอยากจ้างคณะของน้องๆเนี่ยไปทำการแสดงกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยครับ0622300309ครับเยาวชนอีกคนนะครับที่น่าสนับสนุนเป็นนักมวยหญิงอายุ17ปีเองนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำภูคุณผู้ชมเป็นเจ้าของเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็นอกจากความเก่งแล้วเนี่ยน้องมีความกตัญญูครับเพราะว่าขึ้นชกมวยทุกวันนี้ก็เพื่อจะหารายได้ไปช่วยรักษาแม่ที่ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับตอนนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยทราบเรื่องแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือน้องด้วยครับด้วยวัย17ปีแล้วแม้จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าก็มีใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่ต้องเล่นกีฬาชกมวยที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บแบบนี้ครับแล้วผ่านการขึ้นชกมาแล้ว30ครั้งคุณผู้ชมทั้งมวยไทยอาชีพแล้วก็มวยไทยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬานักเรียนนักศึกษานักมวยหญิงคนนี้คือนางสาวจันจิราพลอินหรือว่าน้องบิวครับหรือว่าชื่อนักมวยในวงการก็คือเพชรแสงจันทร์วมณีวันวัย17ปีครับศึกษาอยู่ปวช3แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับบ้านน้องเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านโปร่งแจ้งหมู่2ตำบลหันนางามที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเบื้องหลังความมุมานะใจสู้ของน้องบิวที่ชกมวยมาตั้งแต่อายุ13ปีก็คือคุณแม่คนนี้แหละครับนางบุญจันทร์ลาดบัวขาวอายุ50ปีคือแม่เนี่ยป่วยเป็นกล้ามเนื้อด้านขวาอ่อนแรงนะครับน้องบิวเลยต้องช่วยพ่อทำงานหาค่าใช้จ่ายซึ่งในครอบครัวก็มีพ่อแม่พี่สาวตัวน้องบิวหลานสาวแล้วก็พี่เขยครับรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องดิ้นรนไปหาข้าวโพดพืชผักผลไม้ไปขายข้างถนนสายศรีบุญเรืองนากลางแล้วก็ขายรอบหมู่บ้านด้วยทุกวันตอนเช้าก่อนจะไปเรียนเนี่ยก็ต้องวิ่งออกกำลังกายพร้อมกับพ่อวันละ 5-6 กิโลเมตรนะครับพอตกเย็นหลังเลิกก็มาซ้อมมวยที่ค่ายวอมณีวันเสร็จภารกิจก็กลับมาใช้ชีวิตดูแลครอบครัวครับขณะที่นายอุดรพลอินพ่อนะครับอายุ53ปีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็บอกว่าวันๆเนี่ยต้องหาเงินจากอาชีพขายข้าวโพดต้มนะครับหารายได้เดือนนึงต้องหาให้ได้เกือบ 20,000 บาทถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้พอครับ
3: ไม่ให้ลูกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4: ซ้อมอยู่ค่ายบอลนี่ค่ะก็ซ้อมกับเพื่อนๆครูในค่ายค่ะ
5: ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ
4: อายุ17ปีค่ะ
5: 17ปี
4: มัน 30-40 ได
5: ้30-40ส่วนใหญ่ก็คือชอบมวยไทยใช่ไหม
4: มวยไทยอาชีพ
5: มวยไทยอาชีพไปนี่โดนน็อกสักทีไหม
4: โดนน็อกว่า2ครั้ง
5: บาน2ครั้งเนาะค่าตัวเท่าไหร่
4: 1,500-2,000
5: พบกับนักมวยไทยอย่างเดียวใช่ไหม
4: เคยไปโชว์กับญี่ปุ่นครั้งนึงค
5: ่
4: ะ
5: ไปประเทศญี่ปุ่น
4: กับนักมวยญี่ปุ่นครั้งนึงค
5: ่
4: ะ
5: เป็นไปยังไงไปญี่ปุ่น
4: จะไปพบกับครูอีกค่ายนึงอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็ครูเขาจะพาไป
6: ผมนะครับในฐานะผู้ใหญ่บ้านนะในฐานะผู้ใหญ่บ้านดีใจรู้สึกดีใจมากว่าทุกคนเด็กๆคนนึงที่ผมมาเจอตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ได้เป็นนักมวยระดับจังหวัดไปถึงสู่ประเทศนอกนะครับดีใจรู้สึกดีใจและประทับใจผมอยากให้ชุมชนของผมนะครับมีลักษณะอย่างนี้หลายๆท่านหลายๆคนมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับอันนี้ถือว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับในชุมชนของผมนะครับ
2: ความฝันน้องบิวเนี่ยยังอยากจะเป็นแชมป์โลกมวยหญิงด้วยแล้วก็จะเรียนหนังสือให้สูงที่สุดจะได้ดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้ครับส่วนตอนนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทราบข่าวแล้วนะครับก็มอบหมายให้เลขาธิการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเนี่ยมาลงพื้นที่ให้กำลังใจและประสานการช่วยเหลือต่อตอนนี้ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยเนี่ยมอบทุนการศึกษาเบื้องต้นให้น้องบิว 5,000 บาทแล้วก็เดี๋ยวจะประสานดูแลเรื่องของแนวทางการศึกษาต่อไปด้วยครับพาไปชมอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามอย่างปลากระเบนนะครับคุณผู้ชมก็เพาะพันธุ์ส่งขายตลาดต่างประเทศนะครับพัฒนาทั้งสายพันธุ์แล้วก็มีฐานข้อมูลประวัติของปลาทุกตัวเลยครับพร้อมทั้งมีรวมกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกันด้วยเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านตลาดติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: คล้ายจานบินมีลวดลายที่สวยงามทำให้พี่ชัยวิวัฒน์ปราชญาวิริยะหรือพี่หังหลงเสน่ห์ของปลากระเบนจนได้ทดลองเลี้ยงศึกษาข้อมูลการเลี้ยงอย่างจริงจังก่อนตัดสินใจเปิดฟาร์มปลากระเบนสวยงามภายใต้ลักกี้สติงเรย์ฟาร์มที่อำเภอเมืองเลยบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลของปลาทุกตัวทำให้รู้แหล่งที่มาของปลาและพัฒนาสายพันธุ์ปลาได้ตรงตามความต้องการของตลาด
1: ที่ผมทำกระเบนเนี่ยมันมีอย่างนึงที่ผมตัดสินใจเพราะมันยากผมมองเพราะมันยากมันถึงทำได้คู่แข่งจะน้อยข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่อายุปลาจำนวนผลผลิตอุณหภูมิหรือพื้นที่ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้พื้นที่จำนวนมากครับในต่างจังหวัดผมเลยค่อนข้างได้เปรียบ
0: ปัจจุบันที่นี่มีพ่อปลา30ตัวแม่ปลา200ถึง300ตัวและลูกปลา300ถึง400ตัวค่ะปลาที่เลี้ยง90%จะเป็นแบบไฮบริดซึ่งทางฟาร์มจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ปลาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้เขาเรียกเป็นไฮบริดครับไฮบริดเกรดสูงแล้วครับเกิดจากการที่เราเอาหลายๆสายพันธุ์จุดเด่นของหลายๆสายพันธุ์มาผสมรวมกันครับ
2: อ
1: ย่างนี้เขาจะได้ความขาวของจุดความใหญ่ของจุดแล้วก็ความเยอะด้วยและที่สำคัญสิ่งที่หายากในปลากระเบนสมัยใหม่ก็คือเขาเรียกขดครับก็คือจุดเล็กๆที่ขึ้นมาตามแทรกตามตัวนะครับ
2: อย่าง
1: ตัวนี้เขาเรียกครบเครื่อง
2: ครบเครื่องเลย
1: จุดขาวจุดใหญ่จุดเยอะ
2: มันมาจากสายพันธุ์อะไรก่อนที่มันจะมาเป็นไฮบริดตรงนี
1: ้มีทั้งโพลกาดอทครับมีทั้งแบล็กไดมอนด์แล้วก็มีเฮนไลน์ครับ

0: อรับเลยคุณผู้ชมที่นี่จะเก็บแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์ไว้ใช่ไหมคะพี
1: ่ใช่อ
0: ย่างตรงนี้ที่เราเห็นบอกว่าหลักล้านเลยเหรอคะพี่
1: ครับเพราะอย่างตอนนี้ที่เขาแพทเทิร์นที่เขาฮิตกันที่สุดก็จะประมาณนี้ครับจุดขอบใหญ่จุดใหญ่เยอะทั้งตัวขาวด้วยครับและยิ่งในความพิเศษของเขาคือเขาสวยในไซส์ใหญ
0: ่
1: ครับปกติเราจะเจอปลาสวยแต่ไซส์เล็ก
0: อันนี้พิเศษยังไงคะพี่ตัวนี้
1: อย่างตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาคือเขาได้จุดกลมทั้งตัวครับจุดกลมจุดขาวและจุดใหญ่เสมอกันแทบทั้งตัวแล้วมันดูสบายตาตรงที่ว่าซ้ายและขวาเขาเรียกสมมาตรครับคล้ายๆกันพวกนี้เขาจะเก็บเป็นคุณลักษณะที่ดีของพ่อและแม่พันธุ
0: ์
1: ครับ
0: ตัวขนาดนี้นี่อายุเท่าไหร่ครับประมาณนี
1: ้ตัวนี้ประมาณขวบเดียวครับ1ปี
2: ปลากระเบนเลี้ยงในน้ำจืดเป็นแบบระบบโอเวอร์โฟมอุณหภูมิของน้ำควรอยู่ที่30องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะอาหารที่ให้จะเป็นปลาหลังเขียวให้วันละ4มื้อค่าอาหารต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 ถึง 60,000 บาทค่ะปลากระเบนอายุ3ปีถึงจะผสมพันธุ์ได้ตั้งท้องใช้เวลาประมาณ90ถึง120วันให้ลูกครั้งละ 5-7 ตัวค่ะ1ปีสามารถท้องได้ 1-3 ครั้งอายุไขอยู่ได้สูงสุดเฉลี่ย 15-20 ปีการเลี้ยงจะเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลัก
1: ผมใช้เขาเรียกว่าวิธีการเลี้ยงแบบใหม่แล้วครับก็คือผมประยุกต์จากการที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะมีการรดน้ําแล้วก็เติมเข้าไปใช่มั้ยครับแล้วก็ขัดตู
0: ้
1: แต่สมัยเนี้ยผมเน้นในการรักษาความสะอาดให้มากที่สุดก็คือในการที่ผมรดน้ําทิ้งทางฝั่งนึงเติมฝั่งนึงแล้วรดทิ้งฝั่งนึงเลยนะครับรดทิ้งคือฝั่งนี้แล้วผมประยุกต์ใหม่ก็คือดูดขี้ปลาจากตรงกลางครับเข้ามาในช่องกองแรกแล้วไม่ต้องใช้วัสดุกองเพราะว่าตะกอนหนักทั้งหลายมันก็จะกองอยู่ช่องแรกเหมือนอย่างที่เห็นตอนนี้ครับอันนี้จะใสบรรดาขี้ปลาหรือตะกอนทั้งหลายก็อยู่ช่องนี้ส่วนช่องต่อไปผมก็แค่หักขึ้นเพื่อให้ตะกอนหนักอยู่ข้างล่างอันที่เบาจะไปอยู่ช่องโน
0: ้
1: นแล้วก็ใช้แอร์ลิฟต์ครับก็คือสังเกตง่ายว่าในตู้เนี่ยจะไม่มีปั๊
0: ม
1: เพราะผมใช้ปั๊มลมในการดันน้ำออกมาแทนครับอันนี้จะเป็นทั้งระบบที่ประหยัดแล้วก็ใช้คนน้อย
2: ข้อควรระวังในการเลี้ยงปลากระเบนคือต้องระวังบริเวณเงี้ยงที่อยู่ตรงส่วนหางเนื่องจากมีพิษซึ่งทางฟาร์มจะคอยตัดเงี้ยงออกก่อนจะนำไปผสมพันธุ์ค่ะซึ่งเงี้ยงของปลาจะคอยงอกออกมาใหม่คล้ายกับเล็บค่ะที่นี่จะแบ่งปลากระเบนขายเป็น3เกรดถ้าตัวไหนมีพื้นที่จุดสีขาวที่กว้างใหญ่และจำนวน

ก็จะเป็นเกรด A ค่ะราคามีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเน้นขายผ่านทางออนไลน์และส่งขายต่างประเทศสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยล่ะค่ะ

0: ัฒนาให้มันสวยขึ้นช่วยกันหาลูกค้าช่วยกันโฆษณาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีการแบ่งปันสายพันธุ์ซึ่งกันและกันซึ่งปลากระเบนเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปลากระเบนที่เพาะแตกต่างกันไป
1: ถ้าเราชอบเรารักในสิ่งที่ทำเวลาเราทำอะไรมันก็จะง่ายไปหมดครับต่อให้ปัญหามันจะเยอะขนาดไหนก็ช่างครับมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่เราไม่ชอบโน่นนี่นั่นก็จะเป็นปัญหาไปหมดอย่างของผมพอเจอมาปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องปลาปัญหาเรื่องต่างๆมันกลายเป็นเรื่องเล็กหมดเลยเพราะสิ่งที่เราทำคือเราอยู่กับสิ่งที่เรารัก
2: การเลี้ยงปลากระเบนสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของตลาดสัตว์น้ำซึ่งการจะเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จพี่หังบอกว่าต้องใจรักอาศัยระยะเวลาและความอดทนศึกษาข้อมูลให้มากค่ะซึ่งที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะ
3: หางของปลากระเบนที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยมีความแหลมคมนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายทางฟาร์มแล้วก็จับเก็บดูแลเอาไว้เองครับเพื่อไม่ให้เป็นขยะอันตรายกับผู้อื่นด้วยเผื่อใครอยากไปศึกษาดูงานหรือว่าซื้อปลากระเบนไปลองเลี้ยงเป็นงามกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0965151615ครับปิดท้ายกันด้วยจังหวัดนราธิวาสนะครับจัดแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2567นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับและประชาชนไปร่วมชมงานกันได้จัด 19-28 กันยายนนี้ครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบอำเภอเมืองนราธิวาสครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ช่วงวัยเรียนของเด็กๆเป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตทั้งขนาดของร่างกายความสูงกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนและการเติบโตของสมองทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตนั่นเองครับและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทั้งมวลนั่นก็คืออาหารครับหมายถึงอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยและอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆครับจึงเกิดเป็นการจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันเพื่อเด็กไทยของเราขึ้นแต่การคัดสรรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากใช้ได้เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติได้ใส่ใจและทุ่มเทกับเรื่องนี้มาตลอดครับแม้ว่าเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐจะมีน้อยไปหน่อยแต่คุณครูทุกโรงเรียนก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพร้อมกับสร้างสรรค์วิธีการจัดการเรื่องอาหารกลางวันขึ้นมาใหม่เพื่อให้น้องๆนักเรียนของเราได้กินและได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองครับ

0: ดูกันครับว่าอาหารจานสุกของที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่เดินมาตั้งนานไม่เห็นเจอใครเลยโทษครับโทษครับพี่ครับ
1: ครับผม
0: ครับรบกวนนิดนึงครับเดี๋ยวดับเครื่องหน่อยครับพี่
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พอดีผมจะมาถ่ายทำรายการนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มันมีโคกจำเริญโมเดล 5 อ.เกี่ยวกับเรื่องวันไม่ทราบว่าผมจะต้องไปคุยกับใครอะครับ
1: คุยกับผมก็ได้ครับ
0: อ๋อแต่ว่าพี่นี่เป็นเกษตรกรที่มาดูแลโครงการนี้อยู่เนาะ
1: ครับก็ไม่เชิงครับแต่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการ
1: ครับผมผู้อำนวยการครับครับผมครับสวัสดีครับผม
0: ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการทำไมปลอมตัวมาหารักแท้ล่ะครับแต่งตัวมาขับรถนี
1: ่อ๋อวันนี้เราจะทำแปลงผักเตรียมให้นักเรียนได้ปลูกครับก็เลยลงมือด้วยตัวเองครับผม
0: อ๋อปกติพอก็มาลงมือด้วยตัวเองอยู่บ้างอยู่แล้ว
1: ครับผมร่วมกับเกษตรกรในชุมชนของเราครับผม
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับท่านผอโรงเรียนกระโดดลงมาลุยเองอย่างนี้แปลว่าโครงการที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลย
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับ
1: ครับขอเรียนเชิญที่ห้องเลยครับ
0: โอ้ครับผมไปกันครับเชิญเชิญครับเชิญครับแหมท่านผอ.พรางตัวเสนียนเลยนะครับเนี่ยผมละตกกระจายหมดครับนึกว่าเป็นพี่เกษตรกรในพื้นที่มาช่วยไถแปลงดินเพาะปลูกให้โรงเรียนทะมัดทะแมงมากเลยครับท่านผอ.และนี่ก็คือท่านผอ.ทวินบุญเจียมครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญผู้ที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล 5 อ.ที่รายการอาหารจานสุกมาตามหานั่นเองครับเอาเป็นว่าผมให้ท่านผอ.ทวินพักเรื่องไถดินไว้ก่อนครับเพราะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันครับ

0: ผอ.ไปไหนนะไหนบอกให้มารอตรงนี้อุ้ยโอ้โหผอ.ครับ
1: ครับ
0: แม่เต็มยศเลยไม่ทราบคุณพี่ขับรถไถตะกี้ไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
1: ครับผมไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับผมมาทำหน้าที่เป็นครูครับผม
0: อ๋อแม่ดังนั้นเอาละครับต้องคุยกันเป็นงานเป็นการนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: เรามาพูดคุยกันถึงโครงการอาหารกลางวันของที่โรงเรียนนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
1: อ๋อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนก็คือเราทำปกติธรรมดาเหมือนโรงเรียนทั่วไปครับแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเรามีชุมชนมาช่วยในการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงต่างๆเพราะที่นี่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงป.6นักเรียนจะเล็กๆอาจจะทำแปลงไม่ค่อยไหวจึงให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวันในตรงนั้นครับผม
0: หมายความว่าผู้ปกครองมาช่วยทำปลูกผักอะไรพวกนี้อย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: เดินเข้ามาในโรงเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปยังไงครับผอ.ครับ
1: อ๋ออันนี้ครับเรื่องของฐานเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสตั้งแต่ปี2560ครับผมซึ่งในโครงการเด็กไทยแก้มใสนั้นจะมีอยู่8องค์ประกอบ
0: ครับผม
1: ซึ่งเราก็ทำกิจกรรมนั้นทุกองค์ประกอบ
0: ทุกองค์ประกอบเลย8อย่างเลย
1: 8อย่างเลยครับผม
0: เราก็เลยได้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้
1: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเกษตรในโรงเรียน
0: ครับ
1: ในเกษตรนั้นก็จะมีเรื่องของการปลูกผักสวนครัวการประมงการเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดประมาณนี้ครับนี่คืออันแรกครับอันที่สองสหกรณ์
0: สหกรณ
1: ์สหกรณ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นักเรียนครับไม่ได้เป็นสหกรณ์โรงเรียนแต่เป็นสหกรณ
0: ์ของนักเรียน
1: ใช่ครับนักเรียนเป็นคนดำเนินการสหกรณ์มีอยู่3อย่างอันแรกก็คือสหกรณ์ร้านค้า
0: คร
1: เราก็มีขายของธรรมดาปกติแต่เราไม่ขายขนมกรุบกรอบไม่ขายไอศครีมประมาณนี้เราไม่ขาย
0: เยี่ยมครับ
1: หนึ่งสหกรณ์ที่2คือสหกรณ์ออมทรัพย์อันที่3ก็คือการจัดบริการอาหารกลางวันนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับที่เอาผลผลิตนะจากที่เกษตรเราก็มาทำอาหารกลางวันจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรต่างๆเราก็ได้ทานข้าวทานอะไรปกติธรรมดา
0: ก็คือโดยสรุปย่อๆก็คือว่าทั้ง8อย่างเนี่ยเราทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู
2: ้ศูนย์การเรียนรู้ของผอ.ถวินนี่นะถือว่าทำออกมาได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะมีคณะคุณครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล5อ.เรื่อยๆเลยนะครับเป็นการกระจายความรู้กระจายโนว์ฮาวออกไปให้เกิดประโยชน์กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยแต่ยังไม่หมดครับโคกจำเริญยังมีจุดเด่นอีกเยอะครับไปฟังกันต่อเลย Go

0: แต่จุดเด่นนะครับของที่นี่ก็คือว่า8อย่างเนี่ยเรามีการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ย่อยลงมาเหลือเป็นโมเดลของเรา5อ
1: ใช่ครับผม
0: คืออะไรบ้างครับอ
1: ันนี้คือใน5อของเราคือเราพยายามสรุปสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเพ
0: ื
1: ่อที่จะเป็นโมเดลของโรงเรียนนะครับนวัตกรรมของโรงเรียนอันแรกก็คือองค์ความรู
2: ้
1: องค์ความรู้ก็คือว่าเราให้ผู้ปกครองและนักเรียนและคุณครูเนี่ยทำไงจะมีองค์ความรู้ในการที่จะทำเรื่องของอาหารกลางวันทำเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้เราต้องให้ความรู้เขาก่อน
1: ใช่ให้ความรู้ก่อนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานีมามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ในตรงนี้ด้วย
0: ก็คือไม่ใช่แค่ชุมชนนะครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆรพสต.นี่ก็เข้ามาช่วยเราด้วย
1: ใช่ครับผมให้ความรู้ของเราอันที่2ก็คืออาหารเสริม
0: อาหารเสริม
2: ข้อ2อาหารเสริม
1: นะอาหารเสริมของเราก็คือมีนมอาหารเสริมน
0: ม
1: ที่นี่ได้รับอาหารเสริมนมที่เป็นนมพาสเจอไรส์ครับ
0: เป็นนมถุงนมพาสเจอไรส์
1: ใช่ครับเด็กชอบมากครับทุกเช้าเด็กก็จะมารับไปเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มเสร็จแล้วก็มาทิ้งที่เดิมคืน
0: เอามาคืน
1: ใช่ครับมันจะเก็บส่วนนั้นอันที่2ก็คืออาหารเช้าอาหารเสริมนะครับอาหารเช้าก็คือที่นี่เนื่องจากว่าเรามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเราก็เลยดูแลอาหารเช้าของเด็กที่มีภาวะเตี้ยกับผ
0: อม
1: และก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน
0: เพราะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาทำอาหารเช้า
1: ใช่ครับเด็กบางคนผู้ปกครองก็มัวแต่จัดกิจกรรมทำอย่างอื่นไปนะครับผมอันที่3ก็คืออาหารกลางวันนี่เอง
2: โอ๊ตาอาหารกลางวัน
1: ที่นี่อาหารกลางวันนั้นเราทำเป็นระบบครับโดยมีเมนูอาหารไทยสกูลันนะครับซึ่งโรงเรียนสปท.ทั่วไปก็ดำเนินการ
0: ดำเนินการตามนี
1: ้ใช่ครับในทุกไทยสกูลันนั้นมันจะมีประโยชน์อยู่2อย่างอย่างน้อยๆนะครับก็คือเราทราบสารอาหาร
0: ที่จะได้รับ
1: ใช่ครับใน12อย่างนั้นที่เด็กนักเรียนจะได้รับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบตามจำนวนของนักเรียนที่เขาคำนวณมาให้ในตรงนั้น
0: ง่ายเป็นสูตรที่สำเร็จมาแล้วง่าย
1: ใช่ครับ

0: อีกอ่อนหนึ่งก็คือการออกกำลังกายที่นี่จะพานักเรียนออกกำลังกายเป็นประจำครับผมโดยเฉพาะที่เป็นวันอังคารที่เขามีชุดพละและก็วันพฤหัสบดีที่เขามีชุดกีฬาสีนะครับก็จะออกกำลังกายโดยเราเอาเด็กแกนนำนักเรียนมาเป็นแกนนำข้างหน้าแล้วนักเรียนทุกชั้นทุกคนได้ทำต่างครับ
1: ออกกำลังกายกันทุกคนนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: เหลืออสุดท้าย
0: อสุดท้ายก็คือการออกแบบการเรียนรู
2: ้
0: นี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือครูต้องออกแบบการรู้ให้กับเด็กนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงของเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันครับ
1: โอ้ครับ
0: ก็คือในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะลงพื้นที่เกษตรนะวันอังคารกับวันพฤหัสเด็กก็จะลงเต็มสนามเรื่องของการออกกำลังกายครับผมนี่คือโมเดล 5 อ ของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญครับ
1: ก็เรียกว่าโคกจำเริญโมเดลของเรานะครับ 5 อ นะครับผมสรุปนะฮะองค์ความรู้
0: ครับผม
1: อาหารเสริมนะครับอาหารกลางวัน
0: ครับ
1: ออกกำลังกายแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้นะครับแม่เป็นการย่อมาอย่างนี้ 5 อ เข้าใจง่ายเลยนะครับเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราพูดถึงที่มาของวัตถุดิบแล้วนะครับพูดถึงที่มาของเมนูแล้วแล้วกระบวนการในการปรุงอาหารนี่เราทำกันอยู่ตรงไหนครับ
0: กระบวนการปรุงงานเรามีโรงครัวและโรงอาหารสำหรับที่จะไปดำเนินการอยู่ตรงนั้นได้เลยครับผม
1: ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบเมนูเลือกเมนูด้วยใช่ไหมครับ
0: มีคุณครูผู้ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันและคุณครูที่ดูแลระบบไทยสกูล

0: นะครับในตรงนั้นด้วยนะครับที่พร้อมที่จะดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันในล่วงหน้า
1: ตรงนู้น
0: ครับ
1: เว้นนู้นนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงขอบคุณท่านผอมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชิมอาหารฟรีเอ้ยไม่ใช่ฮะขอไปดูกระบวนการในการปรุงอาหารสักเล็กน้อยก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับผมยินดีครับผม
1: สบายแล้วครับอิ่มแน่
0: ครับ
2: นี่แค่5ออนะครับยังได้ครบถ้วนขนาดนี้ถ้าเป็น20อ30อแล้วก็โอ้โหกิจกรรมคงเยอะไม่หวาดไม่ไหวแน่ๆครับเมื่อครู่นี้เราได้ฟังเรื่องของวัตถุดิบอาหารกลางวันที่ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาไปคุยกับพวกเขาแบบตัวเป็นๆกันเลยครับว่าไอ้เรื่องการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเนี่ยพวกพี่ๆเขาทำยังไงกันบ้าง
1: ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีคุณพี่อะไรบ้างครับ
3: ดอกอ้อสืบสนค่ะ
1: พี่อ้อเนาะเรียกพี่อ้อเนาะ
4: ทองใบกวยสำราญค่ะ
1: ชื่อเล่นว่า
4: สาวค่ะ
1: ไม่ใช่แอนนี่แอนเนอร์อะไรนะ
4: สาว
1: พี่อ้อพี่สาวแล้วก
5: ็รอยพิมพ์หนูซับค่ะ
1: ชื่อเล่นว่าก
5: ั๊กค่ะ
1: เอาอีกทีนึงชื่อเล่นกั๊ก
4: กั๊ก
1: กั๊ก
4: ค่ะ
1: แบบจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มานะกั๊กเอาไว้อย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมเรื่องโภชนาการให้เด็กๆนะครับอย่างพี่อ้อมาช่วยอะไรอยู่บ้างครับ
3: เอาข้าวมาส่งโรงเรียนทุกปีเลยค่ะ
1: มาทุกปีมาให้เลย
3: ค
1: ่
3: ะแล้วแต่ปีไหนข้าวได้เยอะปีไหนข้าวได้น้อยค
1: ่
3: ะ
1: ก็เอามามอบให้เพราะว่ามีลูกเรียนอยู่นี่มั้ย
3: ค่ะมีหลาน
1: มีลูกด้วยมีหลานด้วยโอ้โห3รุ่นเลยนะครับอยู่ที่นี่น
3: ะ
1: ส่วนใหญ่ก็ลูกหลานก็เรียนที่นี่กันมาเป็นศิษย์เก่ากันมานะทางนี้มา
4: ปุ๋ยค่ะ
1: ปุ๋ย
4: ค่ะ
1: ยังไงที่บ้านผลิตปุ๋ยขาย
4: เลี้ยงวัวค่ะ
1: เลี้ยงวัวอยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วปุ๋ยแล้วก็อึวัวอึควายเนี่ยเนาะก็มาบริจาคอยู่แล้วแล้วที่บ้านทำเกษตรอยู่ด้วยไหม
4: มีทำค่ะ
1: ปุ๋ยพวกนี้เราก็ใช้อยู่ด้วย
4: ใช่ค่ะเราก็ต้องใช้ตามทุ่งในทุ่งนาด้วย
1: ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยถึงไม่เอามาให้โรงเรียนเนี่ยเราก็มีที่ของเราต้องใช้อยู่แล้ว
4: มีอยู่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะสละของที่เราแทบจะไม่พออยู่แล้วมาให้โรงเรียนด้วย
4: เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต
1: เพราะคนมีลูกหลานเรียนอยู่นี่ด้วยไหม
4: มีค่ะมีหลาน
1: น่าฉะนั้นเนี่ย ให้มาปุ๊บคนที่กินก็ลูกเราหลานเราทั้งนั้นนะอ้าวกั๊กนะครับเดี๋ยวมีพี่น้องชื่อโต๊ดอะไรด้วยไหม
5: ไม่ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่มีนะ ทางนี้เขาข้าวทางนี้เขาปุ๋ยเรามาดูอะไร
5: ผ
1: ัก
5: ค่ะ
1: ผักยังไงอ่ะ
5: ก็ส่งให้โรงเรียนค่ะ
1: ที่บ้านก็ปลูกอยู
5: ่ปลูกค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรครับ
5: กาดผักกะหล่ำผักชี
1: ประกาศกระลำผักชีแล้วก็ทางโรงเรียนนี่ก็มีการปลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเท่านี้ไม่พอกินแน่ทางโรงเรียนเนาะไม่ใช่เท่านี้นะครับยังมีผู้ปกครองอีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่มาให้เป็นของนะลงแรงด้วยเพราะว่าเด็กอนุบาลละอ่อนตอนแต่นเนาะทำเองก็ไม่ไหวก็มาช่วยนี่แหละครับอีกหนึ่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดอาหารจานสุกที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ

0: มานี่แหมไปแอบอยู่หนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนครับที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะครับเด็กๆเรียกว่า
1: ปาเตียค่ะ
0: ชื่อจริงคือ
1: กัญญพัฒน์สาแก้วค่ะ
0: นะครับไม่ได้เอาปุ๋ยไม่ได้เอาผักอะไรมาให้แต่เอาแรงมาให
1: ้
0: ยังไงครับเรื่องราวนานหรือยังที่มาช่วยเขาทำนี
1: ่ตั้งแต่ปี59แล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ปี59 7ปีนะที่มาช่วยทำส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มทำแปลงแล้วก็หว่านเมล็ดดูแล
0: ทำแปลงหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่เราช่วยเริ่มต้นเอาไว้ให้
1: ก็ทำเป็นแบบอย่างให้เขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างเด็กจะได้ทำต่อได
1: ้
0: ทำไมต้องมาช่วยอ่ะ
1: เด็กๆยังแม้ว่าประสบการณ์เขายังไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างการใช้อุปกรณ์มันจะ
0: กลัวว่าจะเกิดอันตราย
1: คอยช่วยดูแลคุณ
0: มีลูกเรียนอยู่นี่อ่ะดิ
1: มี2คน
0: 2คนนั่นไงนี่จิตใจคนเป็นแม่เนาะก็อยากจะให้ลูกมาช่วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำให้อย่างเดียวให้เขาเรียนรู้แล้วทำเองเป็นด้วยในอนาคต
1: ทำเองเป็นกลับไปบ้านก็ทำค่ะ
0: อันนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับยอดเยี่ยมมากครับเย้ขอบคุณครับ
2: เป็นความร่วมมือที่อบอุ่นมากเลยนะครับทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนที่รักลูกรักหลานในชุมชนตนเองทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของผู้ปกครองและชาวบ้านมีอย่างนึงครับที่ผมเห็นชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือความสามัคคีกันครับเขามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเราเราต้องเสียสละช่วยกันไม่แบ่งแยกนะครับแต่ว่าแบ่งปันครับคนนั้นมีข้าวก็จัดข้าวมาคนนี้มีปุ๋ยก็ยกปุ๋ยมาปลูกผักคนไหนมีแรงก็ลงมือลงแรงช่วยจัดการงาน

0: ้านต่างๆรักลูกห่วงหลานร่วมกันสร้างโภชนาการจริงไหมล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันของน้องนักเรียนแล้วครับเราไปดูในครัวกันบ้างครับว่าเขาเตรียมอาหารเตรียมเมนูอะไรให้เด็กๆกินกันในวันนี
1: ้คนนี้ประธานโทษนะครับครูจุ๋มหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: นี่แหละครับครูจุ๋มนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่อยู่ใช่ไหมครับต้องถามนี้ก่อนอีท่าไหนครับถึงมาดูแลตำแหน่งนี้
2: อ๋อเนื่องจากครูคนเก่าเกษียณค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็เป็นครูที่อยู่นานก็จะแบบรู้เกี่ยวกับพื้นเพหรือว่าชุมชนว่ามีวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ถ้าอย่างนั้นนะครับครูจุ๋มครับแต่ละวันในเมนูที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาจากไหนอะครับ
2: ก็จากการสำรวจความต้องการของเด็กค่ะในแต่ละชั้นนะคะเราจะสอบถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชั้นว่าเขาต้องการ อยากทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดเรียงลำดับตามความชอบของเด็กมากสุดเนี่ย
1: แต่ไม่ใช่ว่าชอบอันนี้ก็ทำอันนี้ซะทุกวัน
2: อ๋อไม่ค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือต้องให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วก็อะไรครับฝึกนิสัยให้สามารถกินของที่ไม่ชอบก็ต้องฝึกด้วยเนาะ
2: ฝึกให้เด็กที่ไม่ชอบทานผักก็หันมาทานผักแบบเนี้ยค่ะ
1: เมนูยอดฮิตครับโหวตครั้งไหนได้ที่1
2: ก็จะเป็นข้าวมันไก่อะค่ะ
1: ข้าวมันไก
2: ่แล้วก็มีส้มตำไก่ทอดแล้วอีกอันนึงก็คือแกงฟักทองค่ะ
1: แกงฟักทองเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงมาถึงทุกวันนี้พอใจหรือยังครับกับเมนูที่มีเด็กๆ เสียงตอบรับมาพอใจไหมครับ
2: พอใจค่ะเพราะว่าเห็นอักษีหน้าเด็กๆ ก็คือเขามีความสุขในการรับประทานนี้ค่ะ
1: อ
2: าจจะมากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำไปค่ะที่โรงเรียนค่ะ
1: ดังนั้นครูจุ๋มทำหน้าที่นี้เป็นเหมือนแม่พระที่สร้างความหวังให้เด็กๆว่าเที่ยงนี้จะมีของอร่อยอะไรกินกันนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้ววันนี้โรงเรียนเรามีอะไรกินครับครูจ
2: ุ
1: ๋ม
2: อ๋อเป็นต้มจับฉ่ายค่ะกับหลนปลาทูค่ะ
1: โอ้โหผักล้วนๆครับมาดูกันครับว่าศึกครั้งนี้ต้มจับฉ่ายกับเด็กๆใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ฝากของด้วยคนนะครับ
2: ยินดีมากค่ะ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับต้มจับฉ่ายเนี่ยนะครับเป็นอาหารธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ในความธรรมดานั้นจับฉ่ายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะครับจริงๆครับไม่ได้โม้ดูสิครับมีผักเยอะไหมล่ะแล้วการที่เอาผักปริมาณขนาดนี้มาต้มมาเคี่ยวก็จะทำให้ผักนิ่มกินง่ายเหมาะกับน้องๆวัยเรียนมากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจับฉ่ายจะช่วยระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังมีทั้งแคลเซียมเกลือแร่วิตามิน B12 แล้วก็โปรตีนจากหมูแถมยังได้แลคโตบาซิลัสจากซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะครับแค่ผักต้มชื่อง่ายๆแต่คุณค่าไม่ธรรมดาแล้วยังเป็นผักรสหวานทานง่ายด้วยครับเชื่อผมหรือยังล่ะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น. now at 12 o'clock
4: ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะ
5: It's time to have lunch. Don't forget to wash your hands before and after have lunch.

0: วายเฮ้ยเพื่อนเรานั่งกับเพื่อนได้เปล่าได้ไงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรฮะเพื่อนชื่อแจ็คโอเคกับข้าวโรงเรียนเพื่อนชอบกินอะไรกันฮะสุกี้โรงเรียนเรามีสุกี้เลยเหรอมีบ่อยไหมแล้วชอบกินอะไรแจ็คอ้าวนี่เรียนแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่กินกล้วยเหรอไหนกินให้ดูนะเพื่อนดูเกรงๆอ่ะ
1: ไม่ได้เป๊ะครับ
2: กำลังจะเข้าปากแล้วครับจะเข้าปากแน่แล้วเข้าไปเรียบร้อยครับว่าเยี่ยมจริงๆครับจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย คุณผู้ชมครับกล้วยที่น้องเขากินเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าครับคือมันโดนน้ำแล้วก็เลยร้องว้าก็เลยกลายเป็นกล้วยน้ำว้าคิดว่าเชื่อได้ไหมครับอย่าเชื่อเลยครับผมมั่วเอาครับแต่ที่ไม่มั่วก็คือประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วยครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับเขามีสารอาหารและวิตามินอยู่มากก็จะมีวิ

0: ตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C ธาตุเหล็กแมงกานีสแมกนีเซียมวิตามินพวกนี้นะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินอาหารและคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยครับแต่การกินกล้วยน้ำว้าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะเจ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขามีน้ำตาลในตัวเองสูงครับถ้ากินมากเกินไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งเอาได้นะครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ฉะนั้นควรกินเอาแค่พอดีครับก็ประมาณ1ลูกหรือ2ลูกต่อวันก็พอแล้วครับเรียกว่ากินเป็นยาบำรุงร่างกายอะไรทำนองนั้นล่ะครับโครงการ5อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องๆ นักเรียนได้ดีเลยล่ะครับเป็นการรวบรวมสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันใช้งานแบบควบคู่กันไปและที่ชัดเจนเลยก็เรื่องโภชนาการของน้องๆ นี่แหละครับที่มีทั้งบรรดาครูอาจารย์และผู้ปกครองช่วยกันทำให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมกับถูกหลักโภชนาการนี่แหละครับอาหารจานสุขของเราสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีนั่นเองครับ
1: อาหารจานสุขของผมคือผัดผักคะน้าที่คุณยายผมปลูกเพาะเองครับ
2: อาหารจานสุขของหนูคือข้าวผัดฝีมือคุณแม่อร่อยมากๆเลยค่ะ

วันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ผมขอไปลองขับรถไถไถหน้าดินรอปลูกผักก่อนนะครับเป็นไงครับหน่วยก้านพอได้ไหมครับอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะไปละครับสวัสดีครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาแบบตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่หลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบ

มีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วันนี้ผมออกเดินทางจากบ้านแต่เช้าตรู่เพราะผมมีนัดสำคัญที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญคนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความสุขในชีวิตโดยการวางแผนทางการเงินซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคงจะมีเป้าหมายทางการเงินมากบ้างน้อยบ้างตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันหรือถ้าตอนนี้ใครอยากจะวางแผนการเงินเพื่อพิชิตความฝันของตัวเองวันนี้ห้ามพลาดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิวข้างในนิดนึงครับ

0: เดินเล่นจนเพลินเลยครับตอนนี้ก็ถึงเวลานัดหมายกับแขกรับเชิญคนสำคัญของผมแล้วครับ
1: สวัสดีดร.ชวัฒน์คร
2: ับสวัสดีครับเพชร
1: กำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ครับผม
2: Venture Capital กำลังเรื่องยอดฮิตเลยตอนนี้รัฐบาลกำลังจะส่งเสริมสตาร์ทอัพพวกสตาร์ทอัพด้วยการเงินทุนเวนเจอร์แคปิตอลนี่จะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับพวกสตาร์ทอัพ
1: โอ้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
2: ยืมไปอ่านไหม
1: ได้เลยครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวท่านผู้ชมนิดนึงครับผมรัตตะโพธิไทยนะครับผมหรือเพชรนะครับวันนี้เราอยู่กับทางดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์แล้วนะครับประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางดร.ครับเห็นอ่านหนังสือเงี้ยครับทางดร.ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนเด็กเลยหรือเปล่าคร
2: ับ ครับเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากเลยตั้งแต่เรียนหนังสือเด็กๆมาก็จะตะเวนอ่านหนังสือในห้องสมุดเรียกว่าตะเวนอ่าน

0: que é problema.
1: และส่วนในบุคลิกภาพลักษณะไลฟ์สไตล์ในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับผม
0: ก็เป็นคนเรียนหนังสือเก่ง
1: คร
0: ับ ย่องๆตัวเองนิดนึงนะฮะแต่ว่านอกจากเรียนหนังสือแล้วก็ชอบทำกิจกรรมด้วยอย
1: ่
0: างกีฬานี่เป็นเรื่องที่ชอบมากๆการอ่านหนังสือก็เป็นชอบมากๆแล้วก็ชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วก็ที่โรงเรียนพอมีชมรมอะไรก็จะไปเกี่ยวข้องด้วยเช
1: ่
0: นชมรมภาษาไทยชมรมพุทธศาสนาชมรมวิทยาศาสตร์อะไรก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นประธานชมรมบ้าง
1: แล้วอย่างนี้สามารถแบ่งเวลาได้ยังไงครับในการเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วย
0: ก็มันก็เป็นเวลาของมันนะครับตอนเราเรียนในห้องเราก็ตั้งใจเรียนแล
1: ้
0: วก็ถึงเวลาต้องอ่านหนังสือเราก็อ่านบ้างแต่เราก็มีเวลาเหลือเฟือที่เราจะไปทำเรื่องอื่นเราไม่ต้องใช้เวลาค่ำเคร่งกับการเรียนอย่างเดียวเท่านั้น
1: อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมดีอยู่แล้ว
0: ก็คงอย่างนั้น
1: ครับก็คือทางครอบครัวเองก็ได้ปลูกฝังมาหลักการอ่านหรือว่าให้ร่วมกิจกรรมทำให้สนับสนุน
0: อ่านหนังสือนี่มาจากที่บ้านครับคุณพ่อเป็นคนชอบอ่านหนังสือเยอะที่บ้านมีหนังสือเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เติบโตมากับหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความรักเกี่ยวกับหนังสือเป็นพิเศษครับ
1: ครับก็โตขึ้นมาก็เห็นชั้นหนังสืออยู่ที่บ้านอยู่แล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่อ่านอยู่แล้ว
0: ใช่คร
1: ับ ก็เราก็เลยเหมือนหลงรักเสน่ห์ในการอ่านหนังสือ
0: ครับ
1: เห็นชอบอ่านหนังสือแบบนี้นะครับมีหนังสือในใจในวัยเด็กไหมครับที่แบบชอบเป็นพิเศษที่เราจับได้อยู่ตัวนี้
0: เมื่อเด็กๆจะชอบหนังสือของหม่อมราชวงศ์คฤหบดีโมทก็จะอ่านหนังสือของท่านเยอะมาก
1: ครับ
0: ท่านเป็นปราชญ์ที่เขียนได้หลายแนวนะครับแนวนวนิยายก็ได้สารคดีก็ได้เรื่องสั้นก็ได้ต้องเรียกได้ว่าตามอ่านงานของท่านเกือบหมดนะฮะแล้วก็ชื่นชมงานของท่านหลายเล่มมาก
1: เล่มไหนที่ชอบมากที่สุด
0: ก็เล่มที่มักจะเล่าให้คนฟังว่าเป็นการกระตุ้นให้เราเข้าใจการอ่านหนังสือดีขึ้นก็เรื่องสามก๊กฉบับนายทุนนะฮะ
1: หรือ
0: ใช้ชื่อย่อว่าโจโฉนายกตลอดการเป็นเรื่องที่อ่านแล้วทำให้เราเห็นมุมมองของเรื่องว่าถ้าเราเอาข้อเท็จจริงมาหนึ่งอย่างจะเปลี่ยนมุมมองเนี่ยการตีความของเราจะแตกต่างไปเลยหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ตีความว่าที่จริงโจโฉไม่ใช่ตัวร้ายแบบที่คนอื่นคิดกันถ้ามาดูตีความอีกแบบหนึ่งโจโฉอาจจะเป็นตัวดีเป็นพระเอกของเรื่องก็ได
1: ้สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ไหมมากน้อยแค่ไหน
0: ก็เป็นสิ่งที่ผมใช้ในการทำงานเสมอเมื่อไหร่ที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาเราก็ต้องพยายามมองถึงทางออกหลายทางแล้วก็พยายามเลือกทางออกที่ดีที่สุดโดยเรียกว่าไม่ได้ด่วนตัดสินใจ
1: เพราะจริงในหนึ่งปัญหาก็สามารถมีทางแก้ได้หลายวิธี
0: ถูกต้อง
1: เอาละครับช่วงหน้าเราอยู่กับดร.ชัยวัฒน์นะครับแต่คุยกันถึงมุมมองการทำงานของท่านกันครับนี่แค่ช่วงเริ่มต้นนะครับกำลังเข้มข้นเลยครับกับผู้ชายที่มากความสามารถอย่างดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกล
1: เอาละครับเราอยู่กับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยในช่วงของมุมมองการทำงานของท่านกันนะครับผมท่านครับช่วยย้อนกลับไปทางสมัยอยู่ที่ทางครอบครัวหนึ่งครับว่าทางคุณพ่อคุณแม่ท่านมีแบ็คกราวด์การทำงานแบบไหนบ้างครับ
0: คุณพ่อผมเป็นอัยการนะครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างแล้วตอนจบก็มาอยู่ในกรุงเทพแต่คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านเท่านั้นเอง
1: พี่น้องให้บอกมี5คนนะครับทางพี่น้องมี
0: พี่น้อง
1: ทำงานในสายอะไรบ้
0: างทุกคนก็ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย3คนแล้วก็ทำงานที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนมหาสัตว์อีกคนนึง
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าก็เจริญรอยตามคุณพ่อฮะอยู่ภาครัฐ
1: ภาค
0: เอกชนไม่มีใครทำงานธุรกิจเลย
1: แล้วทำไมเราถึงฉีกแนวออกมาคนเดียวเลยที่แบบเริ่มต้นแวดวงการเงินแน่นไป
0: เป็นเพราะว่าได้ทุนแบงก์ชาติไปเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เมืองนอก อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าเป้าหมายสำหรับเด็กเล็กๆของผมตอนนั้นก็คืออยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแบบพี่ชายผมพี่ชายพี่สาว
1: โดยที่อยากจะได้ทุนด้วยเหมือนกัน
0: ครับก็ที่จริงก็ได้ทุน3ทุนตอนนั้น
1: อ๋อตอนนั้นได้ทุนอะไรบ้างครับ
0: ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอันนั้นต้องไปเรียนวิศวะได้ทุนรัฐบาลออสเตรเลียทุนโคลัมโบก็ไปเรียนวิศวะ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ทุนแบงก์ชาติที่จะไปเรียนเศรษฐศาสตร์
1: แล้วทำไมเราถึงเลือกอันนี
0: ้ที่เลือกเพราะว่าไปเรียนที่อเมริกาผมอยากจะไปอเมริกามากกว่าแล้วก็รู้ว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้คณิตศาสตร์เยอะซึ่งผมเป็นเด็กสายวิทย์ชอบคณิตศาสตร์ก็รู้ว่าคงจะเรียนได
1: ้ชอบคิดคำนวณ
0: จริงๆแล้วก็รู้ว่าเศรษฐศาสตร์ก็เป็นวิชาที่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็แบงก์ชาติเป็นองค์กรที่ดี ที่น่าทำงานด้วยเป็นองค์กรที่จะช่วยดูแลความเป็นอยู่ของคนดังนั้นก็เป็นเหตุผลที่เลือกรับทุนแบงค์ชาติไป
1: แล้วตอนนั้นเรียนปริญญาตรีถูกไหมครับ
0: จบมัธยมแล้วก็เข้าจุฬานิดหนึ่งแล้วก็รอเวลาไปเรียนปริญญาตรีก่อนแล้วต่อมาก็ตามด้วยปริญญาเอก
1: ครับตอนนั้นเรียนปริญญาตรีที่มหาลัยอะไรนะครับ
0: มหาวิทยาลัยชื่อ Williams College
1: ครับ
0: เป็นมหาวิทยาลัยทางด้าน Liberal Art คือจะเน้นให้เรามีความรู้กว้างนะมีความรอบรู้ในหลายๆศาสตร
1: ์
0: ที่จะเข้าใจของสังคมเข้าใจความเป็นตัวตนของเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเราด้วย
1: ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าหลังจากจบปริญญาตรีแล้วตอนนั้นเราได้เรียนรู้พอสมควรแล้วแหละแต่ทำไมถึงคิดว่ายังไม่อยากกลับมาทำงานหรืออยากที่จะเรียนต่อ
0: ก็เพราะรู้ว่ามันยังมีเรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะถ้าสมมติว่าเราเรียนจนถึงปริญญาเอกความรู้มันก็จะแน่นที่จะมาทำงานได
1: ้น่าจะมีกำลัง
0: มาเวลาที่ให้เข้าไปเรียนเข้าไปมาอะไรที่ดีมากๆดังนั้นถ้าไม่ไปก็จะเสียดายมาก
1: ๆอันนี้เป็นมหาลัยอะไรครับตอนปริญญาเอก
0: ปริญญาเอกมหาวิทยาลัย MIT ครับ Massachusetts Institute of Technology
1: อ๋ออันนี้เป็นมหาลัยที่โด่งดังมากๆใครๆ
0: ที่บอกว่าโด่งดังมากๆก็คืออาจารย์ที่สอนผมได้รางวัลโนเบิลไพรส์5คนดังนั้นถ้าเรามีโอกาสไปเรียนกับอาจารย์ที่เก่งขนาดนั้นมันก็ควรจะฉวยโอกาสเอาไว้คร
1: ับ แล้วพอเรียนจบปริญญาเอกปุ๊บก็กลับมา
0: ก็กลับมาทำงานแบงค์ชาติเลยครับ
1: กลับมาทำเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเริ่มแรก
0: ก็ทำสายเรียกว่าสายวิชาการ
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าสายนโยบายการเงินนะฮะ
1: ครับ
0: นั้นก็ใช้เวลาการเป็นสายงานวิชาการอยู่เกือบ10กว่าปีหลังจากนั้นก็จะไปสายกำกับธนาคารพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นสายงานใหญ่ของแบงค์ชาติทั้ง2สายงาน
1: อันนี้ก็ทำงานอยู่แบงค์ชาติเป็นกี่ปีครับเนี่ย
0: อยู่แบงค์ชาติทั้งหมด25ปี
1: แล้วเหตุใดถึงเปลี่ยนจากแบงค์ชาติไปทำอะไรต่อครับ
0: ก็อยู่25ปีก็ได้ตำแหน่งสูงสุดของแบงค์ชาติแล้วคือเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะก็เป็นผู้ว่าการในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศนะ
1: ต้มยำกุ้งหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับใช่ก็เรียกว่าเป็นภารกิจในการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยมากๆนะฮะก็เรียกว่าต้องใช้ความรู้ความสามารถการทุ่มเททุกๆอย่างเรียกว่าทำอยู่จนเรียกว่าเหนื่อยมากๆเลยครับมันก็ถึงจุดหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าพอแล้ว
1: ครับหลังจากนั้นได้เป็นรัฐมนตรีผู้ช่วยว่าการกระทรวงการคลังหรือเปล่าครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแต่ว่าเป็นตั้งแต่ตอนเป็นรองผู้ว่าการแบงก์ชาติถูกขอยืมตัวรัฐบาลขอยืมตัวให้ไปรับตำแหน่งที่กระทรวงการคลังชั่วคราวครับ
1: แล้วพอหลังจากนั้น25ปีปุ๊บไปทำแบงก์ชาติก้าวต่อไปไปที่ไหนครับ
0: มีอีกช่วงหนึ่งที่ผมไปใช้ชีวิตการทำงานนานหน่อยคือที่ธนาคารกรุงไทยนะครับถูกขอให้ไปเป็นประธานกรรมการบริหารอยู่6ปีช่วงนั้นก็ได้ทำอะไรเยอะครับไปช่วยจัดระบบในการทำงานของของธนาคารกรุงไทยไปวางแนวทางในการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งยังเป็นสิ่งที่ผมกล่าวอย่างภูมิใจได้ว่าคนธนาคารกรุงไทยก็ยังยึดถือแนวที่ทำอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือพนักงานก็ดีเพราะเราถือว่าเราไปด้วยใจอยากจะช่วยให้เขาดีขึ้นดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนดุก็พยายามแนะนำสิ่งดีๆให้เขาตอนที่อยู่แบงค์ชาติตอนที่เป็นรองผู้ว่าการก็เหนื่อยมากๆก็เลยมาเขียนหนังสือให้เป็นการผ่อนคลายก
1: ับ
0: ตัวเองแล้วก็เขียนเรื่องเบาๆให้ความรู้คนแต่อ่านสบายๆใช้นามปากกาวินนี่เดอะปุ๊กแล้วตอนที่เขียนก็สร้างความหือหาเพราะว่าคนไม่รู้ว่าวินิจพุกเป็นใครไม่ค่อยเปิดเผยตัวมีคนนึกว่าเป็นผู้หญิงอีกเพราะว่ามีอารมณ์กุ๊กกิ๊ก
1: ยกตัวอย่างสักเรื่องให้ได้ฟังหน่อยครับที่แบบเด็ด
0: ๆก็เรื่องที่มีชื่อมากก็เรื่องวรรณกรรมจากสแตมป
1: ์ครับ
0: อันนี้ได้รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทสารคดีสำหรับเยาวชนเป็นการเอาภาพในสแตมป์ซึ่งเกี่ยวกับวรรณกรรมประเทศต่างๆมาผูกร้อยเรียงให้เห็นกันว่าวรรณกรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีวรรณกรรมดีๆอะไรบ้างเป็นการแนะนำหนังสืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเขียนด้วยความพึงพอใจนะครับ
1: กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านอุปสรรคอะไรมากมายจริงมีเคล็ดลับหรือวิธีการแนวความคิดไงบ้างครับที่สามารถทำให้เราผ่านอุปสรรคที่ผ่านมาได
0: ้คือปกติถ้าเราทำงานมากๆนะครับยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบ
1: บ
0: นะครับเป็นอุปสรรคชนิดที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็รู้แนวทางที่เราอยากจะทำนะครับแต่ในสุดแล้วมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ ปัจจัยภายนอกเข้ามาซึ่งผมมักจะมองว่าอุปสรรคเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดาของการ

0: การทำงานเพียงแต่ว่าเราจะตั้งรับยังไงกับมันผมเองจะถือหลักว่าถ้ามีอุปสรรคเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามหาทางออกให้ได้วิธีการหาทางออกของเราก็ต้องใช้สติปัญญาเป็นหลักนะครับเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ให้เห็นว่าปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มันคืออะไรมันเกิดจากอะไรแล้วก็มีแนวทางแก้ไขอะไรแล้วก็แก้ปัญหาเป็นเปราะๆไปอุปสรรคบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราแก้ไขทันทีไม่ได้เราก็ต้องพยายามหาทางทุเลามันไว้ก่อนจนกว่าเมื่อโอกาสดีๆเราก็พยายามจะมาแก้ไขมันให้เสร็จทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันต้องใช้หลักได้นะครับแต่ว่าในเฉพาะเรื่องมันก็ต้องมีวิธีการแก้ไขแต่สำคัญก็คือเราจะต้องควบคุมอารมณ์และจิตใจของเราให้ได
1: ้ในอีกประเด็นหนึ่งคือว่าในการวางแผนสำหรับการทำงานครับเพราะเราต้องทำงานกับเราเองเป็นหลักทำงานกับลูกน้องซึ่งหลายคนมีทำยังไงบ้างครับ
0: ผมเองเป็นคนที่มองอารมณ์เป็นระบบนะฮะอาจจะเป็นเรียกว่าในฐานะยังมีมิติของความเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นจะมองอะไรเป็นระบบเราก็มองว่าการจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับว่าเราจะค่อยๆหาคำตอบเพื่อนำไปสู่ผลสุดท้ายอย่างไรให้เป็นระบบงานชิ้นไหนจะทำเองงานชิ้นไหนจะให้คนมาช่วยและการวางแผนที่ผมให้ความสำคัญคือเรื่องเงื่อนเวลาเราจะต้องรู้ว่างานชิ้นๆนั้นเนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องเสร็จเมื่อไหร่
1: และ priority ของมัน
0: ใช่เราก็กำหนดมาย้อนหลังเช่นว่าจะต้องเสร็จภายใน3วันเราก็รู้ภายใน3วันเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาครบกำหนดเราก็ต้องหาทางออกให้ได้ภายในขอบเขตเท่าที่เรามีความรู
1: ้แล้วการวางแผนในการทำงานกับเราได้ปลูกฝังอันนี้กับพนักงานของเราและเอามาใช้กับครอบครัวด้วยหร
0: อก็ลูกๆผมไม่ได้เข้มงวดในลักษณะว่าต้องให้ทำนั้นทำนี้เราพยายามสอนให้ลูกรู้จักคิดให้รู้จักให้เหตุผลมากกว่าแล้วบางทีเขาจะเห็นตัวอย่างจากการกระทำของเราเองว่าเราทำตัวแบบนี้ถึงเวลาเขาก็ซึมซับไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเข้มงวดอะไร
1: เอาละครับเราก็ได้เห็นมุมมองของทางดร.ชัยวัฒน์ไปแล้วครับเป็นเรื่องของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแต่ช่วงหน้ายังอยู่กับดร.นะครับแต่เราจะไปคุยกันเรื่องของการออมเงินและการวางแผนในการเงินครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกลเอาละครับเราก็ยังอยู่กับทางดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะครับแต่ช่วงนี้จะมาคุยกันเรื่องของการวางแผนทางการเงินของทางดร.นะครับการวางแผนทางการเงินเนี่ยเริ่มมาจากตั้งแต่เด็กเลยป่ะครับ
0: เมื่อเด็กๆนะฮะเราก็ถูกปลูกฝังว่าก็ให้หยอดกระปุกออมสินแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารออมสินกันซะบ้างเผอิญผมก็เป็นเด็กที่ได้ทุนมาตลอดนะฮะตอนเรียกว่าตลอดชั้นมัธยมเนี่ยไม่ได้ใช้เงินของทางบ้านเลยพอได้ทุนของกระทรวงศึกษาก็เป็นเงินที่พ่อแม่ก็บอกว่าก็แล้วแต่ลูกจะใช้แต่ถ้าส่วนที่ผมจะเริ่มวางแผนอย่างจริงจังคือตอนที่ผมไปเรียนเมืองนอกคือตอนนั้นนะฮะว่าการเป็นทุนของแบงก์ชาติมันเหมือนกับทุนรัฐบาลนะฮะค่าเราเรียนค่าที่พักนี่เขาออกให้แล้วก็มีเงินสำหรับแบบค่าใช้จ่ายจุกจิกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากเพราะตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราต้องช่วยตัวเองละผมก็ตั้งหลักว่าพอไปนอกหลังจากนั้นจะไม่กวนเงินทางบ้านเลยอันนั้นก็เริ่มทำให้เราเริ่มคิดเรื่องวางแผนการเงินนะครับว่านอกเหนือจากเงินที่ทางการให้ไม่มากนักเนี่ย บางทีมันมีของบางอย่างที่เราเกิดอยากได้ขึ้นมาจะต้องทำยังไงก็แน่นอนนะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเราก็ต้องประหยัดในการใช้จ่ายเพื่อเอาเงินก้อนนั้นมาซื้อของสิ่งที่ต้องการแต่หลังจากนั้นที่สำคัญกว่าคือเราต้องหารายได้เสริมรายได้เสริมของผมนี่ก็จะเป็นรายได้เสริมชนิดที่เรียกว่าโยงกับเรื่องสิ่งที่เป็นความรู้ทั้งนั้นเช่นผมเป็นนักเรียนที่เรียนดีผมก็ไปอาสากับอาจารย์ว่าจะเป็นผู้ช่วยในการทำวิจัยให
1: ้
0: อาจารย์ TA นะฮะมันก็ได้ความรู้ในการทำงานด้วยและได้สนิทสนมกับอาจารย์ด้วยและเสร็จแล้วเราก็ได้มีเงินปิดเทอมขึ้นมาเนี่ยผมก็จะไปสมัครทำงานตอนที่ผมอยู่ปี2เนี่ยผมก็สมัครไปที่ Peace Corps ซึ่งเขาจะต้องการครูมาสอนภาษาไทยก
1: ับที่นู่น
0: ที่เมืองนอกพวกฝรั่งที่จะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยต้องเรียนภาษาไทยแล้วผมก็รู้ว่าเขาต้องการครูผมก็สมัครไปผมก็ใช้วิธีนี้นะครับว่าการที่มีรายได้เสริมก็ทำให้เรามีเงินมากขึ้นเพื่อที่เราจะไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆได้ถ้าพอกลับมาทำงานปั๊บเนี่ยการวางแผนของเรามันก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นเช่นแน่นอนนะครับว่าช่วงแรกเราก็ขึ้นรถเมล์ไปบ้างใช้แท็กซี่

0: บ้างถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเราก็ต้องมีรถของตัวเองก็จะต้องมีการผ่อนรถในที่สุดก็เป็นรถของเราและระยะต่อไปพอสมมุติว่าจะมีครอบครัวต้องนึกถึงเรื่องการสร้างบ้านเพราะฉะนั้นการเก็บเงินเก็บทองของเราเนี่ยมันก็เป็นการไปสู่เป้าหมายพูดง่ายๆว่ามีเป้าหมายของการเก็บออมว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมีครอบครัวปั๊บเราต้องนึกถึงลูกของเราจะให้การศึกษาที่ดีสุดของลูกเราเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเพิ่มอะไรทีนี้อย่างที่บอกไงครับว่าพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมิติของการวางแผนการเงินมันจะต้องมีมิติอื่นขึ้นมาเช่นเราต้องนึกถึงเรื่องการป้องกันความเสี่ยงก็คือจะต้องมีการนึกถึงเรื่องการประกันชีวิตแล้วก็ประกันอุบัติภัยต่างๆต่อมาเราก็เข้าใจนี่เป็นวิธีการออมอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะช่วงหลังนี่การประกันนี่มันก็มีผลตอบแทนอะไรมันก็เป็นเรื่องการกระจายความเสี่ยงผสมกับเรื่องการลงทุนและประกันดูแลอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการพัฒนามาแต่ชีวิตในการลงทุนของผมนะฮะอาจจะเป็นเพราะเงินก็ไม่มากสองก็การลงทุนไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าก็ส่วนมากก็คือฝากธนาคารนะครับเพื่อเอาสภาพคล่องแล้วก็มีการลงทุนได้กองทุนรวมบ้างนะครับแต่ว่าอยู่ตลาดหลักทรัพย์ต้องสารภาพว่าเป็นคนที่ไม่เล่นหุ้น อันนี้มีเหตุผลครับมันเป็นจุดที่ผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่ซื้อขายหรือเรียกว่าเล่นหุ้นเพราะว่างานที่ผมทำที่แบงก์ชาติเนี่ยมันมี conflict of interest มีการขัดผลประโยชน์ผมทำงานนี้จะเป็นคนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นคนเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนมันมีผลต่อตลาดหุ้นทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าเรามาซื้อหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราก็มีความรู้ที่คุณใช้อินไซต์แบบนั้นเพราะนั้นที่หลักผมก็คือไม่เล่นหุ้นแต่ก็ติดตามว่าหุ้นมันเป็นยังไงเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจมาโยงกับการทำงานพอตอนอันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ใช้นี่เราก็ต้องเฝือกแผ่คนอื่นด้วยผมจะการเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมใช้เพื่อกึ่งเพื่อช่วยคนอื่นนะครับเพื่อการกุศลเพื่ออะไรโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยผมช่วยโรงเรียนเก่าของผมให้ทุนการศึกษากับคนที่ยากไร้อะไรเป็นประจำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำทุกปีและขณะเดียวกันเนี่ยของบางเรื่องนี่มันก็เป็นการใช้ประโยชน์สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยถ้าเราช่วยโรงเรียนเนี่ยที่จริงเราหักภาษีได้สองเท่ามันก็เป็นการเรียกว่าเราก็บริหารจัดการโดยใช้ความรู้ของเราว่ามันมีการ tax breakแต่ว่าตอนนี้ถ้าการวางแผนที่ผมนึกว่าจำเป็นมากๆผมจะนึกถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณที่จริงตอนนี้ผมก็เกษียณอยู่แล้วแต่เป็นตราบใดมีงานทำยังมีรายได้แต่ถึงจุดหนึ่งรายได้ผมก็จะน้อยลงเพราะงานอื่นที่ผมจะทำหลังจากนี้คงเป็นงานทางด้านสังคมช่วยเหลือด้วยความสนุกสนานมากกว่ารับเป็นรายได้ผมต้องนึกถึงในใจว่าผมจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆอีกหลายปีเรียกว่าอาจจะ10 ปีก็ได้นะครับและสิ่งที่หนักที่สุดก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเพราะว่าเป็นคนอายุมากแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เรามีเป้าหมายต่างๆของชีวิตเพื่อจะให้ถึงแล้วเราต้องมีการเตรียมเงินไว้เนี่ยมันก็ต้องเห็นว่าเป้าหมายนี่มันเปลี่ยนเรื่อยๆตามสถานการณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีเป้าหมายอยากจะทำให้ได้เราก็ต้องหาวิธีมันเช่นหารายได้เสริมขึ้นมาเราต้องประหยัดขึ้นมาและถึงจุดหนึ่งนะครับอันนี้ภรรยาผมก็เป็นภรรยาผมก็ทำธุรกิจคนธุรกิจถึงจุดหนึ่งต่อให้มีเงินตัวเองแค่ไหนบางครั้งมันก็ต้องการต้องก่อหนี้แต่ว่าเราต้องแยกระหว่างหนี้ที่เป็นประโยชน์กับหนี้ที่เรียกว่าทำให้ชีวิตเราแย่ถ้าเป็นหนี้ที่เรามีความจำเป็นชั่วคราวเราก็เอามาเพื่อมาใช้ชั่วคราวเมื่อถึงเวลาจริงๆเราก็รีบใช้คืนไปอย่างเช่นนักศึกษาจะกู้มาเพื่อเรียนหนังสือก็อย่างทำให้เขาเรียนได้จบก็หวังว่าไม่เบี้ยวไม่ใช่เงินคืนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดนะกู้มา เพื่อเรียนหนังสือกู้มาเพื่อทำธุรกิจใช่ไหมฮะกู้มาเพื่อทำธุรกิจมันก็ต่อยอดมันก็งอกเงยขึ้นมาเราก็ผสมผสานระหว่างเงินของเราซึ่งไม่มีดอกเบี้ยกับเงินที่กู้มาถ้าเงินดอกเบี้ยมันเยอะไปเราก็ต้องรีไฟแนนซ์อะไรแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคนในชีวิตก็อย่าเป็นนึกว่าการก่อหนี้มันเป็นของเสียหายเพียงแต่เราต้องมีสติในการที่จะก่อหนี้แล้วก็บอกว่าก่อหนี้บางอย่างนี่มันก็ทำได้ที่ผมเล่ามาเนี่ยจะเห็นไหมฮะว่าเราสามารถประยุกต์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินเกี่ยวกับแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาทางการเงินเข้ามาประยุกต์กับชีวิตของเราได้มาตรฐานความรู้การเงินสำหรับคนไทยเนี่ยเราสรุปออกมาว่าควรจะมีทั้งหมด7 ประการด้วยกัน
1: ครับ
0: ประการที่1ก็คือจะต้องมีการวางแผนทางการเงินการวางแผนคือเริ่มสำรวจฐานะการเงินตัวเองก่อนว่าเรามีรายได้เท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่เรามีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่และเรามีเป้าหมายทางการใช้เงินต่างๆณช่วงเวลาต่างๆยังไงอันนี้คือภาพรวมอันต่อมาต้องดูว่ารายได้ เราจะหารายได้ยังไงจะหารายได้เสริมหรือเปล่ารายได้บางอย่างเนี่ยเป็นสวัสดิการเช่นสมมติว่าทำไมคนชอบรับราชการผู้มีส่วนการรักษาถึงเกษียณไปอันนี้กลับมาช่วยเราทีหลังได้ใช่ไหมครับต่อมาก็คือเรื่องการใช้จ่ายกับการออมซึ่งหลักที่เราเห็นกันก็คือเราจะต้องออมก่อนที่จะไปใช้จ่ายให้มันหมดเสียต่อมาก็คือว่าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมีการก่อนหนี้บ้านโดยคำนึงถึงผลกระทบของมันว่าจะกระทบฐานะการเงินเรายังไงเป็นการก่อนหนี้ภายในขอบเขตอันพอเพียงและสุดท้ายที่เราได้ทำไว้ก็คือว่าให้นึกถึงเสียว่ามันมีแหล่งข้อมูลหรือที่พึ่งเมื่อเรามีปัญหาทางการเงินขึ้นเช่นเราไม่รอบรู้เราก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีที่ปรึกษาการเงินอยู่นะอย่างสมมติเราอยู่ธนาคารเขาจะมีที่ปรึกษาเราได้หรือองค์กรบางอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์อย่างแบงก์ชาติก็มีศูนย์คอยแนะนำขึ้นมาตลาดหลักทรัพย์เราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ Invest Story คนมาก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้แบงก์ชาติก็มีศูนย์ที่เรียกว่าให้ความรู้ทางการเงินจะกลโกงต่างๆเป็นไงจะแก้ไขเป็นไงอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหลังจากที่ผมได้มาทำงานกับทีมแล้วมาทบทวนว่าของเหล่านี้เราก็ค้นพบด้วยตัวเราเองจากที่เราใช้เหตุใช้ผลและเห็นความจำเป็นในชีวิตของเราและคิดให้มันรอบด้านไอ้ของแบบนี้มันก็ค่อยออกมาอย่างธรรมชาติได้
1: เอาละครับช่วยแนะนำทิ้งท้ายหนึ่งครับกับทางผู้ชมหน่อยว่าวิธีการวางแผนทางการเงินเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากว่าให้ตระหนักว่าเรื่องการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของเราให้ต่อรอดฝั่งทางแง่ของเราเองหรือครอบครัวของเราในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจที่จะวางแผนทางการเงินแล้วก็มองเรื่องการเงินว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังต้องมีวินัยแล้วก็พยายามทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราให้ได้เสมอครับ
1: และสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางดร.ชัยวัฒน์มากๆนะครับที่สละเวลาให้กับรายการเงินทองต้องวางแผนนะครับขอบคุณครับเราก็ได้รับประโยชน์ไปเต็มๆแล้วนะครับว่าการวางแผนทางการเงินนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็สามารถทํามันได้สําเร็จได้อย่างไม่ยากและการวางแผนทางการเงินนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคําว่าสายคุณก็สามารถทําได้สําหรับใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคต
2: ไกลรู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
4: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่ม ราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ

น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Animal Speaks กันอีกเช่นเคยค่ะในตอนนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักม้ากีฬาวิ่งม้ากีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกระโดดผ่านเครื่องกีดขวางต่างๆแน่นอนค่ะม้ากีฬาเนี่ยก็เหมือนกับนักกีฬาเหมือนคนอย่างเราๆนี่แหละค่ะที่จะต้องออกกำลังกายเพื่อให้ฟิตอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้เราจะวัดความฟิตนี้ได้อย่างไรคะเพราะว่าม้าก็พูดไม่ได้นี่นาแต่มีคนพูดเป็นม้าได้ค่ะดังนั้นนะคะทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้นำเครื่องนี้มาใช้ค่ะนี่คือเครื่องตรวจสมรรถภาพม้าโดยใช้ลู่วิ่งอัตโนมัติซึ่งเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
1: ในส่วนของการจะทำเป็นม้ากีฬาเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นทีมเหตุที่ต้องเป็นทีมเพราะว่าม้าก็เป็นหนึ่งส่วนไรเดอร์เป็นหนึ่งส่วนการดูแลม้าความสะอาดม้าดูแลเรื่องอาหารการกินม้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้และเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องของหมอโอกาสที่จะบาดเจ็บม้ากีฬามีตลอดเวลาเราจะต้องมีทีมหมอหรือการปรึกษากับแพทย์อย่างเช่นอย่างที่หนึ่งม้าใช้กำลังมากขนาดไหนควรจะทานอาหารประเภทใดม้ามีอาการอย่างเช่นตื่นมากเราควรจะให้อาหารประเภทไหนเพื่อให้เขาคลามลงเช่นเรื่องวิตามินนะครับร่างกายม้าสูญเสียน้ำควรจะให้อย่างไรอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์แล้วคุณค่าอาหารที่เขาจะสมควรทานเป็นอย่างไรอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ทีมงานแพทย์นี่คือเรื่องกินเรื่องอยู่เช่นเขามีอาการแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยนะฮะฝุ่นเข้าตาทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ที่หมอต้องปรึกษาว่าถ้าเขามีอาการน้ำตาไหลสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะบางตัวอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางตัวอาจจะแบบว่าผงเข้าตาม้าพูดไม่ได้ครับว่าเขาเจ็บหมอก็จะเป็นคนดูอาการว่าเอ๊ะเขาวิ่งผิดธรรมชาติเขาเดินผิดธรรมชาติซึ่งอันนี้ความสำคัญของหมอก็คือหมอก็จะเป็นคนให้วินิจฉัยเพราะบางทีอาจจะกล้ามเนื้อไหลหลังนะฮะ

0: หรือแม้กระทั่งกีบเท้าก
1: ีฬาขี่ม้าที่ทางเราพามารู้จักกันในวันนี้เรียกว่าอีเวนติ้งอีเวนติ้งก็คือการทดสอบ3แบบนะคะ1ศิลปะการบังคับม้า2ทดสอบการข้ามภูมิประเทศหรือ cross country 3การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางค่ะ
2: คุณจิตเป็นเจ้าของม้าอยู่2ตัวค่ะชื่อเวนเจอร์กับอีกตัวชื่อซันเทียโก้หรือคุณจิตเรียกง่ายๆว่าเจ้าเอ็ดดี้และเจ้าโก้ค่ะ
1: คุณจิตอยู่ในวงการม้ากีฬามาเกือบ10ปีเพราะสนับสนุนให้ลูกสาวมาเป็นนักกีฬาประเภทนี้ค่ะม้าของคุณจิตเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าม้า1ใน2ตัวเนี้ยมีความแตกต่างกันที่ส่วนไหนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่ทราบใช่มั้ยคะเฉลยค่ะเจ้าเอ็ดดี้ตัวนี้แหละค่ะเป็นม้ากีฬาที่มีตาแค่ข้างเดียวเท่านั้นสาเหตุนะคะเราไปฟังจากคุณหมออ้อยกันค่ะ
3: ตอนแรกเนี่ยคือเขาได้รับบาดเจ็บที่ผิวกระจกตาอาจจะไปทิ่มกับเศษหญ้าหรือเศษอะไรที่อยู่ในคอกอะค่ะมาตอนแรกๆนี่คือผิวกระจกตาถลอกติดเชื้อติดเชื้อราด้วยนะคะก็รักษากันสักระยะหนึ่งก็พยายามที่จะทำดึงหนังตาของเขาเนี่ยด้านในเนี่ยมาปิดไว้เพื่อรักษาการติดเชื้อหรือว่าทำให้แบบมีการหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากที่เราลอกเยื่อใต้ตาเนี่ยมาเปิดออกแล้วเนี่ยหลังจากที่หายแล้วแหละปรากฏว่าเยื่อที่แบบว่าเอามาปิดเนี่ยมันก็คลุมตรงส่วนที่มันเป็นแผลหลุมลึกมากนะฮะลึกลงไปเกินไปอะไรเงี้ยลึกเข้าไปจนถึงเลนของเขาก็คือไอ้แผ่นเยื่อนั้นน่ะก็จะบังเลนไว้ทำให้เขามองอะไรไม่เห็นนะแต่ทีนี้บังเอิญว่าเขาเป็นม้าที่มีปัญหาโรคม่านตาอักเสบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเป็นหายเป็นหายเป็นที่กังวลของเจ้าของม้าอะไรเงี้ยก็เลยปรึกษาว่าจะทำยังไงถึงถ้าเราจะใช้ม้าตัวนี้เพื่อไปคัดตัวทีมชาติเพื่อจะเอาไปแข่งในระดับนานาชาติอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ดีถ้าเราเอาไปแล้วแบบเขาจะต้องพักเป็นระยะต้องมาหาหมอรักษาตาอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาก็คือพาออกดีกว่า
1: ม้าที่มีตาเดียวเนี่ยนะคะวิ่งได้ยังไงกันล่ะคะแล้ววิ่งอย่างเดียวไม่พอต้องกระโดดอีกด้วยเจ้าของม้าเนี่ยจะต้องมีความพยายามมากๆแน่ๆเลยค่ะ
0: ค่อนข้างจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องลำบากเรื่องเหนื่อยมากคือมันเหมือนคนนะฮะซึ่งไม่ได้ตาบอดแต่กำเนิดแต่พอมาตาบอดกระทันหันเนี่ยในการที่เขาจะต้องเรียนรู้ในการที่มองไม่เห็นอีกข้างนึงเนี่ยแล้วพอดีสิ่งที่ม้าตัวนี้ถูกใช้งานเนี่ยคือเป็นม้ากีฬาซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องการกระโดดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นม้าแข่งหรือม้ากีฬาชนิดแข่งเนี่ยจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวว
3: ิ่งตรงไปอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือแบบตรงพุ่งไปข้างหน้าเข้าเส้นชัย
0: แต่ถ้าเกิดว่าม้าเนี่ยเหมือนคนเราอะถ้าคุณมอง2ตาคุณจะกะระยะแม่นยำเช่นคุณยื่นนิ้วไปเนี่ยจับจะแม่นยำแต่ถ้าเกิดคุณหลับตาเดียวอะเวลาที่คุณจับเนี่ยมันจะสั้นกว่านั่นคือเหตุการณ์ที่ผมเป็นห่วง
3: นะฮะแต่จริงๆแล้วอาจารย์อธิบายว่าม้าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขามีตาสองข้างใช่ไหมคะแต่ละข้างจะมองได้มุมแบบ180องศาเป็นเส้นตรงนี้ข้างซ้ายตาข้างซ้ายก็จะมองได้แค่ฝั่งนี้ข้างขวาก็จะมองได้แค่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาตาข้างขวาเขาออกหรือตาเขาบอดเนี่ยมันก็จะทำให้เขามองไม่เห็นข้างขวาไปเลยคือแบบเหมือนดับไปเลยฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกลับไปอย่างกีฬาที่ม้าตัวนี้ทำเป็นม้ากีฬานี่คือกีฬาอีเวนติ้งคือกีฬาอีเวนติ้งก็คือเป็นกีฬาประเภทที่มันมี3ประเภทกีฬารวมอยู่ในอันเดียวกันนะคะหนึ่งก็คือศิลปะการบังคับม้าหรือที่เราเรียกว่าเดรสซอร์นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือ
0: คอสตันที
3: ่ก็คือการวิ่งเครื่อง
0: ข้ามเครื่องกีด
3: ขวางในภูมิประเทศนะคะในแต่ท่ามกลางภูเขาหรืออะไรเงี้ยขอนมงขอนไม้แล้วก็เป็นเครื่องที่ฟิก
0: ลงน้ำ
3: เครื่องเขาเรียกเครื่องฟิกคือเครื่องตายนี่คือถ้าม้าเตะไปโดนเนี่ยเครื่องจะไม่หลุดแล
0: ้
3: วม
0: ้
3: ามีโอกาสที่เจ็บบาดเจ็บได้ง่ายคนขี่ก็มีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายแล้วส่วนอันที่สามเนี่ยกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประเภทนี้ก็คือทุกอย่างรวมกันเนี่ยจะเรียกว่าอีเวนติ้งคือถ้าคนขี่นักกีฬานี่ทำคะแนนน้อยที่สุดถึงจะได้รางวัลใครน้อยที่สุดก็จะได้ที่1 2 3เรียงตามลำดับมาว่าใครเตะเครื่องเยอะก็เสียเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรกันหนอที่เป็นส่วนช่วยให้เจ้าเอ็ดดี้กลับมามีพลังอีกครั้งตามมาเลยค่ะ ี้หน้าตาคุ้นๆนะคะเหมือนเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามฟิตเนสหรือที่บ้านกันด้วยแต่ทำไมมันดูยาวๆชอบกลแฮะโอ้ดูว่าเขาให้คนหลายๆคนวิ่งบนลู่วิ่งพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องแย่งกันเล่นไงคะก็แหมแหมคุณผู้ชมคะก็ล้อเล่นเย้าหยอกกันตามเคยแหละค่ะที่แท้เจ้าเครื่องนี้ก็คือเครื่องที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพม้าโดยใช้ลู่วิ่งอัตโนมัติเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะเจ้าเอ็ดดี้ก็เริ่มเข้าสู่ลู่วิ่งแล้วค่ะผู้ช่วยทั้งสองก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการสวมหมวกเพราะว่าข้างหน้านั้นมีด่านตรวจนะคือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะด่านเดินอะไรกันคะ
3: เห็นว่าจังหวะการสาดขาเขาจะสาดได้แบบว่าคือตอนแรกก็อาจจะไม่เข้าจังหวะนิดนึงนะเพราะว่าการฝึกม้าบนเครื่องวิ่งเนี้ยเราจะต้องมีการฝึกม้านะคะไม่ใช่ว่าม้าทุกตัวจะวิ่งได้นะคะมันจะต้องมีการเอามาฝึกฝนเดินเข้าเดินออกนะให้ม้าชินกับเครื่องหรือว่าเสียงของพัดลมหรือเสียงของสายพานของเครื่องที่เดินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าบางตัวเนี่ยอาจจะฝึกไม่ได้ก็คือเขาจะไม่เอาเลยเขาจะวิ่งคือพอเปิดเครื่องปั๊บแล้วเขาก็ถอยหลังเลยไม่ยอมเดินบนเครื่องเพราะว่าหลักการของเครื่องคือมันจะเป็นพื้นที่เคลื่อนที่ได้นะคะม้าเขาจะต้องพยายามเดินสวนนะคะไม่งั้นเขาจะตกจากเครื่องนะคะทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฝึกฝนม้าให้ขึ้นเครื่องเนี่ยเราจะต้องมีคนช่วยจับอย่างน้อย 1-2 คนนะคะแล้วก็จริงๆถ้าม้าที่เก่งแล้วเขาคุ้นกับเครื่องแล้วเราก็จะจับคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีผู้ควบคุมเครื่อง1คนนะคะซึ่งจะต้องคอยถือสายเขาเรียกสายจีวงก็ได้นะเชือกสีขาวนะคะกั้นหลังไว้เพื่อให้ม้าเนี่ยเขามองเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังนะเขาจะหยุดเดินไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแส้ที่คอยตีเขาเตือนเขาเวลาที่เขาถอยหลังมานะคะคือหรือว่าเวลาที่เราต้องการให้เขาเปลี่ยนจังหวะการวิ่งเราก็จะใช้แส้ตีนะคะเป็นการเตือนก็เหมือนกับการที่นักขี่เขาทั่วๆไปใช้แส้นะคะตีเวลาที่เขาแข่งขันเพื่อให้กระตุ้นให้ม้าเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
1: อาจารย์อ้อยก็เริ่มจากการให้เจ้าม้าเนี่ยนะคะเริ่มวอร์มอัพจากช้าไปก่อนค่ะแล้วก็มีมาตรวัดอัตราการเต้นของหัวใจการจับเวลาและจอแสดงผลคอยบอกค่ะทีนี้เจ้าเอ็ดดี้ม้าตาเดียวก็ต้องใช้เวลาเดินเร็วสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยกลับมาอีกกับจังหวะการวิ่งที่เร้าใจขึ้นอีกค่ะทีนี้เรามาอีกด้านหนึ่งที่สนามแข่งม้านะคะหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วคนขี่ม้าเนี่ยจะสื่อสารให้ม้ารู้ได้ยังไงอะคะว่าจะเลี้ยวซ้ายแล้วนะจะเลี้ยวขวาแล้วนะแล้วการวิ่งเนี่ยมีกี่รูปแบบหรอคะ
0: การเคลื่อนไหวของม้าจะมี3รูปแบบรูปแบบที่1คือการเดินเดินขาม้าจะเดินเนี่ยจะเป็น4จังหวะลักษณะนี้คือเดินครับขาทั้ง4จะมาไม่พร้อมกันเลยนะฮะ1 2 3 4 1 2 3 4การเดินแบบนี้จะเป็นเดิน4จังหวะนะฮะการเคลื่อนไหวของม้าแล้วเคลื่อนไหวจังหวะที่2นี่คือการวิ่งเรียบภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่าท็อตม้าขาหน้าด้านซ้ายกับขาหลังด้านขวาจะมาพร้อมกันนะครับจะก้าวไปพร้อมกันอันนี้จะเป็น2จังหวะนะครับหน้าซ้ายหลังขวากับหน้าขวาหลังซ้ายนะฮะจะเห็นว่าเป็น2จังหวะลักษณะนี้เรียกว่าการวิ่งเรียบส่วนลักษณะที่3คือการคันเตอร์นี้จะเป็น3จังหวะเดี๋ยวคอยดูสังเกตที่ขานะครับขาหน้าซ้ายจะตามด้วยขาหน้าขวาแล้วขาหลังจะสอดมา2ข้างพร้อมกันดูนะครับซ้ายขวาแล้วสอดขาหลังมานะฮะลักษณะการวิ่งนี้คือ3จังหวะการวิ่งของเขาจะเป็น2จังหวะที่เขากระทบพื้นนะฮะขาหน้ากับขาหลังฝั่งตรงข้ามกันจะมาพร้อมกันจังหวะเดียวกันการที่จะให้ม้าเปลี่ยนจังหวะการเคลื่อนไหวนะฮะอย่างที่1เราจะให้ม้าหยุดการจะให้ม้าหยุดเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าใช้วิธีดึงแล้วให้หยุดแต่จริงๆแล้วม้าเขารู้จักบนหลังฮะการหยุดม้าจะต้องใช้ซีทคือใช้ที่นั่งฮะกดลงไปให้ม้าเขารู้นะฮะเห็นไหมฮะไม่ได้ดึงม้านะฮะบังเหียนไม่ใช่พวงมาลัยนะครับเดินการที่เขาเดินฮะดูที่ขาครับขาจะบีบน่องเพื่อเตือนให้เขาบังเหียนเขาเรียกว่าฮาร์ฟฟอลก็คือให้ตึงแต่ไม่ใช่ดึงสัมผัส

0: แล้วเวลาเลี้ยวม้าเนี่ยต้องใช้ขาไม่ได้ใช้มือนะฮะอนาโตมีของม้าลำตัวเขามีความยาวฉะนั้นเวลาที่เขาก้าวนะครับเวลาเราต้องการให้เลี้ยวเราต้องเอาจังหวะที่เขาก้าวขาหลังด้านสมมุติเราให้เลี้ยวขวาขาหลังของเขากำลังจะก้าวขาหลังขวากำลังจะก้าวเนี่ยต้องดันเพื่อให้เขาสอดขาเข้าไปทุกอย่างนะฮะการขี่ม้าเนี่ยเป็นฟีลลิ่งครับเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกเขาจะรู้สึกจากการย่างก้าวม้าเขานั่งอยู่บนหลังเนี่ยเขาจะรับรู้จากก้นเขานะฮะขาเพราะม้าก้าวเนี่ยจะมีที่ไหล่เขาซึ่งไหล่เขาเนี่ยจะเป็นคอยเตือนที่ขาเราว่าเขาก้าวซ้ายหรือขวานะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือบังเหียนขวาคือข้างขวาจะต้องตึงขึ้นแล้วก็กดขาในนะฮะเพื่อเตือนเขาครับขาหลังเขาจะสอด
1: เอาละค่ะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยขาข้างซ้ายของน้องพัดลูกสาวก็จะตึงขึ้นคำสั่งก็จะออกมาตรงกันข้ามเรากลับมาที่อีกฝั่งหนึ่งของม้าที่ชื่อเอ็ดดี้ซึ่งเป็นม้ากีฬาที่พิการตาข้างขวาค่ะกำลังแข่งประเภทข้ามเครื่องกีดขวางของภูมิประเทศหรือที่เขาเรียกกันว่า cross country ซึ่งอาจารย์อ้อยได้บอกไว้ข้างต้นแล้วนะคะว่าถึงเจ้าเอ็ดดี้จะพิการเหลือตาเดียวเนี่ยคนที่ขี่ม้าก็สามารถเป็นแรงและเป็นตาที่มองเห็นให้อีกข้างหนึ่งสำหรับเขาค่ะ
0: การที่จะกระโดดข้ามเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องตายถ้าคุณไม่สามารถที่จะทำให้ม้าโดดพ้นนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็คือก้มตีลังกาถึงอาจบาดเจ็บถึงอาจจะเสียชีวิตจากการที่เราเห็นนี่คือเครื่องเทคนิคดูแล้วกระโดดเครื่อง6แล้วไปเครื่อง7จะดูแล้วเหมือนไม่ยากแต่สิ่งที่ยากซึ่งการฟิตซ้อมม้าเนี่ยสำคัญมากที่สุดสิ่งที่คุณจะเจอคือต้นไม้นะครับแล้วก็เนินซึ่งการจะกระโดดคุณต้องคิดก่อนว่าจะต้องให้ม้าเนี่ยกระโดดเฉียงหรือจะกระโดดอ้อมยังไงต้องดีไซน์ก่อนเพราะถ้าเกิดนี้นะฮะคุณขี่มาเร็วเกินไปคุณก็จะมาชนกับต้นไม้ขี่ช้าเกินไปม้าก็กระโดดไม่ได้ฉะนั้นการที่จะให้ม้ากระโดดจะต้องให้ม้ามาจากขาหลังนะฮะนั่นคือขาหลังม้าต้องแข็งแรงมากนะครับพอโดดมาแล้วเนี่ยคุณขี่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็กระโดดเฉียงไปซึ่งม้าไม่ใช่กระโดดตรงๆแล้วโอกาสที่ม้าวิ่งมาเนี่ยเครื่องตั้งอย่างนี้โอกาสที่ม้าจะออกไปทางด้านนู้นสูง
2: โอ้ในเมื่อคุณจิตบอกว่าเครื่องกีดขวางบางชนิดเนี่ยยากแล้วก็มีตาข้างเดียวอีกต่างหากลีลาการกระโดดของเขาจะเป็นยังไงลองไปชมกันเลยค่ะ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่คุณจิตบอกว่าม้าที่เล่นกีฬาชนิดนี้จะต้องฟิตอาจารย์อ้อยก็จะทดสอบให้เห็นด้วยเครื่องทดสอบสมรรถภาพการวิ่งของม้าว่าม้าฟิตและไม่ฟิตเราจะรู้กันได้อย่างไรแล้วถ้าม้าบาดเจ็บมาเราจะรู้กันได้อย่างไรค่ะ
3: ทีนี้วันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ย เขาเข้ามาด้วยปัญหาสงสัยว่าอาจจะมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายของม้าสำหรับฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังเนี่ยก็จะเป็นการเดินนะคะเดินเยอะๆเดินให้มากที่สุดนะคะเดินประมาณ20นาทีนะคะไม่ต้องทำอะไรก็เดินอย่างเดียวเดินขึ้นเนินอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้วิ่งสปีดเขาเรียกแคนเตอร์ถ้าแปลเป็นไทยจะวิ่งขโยกแล้วก็ถึงวิ่งควบคือแกลล็อปเนี่ยจะเร็วที่สุดฉะนั้นวิ่งขโยกเนี่ยจะไม่ใช่สปีดที่เร็วที่สุดของม้านะคะเป็นแค่วิ่งแบบว่าธรรมดาบอกว่าคือม้าเพิ่มความเร็วจากวิ่งเรียบอะไรเงี้ยนะคะเดินไปประมาณน่าจะ15นาทีแล้วนะคะอีกประมาณสัก2นาทีอาจารย์จะเริ่มให้เขาวิ่งแคนเตอร์หรือวิ่งขโยกนะคะจะเห็นว่าเวลาเราจะทดสอบว่าม้าตัวนี้มีความฟิตดีไหมในจังหวะการวิ่งแต่ละจังหวะเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องดูไปด้วยว่าการเต้นของหัวใจเขาอยู่ในระยะที่เหมาะสมไหมสำหรับลักษณะการวิ่งขณะนี้นะคือถ้าม้าไม่ไหวเนี่ยหัวใจก็จะแบบขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็จะหยุดนะคะแล้วเวลาที่บังคับเครื่องคนที่อยู่ด้านหลังต้องมีหน้าที่เตือนให้ม้าคอยมีสมาธิกับการเดินด้วยนะคะถ้าแบบใช้เสียงไม่ฟังก็อาจจะเอานี่แตะนิดนึงอะไรให้เขารู้ตัวว่าเราดูอยู่นะเราควบคุมเขาอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้อาจจะ

0: ต้องขออนุญาตแบบวิ่งเพิ่มสปีดมาให้วิ่งเร็วขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้วเขาแบบอยากจะไปแล้วนะคะโอเคไหมพร้อมไหมแจ็คจะลองเคนเตอร์เลยนะอยากจะเอาสโลปขึ้น5ทีนี้จังหวะเคนเตอร์หรือว่าขยโงเนี่ยอาจารย์จะเพิ่มเป็นประมาณ 5% มันจะเป็นสโลปที่ม้าเขาสามารถเกาะตัวได้ดีกับบนเครื่องมากกว่านะคะแอดดี้โอเคทรอตแอดดี้ทรอตทรอต
1: จันอ้อยนะคะก็จะให้ม้าวิ่งเร็วอย่างนี้สัก2นาทีแล้วจะสังเกตการเต้นของหัวใจและจังหวะการวิ่งอย่างใกล้ชิด
0: ที่เราเอาม้ามาวิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นม้ากีฬาถ้าเราหยุดพักเขาเลยเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะเริ่มรีบนะคะแล้วเวลาที่เราเอาไปให้นักกีฬาขี่เนี่ยเขาจะทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่หรือว่ากล้ามเนื้อจะอักเสบหรือมีปัญหาตามมาอะไรเงี้ยคือเราต้องพยายามให้เขาคงสภาพอยู่ในสภาพที่ฟิตอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะถูกขี่ตลอดเวลานะคะนี่คือการวิธีที่เราจะต้องดูแลม้ากีฬานะคะ
1: นั่นยังไงล่ะคะม้ากีฬาก็เหมือนกับคนที่เป็นนักกีฬาต้องคอยเก็บตัวฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายถ้าเกิดพบว่าบาดเจ็บแล้วก็ต้องรีบทำการรักษาให้ทันท่วงทีด้วยล่ะค่ะสรุปแล้วว่าเครื่องทดสอบสมรรถภาพหนึ่งเดียวนี้มีส่วนช่วยให้ม้าได้รับการฝึกและทดสอบร่างกายแม้ไม่มีผู้ขี่แล้วก็ยังเป็นประโยชน์ของม้าที่เจ็บป่วยให้ได้ออกกำลังกายและฝึกม้าให้มีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันได้อยู่เสมอค่ะผู้ชมคะการขี่ม้ากีฬาในกีฬาประเภทอีเวนติ้งจะต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างในเรื่องของเทคนิคของการขี่และการทำงานประสานกันระหว่างคนกับม้าและการใช้ทักษะที่จะผ่านเครื่องกีดขวางต่างๆได้นั้นคุณจิตบอกว่าไม่ง่ายเลยค่ะที่จะผ่านอุปกรณ์บางชนิดที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ม้าเกิดความสับสนเช่นเวลามีน้ำมีเสียงน้ำตกมีหลุมตลอดจนการแข่งข้ามเครื่องกีดขวางที่จะต้องแข่งกันที่เวลาและจะต้องไม่ทำให้คานกั้นล้มมิฉะนั้นก็จะโดนหักคะแนนไปอีกค่ะทั้งหมดนี้นะคะนอกจากความแข็งแรงแล้วสิ่งที่ได้รับจากแพทย์อีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับม้าลักษณะการวิ่งหรือการเดินของม้านั้นนะคะอาจจะบ่งบอกถึงความผิดปกติของเขาได้ค่ะและในครั้งนี้อาจารย์อ้อยก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติด้วยล่ะค่ะ
0: ค่ะต่อไปเราให้สังเกตนะคะว่าขาของเขากระดูกอันนี้คือจะกระดูกจะเป็นกระดูกวางลูกวางกระดูกนิ้วชิ้นที่1อยู่นี่นะคะแล้วชิ้นที่2อยู่นี่นะคะ1 2แล้วก็3จะอยู่ข้างในกรีบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ข้างนี้ถ้าเทียบกับขาซ้ายขาหลังซ้ายเห็นไหมคะตรงนี้จะเรียบกว่าด้านนอกด้านในจะดูเรียบกว่าแต่ว่ามาขาหลังขวาเนี่ยตรงนี้จะนูนขึ้นมามากกว่าปกตินะคะแล้วก็มากกว่าข้างขาข้างเดียวกันแต่ด้านในนี่จะด้านในนี่ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะทำก็คือจะตรวจใช้อันตราซาวตรวจมันจะมีเอ็นตรงนี้ที่เกาะระหว่างกระดูกชิ้นนี้ชิ้นที่1กับชิ้นที่2นี้พาดอยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์จะใช้เครื่องอันตราซาวตรวจดูตรงนี้ว่าเอ็นเขาเป็นยังไงนะคะ
1: คืออาจารย์อ้อยคะเมื่อตะกี้นี้ได้ยินว่าม้ามีนิ้วด้วยหรอคะคุณพระแล้วมันคือส่วนไหนเหรอคะ
0: ที่อาจารย์อธิบายบอกถึงว่ากระดูกนิ้วของม้าเนี่ยโดยทั่วไปแล้วกระดูกนิ้วเขาจะเรียงกันต่อขึ้นเป็นแนวดิ่งแบบนี้นะคะก็คือกระดูกนิ้วที่1ที่2ที่3จะอยู่ด้านในซึ่งจะเห็นได้จากตรงนี้นะฮะนี่คือกระดูกนิ้วที่3เห็นมั้ยคะเอาอีกทีก็ได้นี่กระดูกนิ้วที่1ก็คือเราจะเรียก first phalanx second phalanx แล้วก็third phalanx ที่อยู่ในกรีบที่เราจะมองไม่เห็นเห็นไหมที่ผ่าครึ่งดูเห็นไหมกระดูกสีขาวๆนี่คือกระดูกนะคะ
1: โอเคแจ่มแจ้งเลยล่ะค่ะอาจารย์ขาต่อไปนี้นะคะเจ้าเอ็ดดี้ก็จะได้รับยาซึมแล้วก็จะทำการตรวจบริเวณที่สงสัย
0: สำหรับเคสนี้นะคะก็สรุปว่า จุดที่มีปัญหาก็จะเป็นคอเลสเตอรอลลิกาเมนต์

0: านนอกของเขาของขาขวานะคะก็คือไอ้ก้อนนี้นะคะทั้งหมดนะคะที่ขยายใหญ่ขึ้นแต่สำหรับขาซ้ายเนี่ยที่ปกติเนี่ยมันจะแค่นิดเดียวนะคะส่วนของกระดูกอ่อนนะคะที่อยู่ตรงนิ้วเขาตรงนี้ก็ไม่เรียบนะคะอย่างนี้ด้านนี้ปกติจะดูว่าเรียบนะคะมีเป็นเส้นนะคะโค้งได้อย่างนี้แต่นี่จะขรุขระนะคะไม่มีความต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นอันนี้บ่งบอกถึงความผิดปกติของกระดูกอ่อนเขามีการสึกหรอมีการถลอกนะคะกีฬาที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องวิ่งในภูมิประเทศต้องเจอหลุมเจอบ่อเจออะไรอยู่แล้วตรงนี้อาจจะมีการฉีกขาดเป็นแบบเฉียบพลันมันก็จะต้องแบบมีเลือดออกอยู่ในเส้นเอ็นเงี้ยมันก็ไม่ดีเพราะจะถึงถ้าถึงตอนนั้นถึงขั้นนั้นเขาจะเดินเจ็บมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษโดยการพยายามไม่ให้ตรงนี้รับแรงกระแทกนะฮะพยายามลดแรงกระแทกให้มากที่สุดนะฮะคือเขาเรียกว่า reduce stress ก็คือการที่จะต้องทำใส่เกือกที่ลักษณะที่ด้านหนึ่งของขาเกือกเนี่ยต้องป้านอย่างนี้กว้างแบบนี้นะคะเพื่อจะป้องกันเวลาที่กระแทกลงพื้นเนี่ยไม่จมลงกับพื้นถ้าสมมติเป็นพื้นทรายเนี่ยเขาก็จะแบบทรงตัวอยู่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอ็นข้างนี้รับน้ำหนักโดยเฉพาะเวลาที่ขาม้าลงข้างนี้มากเนี่ยมันก็จะทำให้เอ็นเนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้ลักษณะขาของเกือกนี่กว้างแบบนี้นะคะถ้าเราใส่เกือกที่ถูกต้องให้เขาแล้วเขาจะทำให้เขาเนี่ยเดินได้คล่องขึ้น
1: คุณผู้ชมคะอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะแต่งเสริมเข้าไปเนี่ยจะต้องอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเกือกม้าอานม้าที่ล็อกหรือดามช่วงขาหรือแม้แต่อาหารการกินเนี่ยก็จะต้องมีสูตรเช่นเดียวกันนะคะที่เหลือนอกจากนี้แล้วก็อยู่ที่ฝีมือล้วนๆค่ะทางเราก็ขอเอาใจช่วยน้องพัดลูกสาวของคุณจิตให้ประสบความสำเร็จในการแข่งม้ากีฬานะคะ
2: มีความหวังในวันที่ขนม้าเข้ามาสนุกกับเกมขณะทำการแข่งขันมีการเตรียมพร้อมเพื่อจะให้ถึงวันนี้แล้วก็อาจจะมีความสมหวังกับชัยชนะแล้วก็อาจจะมีความผิดหวังกับความพ่ายแพ้แต่ชีวิตครับต้องดำเนินต่อไปความสุขที่ได้จากการที่อยู่กับเขาก็ต้องมีทั้งผิดหวังสมหวังแต่สิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลือนนะครับคือสุขภาพของเขา
1: เห็นอย่างนี้เนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าความรักของครอบครัวนี้ที่มีให้ม้าทั้งสองตัวนั้นเป็นความรักล้นปรีจนใครหลายๆคนอิจฉากันเลยล่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะกลับมาพบกับ Animal Speaks ได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกในการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือเรื่องใหญ่อันดับ1อันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันเนี้ยเป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์

าะแสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชฤณัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหอยเสียบจิ้มมะละกอเมนูท้องถิ่นสืบทอดตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันเหลือขายไม่กี่ร้านเยาวชนจังหวัดตรังเปิดคณะมโนราออกแสดงเปิดหมวกกลางตลาดเป็นรายได้เสริมและสานต่อการแสดงพื้นบ้านสันสนีพลอยวิไลพาไปชมการเพาะเลี้ยงปลากระเบนส่งขายต่างประเทศพร้อมรวมตุ่มเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งด้านตลาดประเพณีการแข่งขันเรือยาวในฤดูน้ำหลากช่วงนี้ครับก็จัดกันขึ้นทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรเนี่ยที่จัดยิ่งใหญ่แล้วก็คึกคักทุกปีเลยครับดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าชุมชนนะครับหลายส่วนที่เกี่ยวข้องก็ดีใจไปด้วยกระทั่งว่าไม้พายเรือยาวคุณผู้ชมก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะครับมีลูกค้าสั่งจองกันอย่างข้ามปีแล้วด้วยรวมถึงลูกค้าต่างประเทศเนี่ยก็มีสั่งเข้ามาครับด้วยในอดีตนะครับเคยเป็นฝีพายเรือยาวคว้าแชมป์มาหลายสนามทั่วประเทศนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังหลังจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นช่างทำใบพายครับจึงมีความรู้ความเข้าใจว่าพายที่ดีในการแข่งขันจะต้องทำอย่างไรบ้างก็กลายเป็นอาชีพเสริมของนายดุสิตปั้นเกิดชาวบ้านหมู่3ตำบลบ้านหมุงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับและแม้จะเป็นอาชีพเสริมก็จริงแต่ว่ากลับสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยครับกลายเป็นช่างทำใบพายที่มีชื่อเสียงฝีมือดีของเมืองไทยครับเป็นที่รู้จักกันดีในวงการเรือยาวช่างดุสิตบอกว่าไม้พายที่ทำขายครับมีอยู่2แบบก็คือแบบไม้พายหัวตัดนะครับที่ใช้สำหรับเรือทีมชาติแล้วก็เรือมังกรส่วนไม้พายรูปใบโพครับเป็นไม้พายที่ใช้ในการแข่งขันตามประเพณีของวัดต่างๆซึ่งชนิดไม้ที่นำมาทำใบพายได้ดีที่สุดนะครับก็คือไม้ประดู่แล้วก็ไม้สักนะครับโดยเฉพาะไม้สักเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของฝีพายเรือมากเนื่องจากมีน้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะแก่การพายเรือในปัจจุบันที่เป็นเรือต่อไม่ใช่เรือขุดจากต้นไม้ทั้งต้นเหมือนในอดีตนะครับฝีพายก็เลยต้องการไม้พายที่เบาครับเพื่อช่วยลดกำลังในช่วงที่พายแข่งขันส่วนพายที่แพงที่สุดนะครับเป็นพายที่ทำจากกระพี้ไม้ประดู่เนื่องจากว่าสวยงามแล้วก็หาได้ยากครับราคาเนี่ยถ้าเป็นพายไม้ทั่วไปก็อยู่ที่800ถึง900บาทส่วนไม้กระพี้ประดู่ซึ่งเป็นไม้หายากก็จะราคา 1,000 บาทขึ้นไปครับแล้วแต่ความสวยงามของเนื้อไม้ด้วย
1: เพราะว่าฝีพายตัวนี้คือต้องมาหาใช้พายเบาคนเยอะครับ
2: ด้วยการพัฒนาการของเรือที่เบาลงใช่ไหม
1: ครับผมเดี๋ยวนี้เป็นเรือต่อกันหมดแล้วไม่ใช่เรือขุดเป็นเรือต่อแล้วก็การพายเรือนี่จะไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเขาจะมีออก40 50 60แล้วก็มาโยนยาวๆกันแล้วจะมีเคาะช่วงกลางสนามแต่ตอนนี้ฝีพายเป็นเรือประกอบนี่คือจะต้องออกทีและลูกโยนจะไม่มีจะมีถี่คือจะถี่ตลอดเหมือนตลอดสนามก็ต้องเน้นเป็นพายเบาตอนนี้ก็กระแสก็คือเป็นไม้สักที่เบาที่พายดีครับ
0: การแข่งขันเรือที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างเรือเจ้าแม่ประดู่ทองจากชลบุรีที่เพิ่งได้แชมป์ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็เรือชื่อดังอีกจำนวนมากทั่วประเทศรวมถึงเรือจากประเทศลาวด้วยล้วนแต่สั่งทำไม้พายจากช่างดุสิตทั้งนั้นนะครับขณะนี้ยอดการสั่งใบพายคุณผู้ชมต้องสั่งกันข้ามปีเลยนะครับโดยใบพายของช่างดุสิตเนี่ยมีการประทับตราไว้ที่ด้ามพายด้านบนด้วยเพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเป็นใบพายแท้จากช่างดูสิตซึ่งยอดการทำใบพายแต่ละปีครับมียอดทำเกือบ 1,000 ใบแล้วก็ยังมีถุงผ้าที่แม่บ้านตัดเย็บด้วยตัวเองมาจำหน่ายด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากจะไปเรียนรู้การทำหรือว่าอยากจะอุดหนุนใบพายแบบนี้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อได้0869332316ครับ มีพลังสามัคคีของชาวบ้านที่เขาช่วยกันฟื้นฟูต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนจังหวัดตราดนะครับที่นี่เป็นเกาะเล็กๆเองคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาน้ำทะเลลดลงเนี่ยสามารถที่จะเดินข้ามไปท่องเที่ยวบนเกาะเทียนได้เลยครับหลังถูกขโมยต้นเทียนทะเลไปแต่ว่าก็ยึดคืนมาได้ครับจึงพากันปลูกใหม่หวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้บนเกาะเทียนครับเกาะเทียนเป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านแหลมเทียนตำบลอ่าวใหญ่ที่จังหวัดตราดนะครับเวลาที่น้ำทะเลลดลงเนี่ยสามารถเดินข้ามไปท่องเที่ยวบนเกาะได้เลยครับมีกลุ่มอนุรักษ์บ้านแหลมเทียนช่วยกันอนุรักษ์ดูแลเกาะเทียนนี้อยู่แล้วก็ทำโครงการแพท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวมาชมวิถีชาวบ้านกันนะครับทั้งทำประมงพื้นบ้านการเลี้ยงหอยทำประมงแล้วก็กินอาหารพื้นบ้านกันแล้วก็เที่ยวชมเกาะเทียนด้วยแต่ว่าต้นเทียนที่อยู่บนเกาะชมเพิ่งจะถูกผู้ก่อเหตุลักขโมยไปนับ10ต้นเลยนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าต้นเทียนเนี่ยเป็นหนึ่งในพันไม้สวยงามที่เขานิยมเอาไปทำเป็นบอนไซกันนะครับที่ผ่านมาลักลอบตัดไม้ชนิดนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าเป็นพันไม้ที่หายากมีการซื้อขายกันตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักล้านบาทก็มีครับต้นไม้นี้หายากเติบโตก็ช้าครับจึงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขณะนี้การนำกลุ่มอนุรักษ์บ้านเกาะเทียนพร้อมด้วยเจ้าที่อบต. อ่าวใหญ่เจ้าที่ป่าชายเลนบ้านด่านเก่ากว่า100คนก็เลยมาช่วยกันนำต้นเทียนทะเลที่ยึดคืนมาจากผู้ที่ก่อเหตุขโมยไปครับคือยึดมาได้6ต้นแล้วก็มีผู้บริจาคให้กับอบต. อ่าวใหญ่ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่รวม12ต้นนะครับเอาไปปลูกเสริมบนเกาะเทียนเพื่อกลับมาสมบูรณ์สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งศึกษาเรียนรู้ของชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปครับพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังช่วยกันพัฒนาเกาะเทียนให้สวยงามนะครับช่วยกันจัดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บนเกาะเทียนให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามโดยเกาะเทียนนี้เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแม้พื้นที่จะเล็กนะครับแต่ก็ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดตราดครับ
3: วันนี้ก็ถือว่าชนรวมชุมชนก็นัดทั้งผู้นำมาปลูกต้นเทียนกระปลูกเสริมด้วยส่วนที่มันหายไปเนาะหาได้ต้นเทียนมา12ต้นทั้งหมดใหญ่2ต้นเล็ก10ต้นในพื้นที่เดิมที่ว่าที่มันไม่ห้องแบ่งไปนะครับ
4: แล้วกับการดูแลกันต่อไปครับ
3: ก็เนี่ยฝากชาวบ้านก็ดูแลแล้วผมก็เอาโทรศัพท์มาติดเรียบร้อยแล้วก็ฝากเขาช่วยดูแลกันครับตรงนี้แล้วก็ทางด้านกฎหมาย

0: ด้านชาวบ้านแหลมเทียนจะช่วยกันทำหน้าที่เฝ้าระวังดูแลแล้วก็เตรียมจะเปิดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนนะท่องเที่ยวเกาะเทียนแห่งนี้ต่อไปครับต้นเทียนทะเลเนี่ยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ออกเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2563นะครับเพื่อคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการลักลอบขุดใครที่ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยครับไม้ชนิดนี้จะขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลมีเจอได้ทั้งฝั่งของอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับอย่างบริเวณที่แหลมเทียนของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะเห็นต้นเทียนทะเลขึ้นอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับมักจะขึ้นอยู่ตามซอกหินแก่งหินต่างๆแบบนี้เป็นไม้หายากแล้วก็สวยงามด้วยครับชื่อเสียงของเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไม่ใช่แค่มีชื่อด้านสถานที่ตากอากาศเพียงอย่างเดียวแล้วก็ชายหาดงามๆเท่านั้นแต่ว่าของกินเมนูดั้งเดิมหลายๆอย่างคุณผู้ชมก็เป็นเมนูท้องถิ่นที่ต้องไปลองชิมที่นี่เท่านั้นนะครับอย่างวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูหอยเสียบจิ้มมะละกอครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วปัจจุบันนี้เหลือเพียงไม่กี่ร้านที่ยังขายอยู่ครับหอยเสียบจิ้มมะละกอหรือว่าหอยเสียบน้ำจิ้มมะละกอครับนี่เป็นอาหารกินเล่นคู่กับเมืองหัวหินมานานตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนหัวหินจะขายกันเป็นร้านเล็กๆนะครับขายกันมีหอยเสียบแล้วก็หอยอื่นๆไม่กี่อย่างขายตามงานที่มีหนังกลางแปลงฉายกันหรือว่าตามงานแสดงงิ้วแต่ปัจจุบันนี้ครับยังมีร้านเจเบียหอยเสียบจิ้มมะละกอหัวหินนะครับเหลือไม่กี่ร้านคุณผู้ชมแล้วก็ร้านนี้ด้วยแหละอยู่ตรงปากซอยหัวหินห้วยมงคล9ริมถนนสายหัวหินหนองพลับเขตเทศบาลเมืองหัวหินนะครับเจ้าของร้านคือนางราณีสุขอิ่มอายุ52ปีนี่เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดขายมานานกว่า30ปีในรุ่นของเจ๊เบียร์นะครับซึ่งก็สืบทอดมาจากรุ่นคุณแม่คุณพ่ออีกทีนึงหอยเสียบจิ้มครับเขาใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นอย่างอาหารทะเลตากแห้งนะครับก็เป็นการถนอมอาหารไปด้วยอย่างหอยหลายชนิดนะครับหมึกแล้วก็ปลาต่างๆที่เป็นเสน่ห์นึงก็คือหอยเสียบหอยหลอดหอยแมลงภู่หอยหวานนะครับโดยหอยพวกนี้ครับจะเอามาขายมัดละ20บาทมีอยู่4ไม้ส่วนประเภทหมึกก็มีทั้งหมึกกล้วยหมึกหนังหมึกกระตอยหนวดหมึกแล้วก็ตัวหมึกเนี่ยเริ่มต้นไม้ละ10บาทแล้วก็หมึกบดตัวใหญ่ก็20บาทนะครับปลาแผ่น3,010 บาทปลาวงปลาริวกิวไม้ละ20บาทแล้วก็มีลูกชิ้นหมูไส้กรอกกุนเชียงเพิ่มเข้ามาด้วยพอลูกค้าเลือกไม้ที่ต้องการได้แล้วครับเจ๊เบียร์ก็จะนำไปย่างบนเตาถ่านใช้ไฟอ่อนๆพอครับค่อยๆพลิกจนสุกทั่วจะยิ่งหอมมากครับแล้วก็กรอบนิดๆด้วยซึ่งทีเด็ดนอกจากเทคนิคการย่างให้พอดีแล้วก็คือน้ำจิ้มนะครับที่ร้านก็เคี่ยวน้ำเชื่อมเองครับโดยใส่น้ำส้มสายชูด้วยแล้วก็ตำพริกเองคั่วถั่วลิสงเองด้วยส่วนหนึ่งก็แยกเอาไว้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับมะละกอดิบที่สับเอาไว้มาจากบ้านแล้วก็มีแตงกวานะครับเป็นน้ำจิ้มที่กินกับหอยเสียบแล้วก็หอยอื่นๆเวลากินเนี่ยลูกค้าก็หยิบมะละกอลงไปผสมคลุกเคล้าในน้ำจิ้มนะครับเราก็ใช้หอยเสียบจิ้มน้ำจิ้มให้ติดเส้นมะละกอกินเข้าไปในปากพร้อมๆกันก็ได้รสชาติความหนึบหนับของหอยหมึกแล้วก็ปลาที่ย่างหอมๆใหม่ๆผสมกับความหวานเผ็ดของน้ำจิ้มนะครับแล้วก็รสชาติของมะละกอดิบสับด้วยรวมแล้วอร่อยมากทีเดียวครับซึ่งถ้าจะให้เหมาะก็คือต้องย่างร้อนๆใหม่ๆแล้วก็นั่งกินที่ร้านเดียวนั้นเลยครับ
1: น้ำจิ้มใช่ไหมคะน้ำจิ้มของเขาก็จะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเป็น3รสอะค่ะก็จะอร่อยอะค่ะ
2: มันคืออาหารพื้นถิ่นหัวหินเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: มันหากินยากไหมเดี๋ยวนี้ปัจจุบัน
1: หากินยากไหมคะส่วนมากในอำเภอหัวหินก็จะมีประมาณแค่ร้านถึง2ร้านเองค่ะที่ขายอาหารที่ขายแบบนี้ค่ะ
3: อาหารของถิ่นอะของกินของกินเล่นท้องถิ่นหัวหิน
2: มานานแล้วเหมือนกัน
3: นานแล้วไหมมีเป็นร้อยปีแล้ว
2: ร้อยปีแล้วเหมือนกันนี่เขาจะขายกันที่ไหนอะไรยังไง
3: ขายเวลาเย็นๆขายตอนเย็นๆหรือว่ามีหนังกลางแปลงมีงานงิ้วอะไรเงี้ยจ
2: ้ะเขาขายกันเยอะแบบนี้ไหม
3: เขาตั้งน้อยไม่ได้ตั้งเยอะขนาดนี้หรอกตั้งยายตั้งนิดๆหน่อยๆตั้งขายเล็กๆน้อยๆขายเฉพาะคนในหัวหินที่รู้กันแต่ตอนนี้เป็นพวกคนท่องเที่ยวเขาก็รู้จักเขาก็มานั่งลองกินดูอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะขายแค่วงแคบๆคนหัวหินเดียวกันคนแถวบ้านอะไรเงี้ย
0: น้ำจิ้มของร้านนี่ปรุงสดใหม่กันทุกวันนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆซึ่งเป็นอาหารทะเลแห้งเนี่ยก็เก็บไว้ในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิเอาไว้ได้หลายวันซึ่ง

0: วันกลางวันนะครับก็จะทำน้ำจิ้มเตรียมมาไว้ก่อนแล้วก็นั่งเสียบหอยปลาต่างๆที่เตรียมออกไปขายในตอนเย็นรายได้เฉลี่ยถ้าหักหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เหลือตกวันละประมาณ600ถึง700บาทเจ๊เบียร์ก็บอกว่าก็ถือว่าเพียงพอสำหรับตัวเองครับใครอยากลองชิมอาหารท้องถิ่นสูตรแบบนี้ครับสอบถามพิกัดหรือว่าไปลองชิมกันได้ถามที่เบอร์เจ๊เบียร์ครับให้เบอร์ไว้ติดต่อ0933546642ครับอาหารท้องถิ่นเก่าแก่ขาดผู้สืบทอดก็เลยเหลือน้อยรายก็ไม่ต่างจากแวดวงศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่เช่นกันนะครับแต่ว่าสำหรับมโนรานั้นก็ยังมีเยาวชนในจังหวัดตรังที่หันมาสนใจกันอยู่ตอนนี้ก็เปิดเป็นคณะเล็กๆคุณผู้ชมแล้วก็ออกแสดงเปิดหมวกกลางตลาดกันนะครับเพื่อหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมช่วงว่างระหว่างเรียนด้วยแล้วก็เป็นการสานต่อการแสดงพื้นบ้านไปด้วยครับคณะมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองมาด้วยกว่า30ชีวิตนะครับมาร่วมกันเปิดหมวกรำมโนราโชว์ชุดเด็กที่ฝึกซ้อมการแสดงจากรุ่นพี่โรงมโนราช่วยกันถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมสืบสานประเพณีของภาคใต้และถือเป็นการใช้เวลาว่างของเด็กๆในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมารำมโนราโชว์แต่ละชุดกันที่ตลาดกลางเมืองตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังที่นี่เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตนะครับอยู่ใจกลางเมืองตรังเลยครับประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อของกันจำนวนมากตลาดเนี่ยเขาใจดีคุณผู้ชมมีเวทีสาธารณะเนี่ยตั้งเอาไว้ให้เอามาแสดงผลงานแสดงความสามารถต่างๆกันได้ครับแต่ละคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปครับในลวดลายท่วงท่ารำที่สวยงามนะครับทั้งยังเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนของเด็กๆไปด้วยที่เขามีใจรักมโนราแล้วก็ร่วมสืบสานมโนราต่อไปครับบรรยากาศเนี่ยก็มีประชาชนที่ไปเดินตลาดกันก็สนใจมาแวะชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่มาชมมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดเนี่ยบอกว่ามาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวที่ตรังแล้วก็มีอาชีพเกี่ยวกับบริษัทสื่อออนไลน์อยู่แล้วด้วยมาเจอน้องๆรำแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้ก็เลยคิดอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆนะครับจะได้มีขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อมกันมาเผยแพร่วัฒนธรรมของภาคใต้ให้หลายๆคนได้เห็นในโลกออนไลน์ซึ่งการแสดงมีทั้งหมด3ชุดนะครับมีรำมโนราตัวอ่อนรำมโนราจิ๋วแล้วก็นายพรานมีทั้งชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ครับน้องๆแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปซึ่งการรำมโนราใช้เวลาฝึกฝนพอสมควรเลยนะครับยิ่งกว่าจะมาออกงานแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน
1: แล้วก็เรามาเจอน้องๆที่เขากำลังรำเนาะแล้วก็จะแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมให้น้องๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้ครับผมเพื่อที่น้องๆจะได้มีขวัญแล้วก็กำลังใจในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็มาเผยแพร่วัฒนธรรมของพี่น้องชาวภาคใต้ให้แบบให้หลายๆท่านมองเห็นในโลกออนไลน์อะไรอย่างงี้นะครับผม
2: แต่ก็จะเป็นงานโชว์ต่างๆงานในโรงมโนราก็จะมีงาน
3: เราทำอะไรได้บ้างครับสำหรับวัตถุดิบ
2: ค่ะก็จะมีมโนราตัวอ่อนค่ะแล้วก็มโนราก็จะเป็น3ชุดก็จะมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ค่ะที่ซ้อมกันอยู่น้องๆแต่ละชุดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปค่ะ
4: เท่ากับมาการแสดงนี้คือได้ฝึกน้อง
2: ใช่ค่ะหาประสบการณ์ให้น้องๆด้วย
0: น้องๆในคณะตอนนี้ถ้าเป็นเด็กๆอายุระหว่าง 7-18 ปีนะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณ25คนก็มาหารายได้นะครับเปิดหมวกโชว์การแสดงกันแบบนี้เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยครับเผื่อว่าใครอยากจ้างคณะของน้องๆเนี่ยไปทำการแสดงกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยครับ0622300309ครับเยาวชนอีกคนนะครับที่น่าสนับสนุนเป็นนักมวยหญิงอายุ17ปีเองนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูคุณผู้ชมเป็นเจ้าของเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็นอกจากความเก่งแล้วเนี่ยน้องมีความกตัญญูครับเพราะว่าขึ้นชกมวยทุกวันนี้ก็เพื่อจะหารายได้ไปช่วยรักษาแม่ที่ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับตอนนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยทราบเรื่องแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือน้องด้วยครับ ด้วยวัย17ปีแล้วแม้จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าก็มีใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่ต้องเล่นกีฬาชกมวยที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บแบบนี้ครับแล้วผ่านการขึ้นชกมาแล้ว30ครั้งคุณผู้ชมทั้งมวยไทยอาชีพแล้วก็มวยไทยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬานักเรียนนักศึกษานักมวยหญิงคนนี้คือนางสาวจันจิราพลอินหรือว่าน้องบิวครับหรือว่าชื่อนักมวยในวงการก็คือเพชรแสงจันทร์วมณีวันวัย17ปีครับศึกษาอยู่ปวช3อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับบ้านน้องเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านโปร่งแจ้งหมู่2ตำบลหันนางามที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูเบื้องหลังความมุมานะใจสู้ของน้องบิวที่ชกมวยมาตั้งแต่อายุ13ปีก็คือคุณแม่คนนี้แหละครับนางบุญจันทร์ลาดบัวขาวอายุ50ปีคือแม่เนี่ยป่วยเป็นกล้ามเนื้อด้านขวาอ่อนแรงนะครับน้องบิวเลยต้องช่วยพ่อทำงานหาค่าใช้จ่ายซึ่งในครอบครัวก็มีพ่อแม่พี่สาวตัวน้องบิวหลานสาวแล้วก็พี่เขยครับรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องดิ้นรนไปหาข้าวโพดพืชผักผลไม้ไปขายข้างถนนสายศรีบุญเรืองนากลางแล้วก็ขายรอบหมู่บ้านด้วยทุกวันตอนเช้าก่อนจะไปเรียนเนี่ยก็ต้องวิ่งออกกำลังกายพร้อมกับพ่อวันละ 5-6 กิโลเมตรนะครับพอตกเย็นหลังเลิกก็มาซ้อมมวยที่ค่ายวอมณีวันเสร็จภารกิจก็กลับมาใช้ชีวิตดูแลครอบครัวครับขณะที่นายอุดรพลอินพ่อนะครับอายุ53ปีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็บอกว่าวันๆเนี่ยต้องหาเงินจากอาชีพขายข้าวโพดต้มนะครับหารายได้เดือนนึงต้องหาให้ได้เกือบ 20,000 บาทถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้พอครับไม่ให้ลูกไปยุ่งเก
5: ี่ยวกับยาเสพติดซ้อมอยู่ค่ายบอลนี่หวานค่ะก็ซ้อมกับเพื่อนๆครูในค่าย
6: ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ
5: อายุ17ปีค่ะ
6: 17ปี
5: ท
6: ั้
5: ง 30-40 ได
6: ้30-40ส่วนใหญ่ก็คือชอบมวยไทยใช่ไหม
5: มวยไทยอาชีพ
6: มวยไทยอาชีพไปนี่โดนน็อกสักทีไหม
5: โดนน็อกวัน2ครั้ง
6: วัน2ครั้งเนาะตัวเท่าไหร่
5: 1,500-2,000
6: พบกับนักมวยไทยอย่างเดียวใช่ไหม
5: เคยไปโชว์กับญี่ปุ่นครั้งนึงค
6: ่
5: ะ
6: ไปประเทศญี่ปุ่น
5: กับนักมวยญี่ปุ่นครั้งนึงค
6: ่
5: ะ
6: เป็นไปยังไงไปญี่ปุ่น
5: จะไปพบกับครูที่ค่ายนึงอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็ครูเขาจะพาไป
7: ผมนะครับในฐานะผู้ใหญ่บ้านนะในฐานะผู้ใหญ่บ้านดีใจรู้สึกดีใจว่าทุกคนเด็กคนหนึ่งที่ผมมาเจอตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ได้เป็นนักมวยระดับจังหวัดไปถึงสู่ประเทศนอกนะครับดีใจรู้สึกดีใจและประทับใจผมอยากให้ชุมชนของผมนะครับมีลักษณะอย่างนี้หลายท่านหลายคนมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับอันนี้ถือว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับให้ชุมชนของผมนะครับ
0: ความฝันน้องบิวเนี่ยยังอยากจะเป็นแชมป์โลกมวยหญิงด้วยแล้วก็จะเรียนหนังสือให้สูงที่สุดจะได้ดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้ครับส่วนตอนนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทราบข่าวแล้วนะครับก็มอบหมายให้เลขานุการชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเนี่ยมาลงพื้นที่ให้กำลังใจและประสานการช่วยเหลือต่อตอนนี้ทางชมรมแม่บ้านมหาไทยเนี่ยมอบทุนการศึกษาเบื้องต้นให้น้องบิว 5,000 บาทแล้วก็เดี๋ยวจะประสานดูแลเรื่องของแนวทางการศึกษาต่อไปด้วยครับพาไปชมอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามอย่างปลากระเบนนะครับคุณผู้ชมก็เพาะพันธุ์ส่งขายตลาดต่างประเทศนะครับพัฒนาทั้งสายพันธุ์แล้วก็มีฐานข้อมูลประวัติของปลาทุกตัวเลยครับพร้อมทั้งมีรวมกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกันด้วยเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านตลาดติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: บินมีลวดลายที่สวยงามทำให้พี่ชัยวิวัฒน์ปราชญาวิริยะหรือพี่หังหลงเสน่ห์ของปลากระเบนจนได้ทดลองเลี้ยงศึกษาข้อมูลการเลี้ยงอย่างจริงจังก่อนตัดสินใจเปิดฟาร์มปลากระเบนสวยงามภายใต้ลัคกี้สติงเรย์ฟาร์มที่อำเภอเมืองเลยบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลของปลาทุกตัวทำให้รู้แหล่งที่มาของปลาและสายพันธุ์ปลาได้ตรงตามความต้องการของตลาด
1: ที่ผมทำกระเบนเนี่ยมันมีอย่างนึงที่ผมตัดสินใจเพราะมันยากผมมองเพราะมันยากมันถึงทำได้คู่แข่งจะน้อยข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่เอ่ยอายุปลาเอ่ยจำนวนผลผลิตเอ่ยอุณหภูมิเอ่ยหรือพื้นที่ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้พื้นที่จำนวนมากครับในต่างจังหวัดผมเลยค่อนข้างได้เปรียบ
0: ปัจจุบันที่นี่มีพ่อปลา30ตัวแม่ปลา200ถึง300ตัวและลูกปลา300ถึง400ตัวค่ะปลาที่เลี้ยงร้อยละ90จะเป็นแบบไฮบริดซึ่งทางฟาร์มจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ปลาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

0: ันนี้เขาเรียกเป็นไฮบริดครับไฮบริดเกรดสูงแล้วครับเกิดจากการที่เราเอาหลายๆสายพันธุ์จุดเด่นของหลายๆสายพันธุ์มาผสมรวมกันครับอย่างเงี้ยเขาจะได้ความขาวของจุดความใหญ่ของจุดแล้วก็ความเยอะด้วยและที่สำคัญสิ่งที่หายากในปลากระเบนสมัยใหม่ก็คือเขาเรียกขดครับก็คือจุดเล็กๆที่ขึ้นมาตามแทรกตามตัวนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกครบเครื่อง
1: ครบเครื่องเลย
0: จุดขาวจุดใหญ่จุดเยอะ
1: มันมาจากสายพันธุ์อะไรก่อนที่มันจะมาเป็นไฮบริดตรงเนี้ย
0: มีทั้งโพลกาดอทครับมีทั้งแบ็คไดมอนด์แล้วก็มีเฮนไลน์ครับ
1: อย่างตรงนี้ที่เราเห็นบอกว่าหลักล้านเลยเหรอคะพี่
0: ครับเพราะอย่างตอนนี้ที่เขาแพทเทิร์นที่เขาฮิตกันที่สุดก็จะประมาณนี้ครับจุดขอบใหญ่จุดใหญ่เยอะทั้งตัวขาวด้วยครับและยิ่งในความพิเศษของเขาคือเขาสวยในไซส์ใหญ
1: ่
0: ครับปกติเราจะเจอปลาสวยแต่ไซส์เล็ก
1: อันนี้พิเศษยังไงคะพี่ตัวนี้
0: อย่างตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาคือเขาได้จุดกลมทั้งตัวครับจุดกลมจุดขาวและจุดใหญ่เสมอกันแทบทั้งตัวแล้วมันดูสบายตาตรงที่ว่าซ้ายและขวาเขาเรียกสมมาตรครับคล้ายๆกันพวกนี้เขาจะเก็บเป็นคุณลักษณะที่ดีของพ่อและแม่พันธุ
1: ์
0: ครับ
1: ตัวขนาดนี้นี่อายุเท่าไหร่ครับประมาณนี
0: ้ตัวนี้ประมาณขวบเดียวครับ1ปี
2: ปลากระเบนที่นี่เลี้ยงในน้ำจืดเป็นแบบระบบโอเวอร์โฟลว์อุณหภูมิของน้ำควรอยู่ที่30องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะอาหารที่ให้จะเป็นปลาหลังเขียวให้วันละ4มื้อค่าอาหารต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 ถึง 60,000 บาทค่ะปลากระเบนอายุ3ปีถึงจะผสมพันธุ์ได้ตั้งท้องใช้เวลาประมาณ90ถึง120วันให้ลูกครั้งละ5ถึง7ตัวค่ะ1ปีสามารถท้องได้1ถึง3ครั้งอายุไขอยู่ได้สูงสุดเฉลี่ย15ถึง20ปีการเลี้ยงจะเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลัก
0: ผมใช้เขาเรียกว่าวิธีการเลี้ยงแบบใหม่แล้วครับก็คือผมประยุกต์จากการที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะมีการลดน้ำแล้วก็เติมเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ขัดตู
1: ้
0: แต่สมัยเนี้ยผมเน้นในการรักษาความสะอาดให้มากที่สุดก็คือในการที่ผมลดน้ำทิ้งทางฝั่งหนึ่งเติมฝั่งหนึ่งแล้วล้นทิ้งฝั่งหนึ่งเลยนะครับล้นทิ้งคือฝั่งนี้แล้วผมประยุกต์ใหม่ก็คือดูดขี้ปลาจากตรงกลางครับเข้ามาในช่องกองแรกแล้วไม่ต้องใช้วัสดุกองเพราะว่าตะกอนหนักทั้งหลายมันก็จะกองอยู่ช่องแรกเหมือนอย่างที่เห็นตอนนี้ครับอันนี้จะใสบรรดาขี้ปลาหรือตะกอนทั้งหลายก็อยู่ช่องนี้ส่วนช่องต่อไปผมก็แค่หักขึ้นเพื่อให้ตะกอนหนักอยู่ข้างล่างอันที่เบาจะอยู่ช่องโน
1: ้
0: นแล้วก็ใช้แอร์ลิฟต์ครับก็คือสังเกตง่ายว่าในตู้เนี่ยจะไม่มีปั๊
1: ม
0: เพราะผมใช้ปั๊มลมในการดันน้ำออกมาแทนครับอันนี้จะเป็นทั้งระบบที่ประหยัดแล้วก็ใช้คนน้อย
2: ข้อควรระวังในการเลี้ยงปลากระเบนคือต้องระวังบริเวณเงี้ยงที่อยู่ตรงส่วนหางเนื่องจากมีพิษซึ่งทางฟาร์มจะคอยตัดเงี้ยงออกก่อนจะนำไปผสมพันธุ์ค่ะซึ่งเงี้ยงของปลาจะคอยงอกออกมาใหม่คล้ายกับเล็บค่ะที่นี่จะแบ่งปลากระเบนขายเป็น3เกรดถ้าตัวไหนมีพื้นที่จุดสีขาวที่กว้างใหญ่และจำนวนมากก็จะเป็นเกรด A ค่ะราคามีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเน้นขายผ่านทางออนไลน์และส่งขายต่างประเทศสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยล่ะค่ะพี่หังยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์ปลากระเบนสวยงามร่วมกับเครือข่ายสมาชิกภายใต้กลุ่มเลบราเธอร์มีเครือข่าย5ฟาร์มเพื่อสร้างจุดแข็งด้านการตลาดค่ะ
3: เราก็จะร่วมกันพัฒนาให้ปลาที่เรารักเนี่ยสามารถพัฒนาให้มันสวยขึ้นช่วยกันหาลูกค้าช่วยกันโฆษณาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีการแบ่งปันสายพันธุ์ซึ่งกันและกันซึ่งปลากระเบนเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปลากระเบนที่เพาะแตกต่างกันไป
0: ถ้าเราชอบเรารักในสิ่งที่ทำเวลาเราทำอะไรมันก็จะง่ายไปหมดครับต่อให้ปัญหามันจะเยอะขนาดไหนก็ช่างครับมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่เราไม่ชอบโน่นนี่นั่นก็จะเป็นปัญหาไปหมดอย่างของผมพอเจอมาปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องปลาปัญหาเรื่องต่างๆ มันกลายเป็นเรื่องเล็กหมดเลยเพราะสิ่งที่เราทำคือเราอยู่กับสิ่งที่เรารัก
2: การเลี้ยงปลากระเบนสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของตลาดสัตว์น้ำซึ่งการจะเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จพี่หั่งบอกว่าต้องใจรักอาศัยระยะเวลาและความอดทนศึกษาข้อมูล

างของปลากระเบนที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยมีความแหลมคมนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายทางฟาร์มก็จับเก็บดูแลเอาไว้เองครับเพื่อไม่ให้เป็นขยะอันตรายกับผู้อื่นด้วยเผื่อใครอยากไปศึกษาดูงานหรือว่าซื้อปลากระเบนไปลองเลี้ยงเป็นปลาสวยงามกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0965151615ครับปิดท้ายกันด้วยจังหวัดนราธิวาสนะครับจัดแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2567นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับและประชาชนไปร่วมชมงานกันได้จัด 19-28 กันยายนนี้ครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบอำเภอเมืองนราธิวาสครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ช่วงวัยเรียนของเด็กๆเป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตทั้งขนาดของร่างกายความสูงกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนและการเติบโตของสมองทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตนั่นเองครับและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทั้งมวลนั่นก็คืออาหารครับหมายถึงอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยและอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆครับจึงเกิดเป็นการจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันเพื่อเด็กไทยของเราขึ้นแต่การคัดสรรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากใช้ได้เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติได้ใส่ใจและทุ่มเทกับเรื่องนี้มาตลอดครับแม้ว่าเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐจะมีน้อยไปหน่อยแต่คุณครูทุกโรงเรียนก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพร้อมกับสร้างสรรค์วิธีการจัดการเรื่องอาหารกลางวันขึ้นมาใหม่เพื่อให้น้องๆนักเรียนของเราได้กินและได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองครับ

0: ผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญนะครับจังหวัดสุรินทร์เรามาดูกันครับว่าอาหารจานสุกของที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่เดินมาตั้งนานไม่เห็นเจอใครเลยโทษครับโทษครับพี่ครับ
1: ครับผม
0: ครับรบกวนที่นี่ครับดับเครื่องหน่อยครับพี
2: ่ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พอดีผมจะมาถ่ายทำรายการนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มันมีโคกจำเริญโมเดล 5 อ.เกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันไม่ทราบว่าผมจะต้องไปคุยกับใครครับ
1: คุยกับผมก็ได้ครับ
0: อ๋อแต่ว่าพี่นี่เป็นเกษตรกรที่มาดูแลโครงการนี้อยู่เนาะ
1: ครับก็ไม่เชิงครับแต่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการ
1: ครับผมผู้อำนวยการครับครับผมครับสวัสดีครับผม
0: ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการทำไมปลอมตัวมาหารักแท้ล่ะครับแต่งตัวมาขับรถนี
1: ่อ๋อวันนี้เราจะทำแปลงผักเตรียมให้นักเรียนได้ปลูกครับก็เลยลงมือด้วยตัวเองครับผม
0: อ๋อปกติพอก็มาลงมือด้วยตัวเองอยู่บ้างอยู่แล้ว
1: ครับผมร่วมกับเกษตรกรในชุมชนของเราครับผม
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับท่านผอโรงเรียนกระ

0: โดดลงมาลุยเองอย่างนี้แปลว่าโครงการที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับ
1: ครับขอเรียนเชิญที่ห้องเลยครับ
0: โอ้ครับผมไปกันครับเชิญเชิญครับเชิญครับ
2: แหมท่านผอ.พรางตัวเสนียนเลยนะครับเนี่ยผมละตกกระจายหมดครับนึกว่าเป็นพี่เกษตรกรในพื้นที่มาช่วยไถแปลงดินเพาะปลูกให้โรงเรียนทะมัดทะแมงมากเลยครับท่านผอ.และนี่ก็คือท่านผอ.ทวินบุญเจียมครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญผู้ที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล 5 อ.ที่รายการอาหารจานสุขมาตามหานั่นเองครับเอาเป็นว่าผมให้ท่านผอ.ทวินพักเรื่องไถดินไว้ก่อนครับเพราะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันครับ

0: ผอ.ไปไหนนะไหนบอกให้มารอตรงนี้อุ้ยโอ้โหผอ.ครับ
1: ครับ
0: แม่เต็มยศเลยไม่ทราบคุณพี่ขับรถไถตะกี้ไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
1: ครับผมไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับผมมาทำหน้าที่เป็นครูครับผม
0: อ๋อแม่ดังนั้นเอาละครับต้องคุยกันเป็นงานเป็นการนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: เรามาพูดคุยกันถึงโครงการอาหารกลางวันของที่โรงเรียนนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
1: โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนก็คือเราทำปกติธรรมดาเหมือนโรงเรียนทั่วไปครับแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเรามีชุมชนมาช่วยในการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงต่างๆเพราะที่นี่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงป .6 น
0: ัก
1: เรียนจะเล็กๆอาจจะทำแปลงไม่ค่อยไหวจึงให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวันในตรงนั้นครับผม
0: หมายความว่าผู้ปกครองมาช่วยทำปลูกผักอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: เดินเข้ามาในโรงเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปยังไงครับผอ.ครับ
1: อ๋ออันนี้ครับเรื่องของฐานเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสตั้งแต่ปี2560ครับผมซึ่งในโครงการเด็กไทยแก้มใสนั้นจะมีอยู่8องค์ประกอบ
0: ครับผม
1: ซึ่งเราก็ทำกิจกรรมนั้นทุกองค์ประกอบ
0: ทุกองค์ประกอบเลย8อย่างเลย
1: 8อย่างเลยครับผม
0: เราก็เลยได้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้
1: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเกษตรในโรงเรียน
0: ครับ
1: ในเกษตรนั้นก็จะมีเรื่องของการปลูกผักสวนครัวการประมงการเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดประมาณนี้ครับนี่คืออันแรกครับอันที่2สหกรณ์
0: สหกรณ
1: ์สหกรณ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นักเรียนครับไม่ได้เป็นสหกรณ์โรงเรียนแต่เป็นสหกรณ
0: ์ของนักเรียน
1: ใช่ครับนักเรียนเป็นคนดำเนินการสหกรณ์มีอยู่3อย่างอ
0: ัน
1: แรกก็คือสากลร้านค้า
0: ครับ
1: เราก็มีขายของธรรมดาปกติแต่เราไม่ขายขนมกรุบกรอบไม่ขายไอศกรีมประมาณนี้เราไม่ขาย
0: เยี่ยมครับผม
1: หนึ่งสากลที่2คือสากลออมทรัพย์อันที่3ก็คือการจัดบริการอาหารกลางวันนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับที่เอาผลผลิตนะจากที่เกษตรเราก็มาทำอาหารกลางวันจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรต่างๆเราก็ได้ทานข้าวทานอะไรปกติธรรมดา
0: ก็คือโดยสรุปย่อๆก็คือว่าทั้ง8อย่างเนี่ยเราทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู
2: ้ศูนย์การเรียนรู้ของผอ.ทวินนี่นะครับถือว่าทำออกมาได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะมีคณะคุณครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล5อ.เรื่อยๆเลยนะครับเป็นการกระจายความรู้กระจายโน้ตฮาวออกไปให้เกิดประโยชน์กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยแต่ยังไม่หมดครับโคกจำเริญยังมีจุดเด่นอีกเยอะครับไปฟังกันต่อเลย Go
0: แต่จุดเด่นนะครับของที่นี่ก็คือว่า8อย่างเนี่ยเรามีการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ย่อยลงมาเหลือเป็นโมเดลของเรา5อ
1: ใช่ครับผม
0: คืออะไรบ้างครับอ
1: ันนี้คือใน5อของเราคือเราพยายามสรุปสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นโมเดลของโรงเรียนนะครับนวัตกรรมของโรงเรียนอันแรกก็คือองค์ความรู
3: ้อ1องค์ความรู
1: ้องค์ความรู้ก็คือว่าเราให้ผู้ปกครองและนักเรียนและคุณครูเนี่ยทำไงจะมีองค์ความรู้ในการที่จะทำเรื่องของอาหารกลางวันทำเรื่องของสุขภาพ อะไรต่างๆเหล่านี
0: ้เราต้องให้ความรู้เขาก่อน
1: ใช่ให้ความรู้ก่อนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานีมามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ในตรงนี้
0: ก็คือไม่ใช่แค่ชุมชนนะครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆรพสต.นี่ก็เข้ามาช่วยเราด้วย
1: ใช่ครับผมให้ความรู้ของเราอันที่สองก็คืออาหารเสริม
0: อาหารเสริม
1: อาหารเสริมของเราก็คือมีนมอาหารเสริมน
0: ม
1: ที่นี่ได้รับอาหารเสริมนมที่เป็นนมพาสเจอไรส์ครับ
0: เป็นนมถุงนมพาสเจอไรส์
1: ใช่คร
0: ับ
1: เด็กชอบมากครับทุกเช้าเด็กก็จะมารับไปเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มเสร็จแล้วก็มาทิ้งที่เดิมคืน
0: เอามาคืน
1: ใช่ครับมันจะเก็บส่วนนั้นอันที่2ก็คืออาหารเช้าอาหารเสริมนะครับ อาหารเช้าก็คือที่นี่เนื่องจากว่าเรามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเราก็เลยดูแลอาหารเช้าของเด็กที่มีภาวะเตี้ยกับผอมและก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน
0: เพราะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาทำอาหารเช้า
1: ใช่ครับเด็กบางคนผู้ปกครองก็หมดแต่จัดกิจกรรมทำอย่างอื่นไปนะครับผมอันที่สามก็คืออาหารกลางวันนี่เอง
3: โอ๊ะสามอาหารกลางวัน
1: ที่นี่อาหารกลางวันนั้นเราทำเป็นระบบครับโดยมีเมนูอาหารไทยสกูลลันนะครับซึ่งโรงเรียนสปท.ทั่วไปก็ดำเนินการ
0: ทำการตามนี
1: ้ใช่ครับในทุกไทยสกูลลันนั้นมันจะมีประโยชน์อยู่2อย่างอย่างน้อยๆนะครับก็คือเราทราบสารอาหาร
0: ที่จะได้รับ
1: ใช่ครับใน12อย่างนั้นที่เด็กนักเรียนจะได้รับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบตามจำนวนของนักเรียนที่เขาคำนวณมาให้ในตรงนั้น
0: ง่ายเป็นสูตรที่สำเร็จมาแล้วง่าย
1: ใช่ครับ

0: อีกออกหนึ่งก็คือการออกกำลังกายที่นี่จะพานักเรียนออกกำลังกายเป็นประจำครับผมโดยเฉพาะที่เป็นวันอังคารที่เขามีชุดพละแล้วก็วันพฤหัสบดีที่เขามีชุดกีฬาสีนะครับก็จะออกกำลังกายโดยเราเอาเด็กแกนนำนักเรียนมาเป็นแกนนำข้างหน้าแล้วนักเรียนทุกชั้นทุกคนได้ทำตามครับ
1: ออกกำลังกายกันทุกคนนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: เหลืออสุดท้าย
0: อสุดท้ายก็คือการออกแบบการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือครูต้องออกแบบการรู้ให้กับเด็กนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงของเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันครับ
1: โอ้ครับ
0: ก็คือในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะลงพื้นที่เกษตรนะวันอังคารกับวันพฤหัสเด็กก็จะลงเต็มสนามเรื่องของการออกกำลังกายครับผมนี่คือโมเดล 5 อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญครับ
1: ก็เรียกว่าโคกจำเริญโมเดลของเรานะครับ 5 อนะครับผมสรุปนะองค์ความรู้
0: ครับผม
1: อาหารเสริมนะครับอาหารกลางวัน
0: ครับ
1: ออกกำลังกายแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้นะครับแม่เป็นการย่อมาอย่างนี้5อเข้าใจง่ายเลยนะครับเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราพูดถึงที่มาของวัตถุดิบแล้วนะครับพูดถึงที่มาของเมนูแล้วแล้วกระบวนการในการปรุงอาหารนี่เราทำกันอยู่ตรงไหนครับ
0: กระบวนการปรุงอาหารเรามีโรงครัวและโรงอาหารสำหรับที่จะไปดำเนินการอยู่ตรงนั้นได้เลยครับผม
1: ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบเมนูเลือกเมนูด้วยใช่ไหมครับ
0: มีคุณครูผู้ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันและคุณครูที่ดูแลระบบไทยสกูลลันนะครับในตรงนั้นด้วยนะครับที่พร้อมที่จะดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันในล่วงหน้า
1: ตรงนู้น
0: ครับ
1: เมนูนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงขอบคุณท่านผอ.นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชิมอาหารฟรีเอ้ยไม่ใช่ฮะขอไปดูกระบวนการในการปรุงอาหารสักเล็กน้อยก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับผมยินดีครับผม
1: สบายแล้วครับอิ่มแน
0: ่ครับ
2: นี่แค่5อนะครับยังได้ครบถ้วนขนาดนี้ถ้าเป็น20อ30อแล้วก็โอ้โหกิจกรรมคงเยอะไม่วาดไม่ไหวแน่ๆครับเมื่อครู่นี้เราได้ฟังเรื่องของวัตถุดิบอาหารกลางวันที่ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาไปคุยกับพวกเขาแบบตัวเป็นๆกันเลยครับว่าไอ้เรื่องการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเนี่ยพวกพี่ๆเขาทำยังไงกันบ้าง
1: ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีคุณพี่อะไรบ้างครับ
3: ดอกอ้อสืบสนค่ะ
1: พี่อ้อเนาะเรียกพี่อ้อเนาะ
4: ทองใบกวยสำราญค่ะ
1: ชื่อเล่นว่า
4: สาวค่ะ
1: ไม่ใช่แอนนี่แอนเนอร์อะไรนะ
4: สาว
1: พี่อ้อพี่สาวแล้วก
5: ็รอยพิมพ์หนูซับค่ะ
1: ชื่อเล่นว่าก
5: ั๊กค่ะ
1: เอาอีกทีนึงชื่อเล่นกั๊ก
4: กั๊ก
1: กั๊ก
4: ค่ะ
1: วันนี้แบบจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มานะกั๊กเอาไว้อย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมเรื่องโภชนาการให้เด็กๆนะครับอย่างพี่อ้อมาช่วยอะไรอยู่บ้างครับ
3: เอาข้าวมาส่งโรงเรียนทุกปีเลยค่ะ
1: มาทุกปีมาให้เลยเหรอครับ
3: แล้วแต่ปีไหนข้าวได้เยอะปีไหนข้าวได้น้อยค
1: ่
3: ะ
1: ก็เอามามอบให้เพราะว่ามีลูกเรียนอยู่นี่มั้ย
3: ค่ะมีหลาน
1: มีลูกด้วยมีหลานด้วยโอ้โห3รุ่นเลยนะครับอยู่ที่นี่น
3: ะ
1: ส่วนใหญ่ก็ลูกหลานก็เรียนที่นี่กันมาเป็นศิษย์เก่ากันมานะทางนี้มา
4: ปุ๋ยค่ะ
1: ปุ๋ย
4: ค่ะ
1: ยังไงที่บ้านผลิตปุ๋ยขาย
4: เลี้ยงวัวค่ะ
1: เลี้ยงวัวอยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วปุ๋ยแล้วก็อึวัวอึควายเนี่ยเนาะก็มาบริจาคอยู่แล้วแล้วที่บ้านทำเกษตรอยู่ด้วยไหม
4: มีทำค่ะ
1: ปุ๋ยพวกนี้เราก็ใช้อยู่ด้วย
4: ใช่ค่ะเราก็ต้องใช้ตามทุ่งในทุ่งนาด้วย
1: ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยถึงไม่เอามาให้โรงเรียนเนี่ยเราก็มีที่ของเราต้องใช้อยู่แล้ว
4: มีอยู่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะสละของที่เราแทบจะไม่พออยู่แล้วมาให้โรงเรียนด้วย
4: เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต
1: เพราะคนมีลูกหลานเรียนอยู่นี่ด้วยไหม
4: มีค่ะมีหลาน
1: น่าฉะนั้นเนี่ย ให้มาปุ๊บคนที่กินก็ลูกเราหลานเราทั้งนั้นนะอ้าวกั๊กนะครับเดี๋ยวมีพี่น้องชื่อโต๊ดอะไรด้วยไหม
5: ไม่ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่มีนะ ทางนี้เขาข้าวทางนี้เขาปุ๋ยเรามาดูอะไร
5: ผ
1: ัก
5: ค่ะ
1: ผักยังไงอ่ะ
5: ก็ส่งให้โรงเรียนค่ะ
1: ที่บ้านก็ปลูกอยู
5: ่ปลูกค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรครับ
5: ผักกาดผักกะหล่ำผักชี
1: ผักกาดกะหล่ำผักชีแล้วก็ทางโรงเรียนนี่ก็มีการปลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเท่านี้ไม่พอกินแน่ทางโรงเรียนเนาะไม่ใช่เท่านี้นะครับยังมีผู้ปกครองอีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่มาให้เป็นของนะลงแรงด้วยเพราะว่าเด็กอนุบาลละอ่อนตอนแต่นเนาะทำเองก็ไม่ไหวก็มาช่วยนี่แหละครับอีกหนึ่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดอาหารจานสุกที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ

0: แหมไปแอบอยู่หนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนครับที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะครับเด็กๆเรียกว่า
1: ปาเตียค่ะ
0: ชื่อจริงคือ
1: กัญญพัฒน์สาแก้วค่ะ
0: นะครับไม่ได้เอาปุ๋ยไม่ได้เอาผักอะไรมาให้แต่เอาแรงมาให้ยังไงครับเรื่องราวนานหรือยังที่มาช่วยเขาทำนี
1: ่ตั้งแต่ปี59แล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ปี59 7ปีนะที่มาช่วยทำส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มทำแปลงแล้วก็หว่านเมล็ดดูแล
0: ทำแปลงหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่เราช่วยเริ่มต้นเอาไว้ให
1: ้ทำเป็นแบบอย่างให้เขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างเด็กจะได้ทำต่อได
1: ้
0: ทำไมต้องมาช่วยอ่ะ
1: เด็กๆยังแม้ว่าประสบการณ์เขายังไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างการใช้อุปกรณ์มันจะ
0: กลัวว่าจะเกิดอันตราย
1: ก็คอยช่วยดูแลคุณครู
0: มีลูกเรียนอยู่นี่อ่ะดิ
1: มี2คน
0: 2คนนั่นไงนี่จิตใจคนเป็นแม่เนาะก็อยากจะให้ลูกมาช่วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำให้อย่างเดียวให้เขาเรียนรู้แล้วทำด้วยในอนาคต
1: จริงเป็นกลับไปบ้านก็ทำค่ะ
0: อันนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับยอดเยี่ยมมากครับเย้ขอบคุณครับ
2: เป็นความร่วมมือที่อบอุ่นมากเลยนะครับทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนที่รักลูกรักหลานในชุมชนตนเองทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของผู้ปกครองและชาวบ้านมีอย่างนึงครับที่ผมเห็นชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือความสามัคคีกันครับเขามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเราเราต้องเสียสละช่วยกันไม่แบ่งแยกนะครับแต่ว่าแบ่งปันครับคนนั้นมีข้าวก็จัดข้าวมาคนนี้มีปุ๋ยก็ยกปุ๋ยมาปลูกผักคนไหนมีแรงก็ลงมือลงแรงช่วยจัดการงานต่างๆรักลูกห่วงหลานร่วมกันสร้างโภชนาการจริงไหมล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันของน้องนักเรียนแล้วครับเราไปดูในครัวกันบ้างครับว่าเขาเตรียมอาหารเตรียมเมนูอะไรให้เด็กๆกินกันในวันนี
0: ้คนนี้ประธานโทษนะครับครูจุ๋มหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่แหละครับครูจุ๋มนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่อยู่ใช่ไหมครับต้องถามอย่างนี้ก่อนอีท่าไหนครับถึงมาดูแลตำแหน่งนี้
3: อ๋อเนื่องจากครูคนเก่าเกษียณค่ะ
0: ครับผม
3: แล้วก็เป็นครูที่อยู่นานก็จะแบบรู้เกี่ยวกับพื้นเพหรือว่าชุมชนว่ามีวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นครูอาหารกลางวัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับครูจุ๋มครับแต่ละวันในเมนูที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาจากไหนอะครับ
3: ก็จากการสำรวจความต้องการของเด็กค่ะในแต่ละชั้นนะคะเราจะสอบถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชั้นว่าเขาต้องการอยากทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดเรียงลำดับตามความชอบของเด็กมากสุดเนี่ย
0: แต่ไม่ใช่ว่าชอบอันนี้ก็ทำอันนี้ซะทุกวัน
3: อ๋อไม่ค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือต้องให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับฝึกนิสัยให้สามารถกินของที่ไม่ชอบก็ต้องฝึกด้วยเนาะ
3: ฝึกให้เด็กที่ไม่ชอบทานผักก็หันมาทานผักแบบนี้ค่ะ
0: เมนูยอดฮิตครับโหวตครั้งไหนได้ที่1ตลอด
3: ก็จะเป็นข้าวมันไก่อ่ะค่ะ
0: ข้าวมันไก่
3: แล้วก็มีส้มตำไก่ทอดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแกงฟักทองค่ะ
0: แกงฟักทองเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงมาถึงทุกวันนี้พอใจหรือยังครับกับเมนูที่มีเด็กๆเสียงตอบรับมาพอใจไหมครับ
3: พอใจค่ะเพราะว่าเห็นจากสีหน้าเด็กๆก็คือเขามีความสุขในการรับประทานนี้ค่ะ
0: อ
3: าจจะมากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำไปค่ะที่โรงเรียนค่ะ
0: แต่ครูจุ๋มทำหน้าที่นี้เป็นเหมือนแม่พระที่สร้างความหวังให้เด็กๆว่าเที่ยงนี้จะมีของอร่อยอะไรกินกันนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้ววันนี้โรงเรียนเรามีอะไรกินครับครูจ
3: ุ
0: ๋ม
3: อ๋อเป็นต้มจับฉ่ายค่ะกับหลนปลาทูค่ะ
0: โอ้โหผักล้วนๆครับมาดูกันครับว่าศึกครั้งนี้ต้มจับฉ่ายกับเด็กๆใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ฝากของด้วยคนนะครับ
3: ยินดีมากค่ะ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับต้มจับฉ่ายเนี่ยนะครับเป็นอาหารธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ในความธรรมดานั้นจับฉ่ายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะครับจริงๆครับไม่ได้โม้ดูสิครับมีผักเยอะไหมล่ะแล้วการที่เอาผักปริมาณขนาดนี้มาต้มมาเคี่ยวก็จะทำให้ผักนิ่มกินง่ายเหมาะกับน้องๆวัยเรียนมากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจับฉ่ายจะช่วยระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังมีทั้งแคลเซียมเกลือแร่วิตามิน B12 แล้วก็โปรตีนจากหมูแถมยังได้แลคโตบาซิลัสจากซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะครับแค่ผักต้มชื่อง่ายๆแต่คุณค่าไม่ธรรมดาแล้วยังเป็นผักรสหวานทานง่ายด้วยครับเชื่อผมหรือยังล่ะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา now at 12 o'clock
5: ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะ
6: It's time to have lunch. Don't forget to wash your hands before and after have lunch.

0: บายเฮ้ยเพื่อนเรานั่งกับเพื่อนได้เปล่าได้ไงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรฮะเพื่อนชื่อแจ็คโอเคกับข้าวโรงเรียนเพื่อนชอบกินอะไรกันฮะสุกี้โรงเรียนเรามีสุกี้เลยเหรอมีบ่อยไหมแล้วชอบกินอะไรแจ็คอ้าวอีนี่เรียนแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่กินกล้วยเหรอ
1: กิน
0: หรอไหนกินให้ดูนะเพื่อนดูเกรงๆอ่ะ
1: ไม่ได้เป๊ะครับ
2: กำลังจะเข้าปากแล้วครับจะเข้าปากแน่แล้วเข้าไปเรียบร้อยครับว่าเยี่ยมจริงๆครับจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย คุณผู้ชมครับกล้วยที่น้องเขากินเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าครับคือมันโดนน้ำแล้วก็เลยร้องว้าก็เลยกลายเป็นกล้วยน้ำว้าคิดว่าเชื่อได้ไหมครับอย่าเชื่อเลยครับผมมั่วเอาครับ แต่ที่ไม่มั่วก็คือประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วยครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับเขามีสารอาหารและวิตามินอยู่มากก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C ธาตุเหล็กแมงกานีสแมกนีเซียมวิตามินพวกนี้นะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินอาหารและคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยครับแต่การกินกล้วยน้ำว้าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะเจ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขามีน้ำตาลในตัวเองสูงครับถ้ากินมากเกินไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งเอาได้นะครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ฉะนั้นควรกินเอาแค่พอดีครับก็ประมาณ1ลูกหรือ2ลูกต่อวันก็พอแล้วครับเรียกว่ากินเป็นยาบำรุงร่างกายอะไรทำนองนั้นล่ะครับโครงการ5อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องๆ นักเรียนได้ดีเลยล่ะครับเป็นการรวบรวมสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันใช้งานแบบควบคู่กันไปและที่ชัดเจนเลยก็เรื่องโภชนาการของน้องๆ นี่แหละครับที่มีทั้งบรรดาครูอาจารย์และผู้ปกครองช่วยกันทำให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมกับถูกหลักโภชนาการนี่แหละครับอาหารจานสุขของเราสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีนั่นเองครับ
3: อาหารจานสุขของผมคือผัดผักคะน้าที่คุณยายผมปลูกเพาะเองครับ
4: อาหารจานสุขของหนูคือข้าวผัดฝีมือคุณแม่อร่อยมากๆเลยค่ะ

วันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ผมขอไปลองขับรถไถไถหน้าดินรอปลูกผักก่อนนะครับเป็นไงครับหน่วยก้านพอได้ไหมครับอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะไปละครับสวัสดีครับ

0: คนที่ฮิปสไตล์จะพามารู้จักเป็นศิลปินขวัญใจวัยรุ่นที่ทั้งฝีมือดีและเรื่องเรียนขอบอกเลยว่าเลิศจริงๆค่ะนั่นก็คือหนุ่มมินยงสุยมนนั่นเอง
1: มินนี่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยอายุเพียง16ปี
2: ครับ
1: ทำได้ยังไงมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้าง
2: อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนั้นก็ผมยังเคยแบบช่วงอ่านไม่ทันจริงๆเนี่ยอาบน้ำก็อ่านหนังสือแบบพยายามทวนๆเอาพี่ผมชอบจำเป็นภาพไงครับใช่จำว่าแบบหน้านี้มีอะไรยังไงเง
3: ี้
2: ย
3: ที่เขาแบบจะมีเลคเชอร์แบบแปะๆในห้องน้ำอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ใช่บางคนแปะบนในห้องนอนบ้างบนประตูบ้างอะไรเงี้ยครับใช
3: ่
2: ผมเป็นคนที่อ่านแบบขาวดำอย่างเงี้ยอ่านแล้วหลับตลอดเวลาคือแบบเทคแบบขาวดำอย่างเงี้ยผมอ่านไม่ได้ผมก็เลยเน้นที่ว่าแบบใช้สีเยอะๆหน่อยวาดรูปอะไรเงี้ยเข้าใจได้ง่ายกว่าก็จะเน้นแบบจะเป็นสีเลยจะใช้ทุกสีแบบผมเป็นคนที่จำเนื้อหาเนี่ยอาจจะยากหน่อยก็เลยวาดเป็นรูปไว้จะได้แบบจำได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นพวกวิชาคํานวณเช่นเลขอะไรเงี้ยครับผมก็จะเน้นที่ทําโจทย์เยอะๆจะทําแบบทั้งวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ชอบเสียงนาฬิกามากๆทั้งตอนตื่นทั้งตอนทําข้อสอบเลยรู้สึกว่าแบบเราต้องหาวิธีจับเวลาทำข้อสอบแบบใหม่ละคิดว่าถ้าเกิดเราฟังเพลงแทนแล้วแบบให้เพลงเป็นตัวกำหนดเวลาของเราอ่ะมันอาจจะสบายใจกว่าสำหรับเราหรือเปล่า
1: เมื่อกี้พี่เห็นมินแอบถือ iPad อยู
2: ่ครับผมด้วยความที่เวลาไปอ่านหนังสือข้างนอกผมจะกลัวมากว่าเราอ่านวิชานี้เบื่อเราจะทำยังไงก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาแบบชีตเอาเทคอะไรอย่างเงี้ยยัดไปในแบบที่พกพาง่ายกว่าเงี้ยมันน่าจะดีกว่าสำหรับสุขภาพเราด้วยใช่ก็เลยแบบใช้ iPad เอาก็แบบจะจดเป็นเลคเชอร์ใน iPad เลยครับมีทั้งแบบเทคอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดได้สะดวกกว่า
3: คือพี่อ่ะมีเพื่อนหลายคนตอนปีหนึ่งที่เขาเห็นว่าวิชาเรียนในปีหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับตอนม.ปลายที่เราเรียนมาดังนั้นเราไม่ต้องเข้าเลคเชอร์ก็ได้ไปอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยน้องรู้สึกยังไงบ้างกับความคิดที่เขาคิดกันแบบนี
2: ้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเข้าเลคเชอร์ค่อนข้างสำคัญครับด้วยความที่อาจารย์เขาจะชี้ให้เราดูว่าจุดไหนสำคัญบ้างจุดไหนควรเน้นบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับบ้านไม่อ่านเองเดียวเนี่ยเราอาจจะพลาดจุดสำคัญไปหรือว่าเราอาจจะเข้าใจผิดไปได้บางทีอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยบางคนก็ตีความได้ไม่เหมือนกัน
1: ถึงอะไรน้องๆที่มองมินเป็นไอดอลในการเรียนบ้าง
2: ครับผมก็สำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เลือกคณะหรือว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรยังไงครับเราชอบสิ่งนี้จริงๆไหมสิ่งที่เราจะเรียนเราจะแบบเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยเนี่ยเราจะทำได้ไหมคือไม่ใช่เลือกเพราะแบบเพื่อนชวนแบบตามเพื่อนเราต้องเลือกจากใจเราจริงๆถ้าเราจบมาเนี่ยเราสามารถทำงานแล้วก็เหมือนกับหาเลี้ยงตัวเองได้ไหมเงี้ยดูแลตัวเองได้ไหมครับสำหรับคนที่สอบแล้วท้ออย่างเงี้ยถ้าท้อแล้วยอมแพ้เนี่ยเราก็

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: จังหวะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยากมาลองเล่นชักเยอร์ครับ
3: ได
2: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
3: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาลแถวๆนั้นครับ แต่ว่าอย่างชักเยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
3: มันเป็นแบบสากลเลยครับ
2: เป็นแบบสากล
3: ครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
3: มันจะมีท่ามีเบสิกมีทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวต้องลองดู
2: ใช่ไหม
3: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
3: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักออวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆนะในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศนึงอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่2กีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่จะถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจำนะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวีปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ในโอลิมปิกด้วยทราบข่าวว่าทางสมาคมกีฬาชักเยอร์แห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมส์นะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
2: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยคร
3: ับก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่างๆจนลงแข่งขันเป็นทีม
2: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรี

0: Squid Game ใช่ไหมครับที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเยอร์
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับสิ่งที่เราทำ
1: ใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเยอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องล้มต้องไม่ใช้แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
1: ถูกต้อง
0: วิธีการเล่นจริงๆของชักเยอร์สากลเป็นยังไง
1: ใช่ครับเดี๋ยว
0: ได้เลยครับ
1: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
0: ครับฝากด้วยนะครับ
2: ผมได้เลยครับยินดี
0: ผมไม่ค่อยมีแรงนะจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเยอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเยอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเยอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
2: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นก
0: บ
2: นะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้ง2ฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
1: อีกข้อนึงพี่อาจจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อาจจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
0: ้
1: ต้องแน่นลงแรงลองดูเลยไหมครับ
2: กระชาก
1: หลังพิงเลยพี่อาจพิงเลย
2: พิงไปเลย
1: พิงเลยครับพิงอีกพิงอีก
2: โอเคขาตรง
1: พิงอีก
2: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
1: คราวนี
2: ้นอนไปเลย
1: นอนไปเลยนอนไปเลย
2: ร
1: ับนอนฮึบย่อลง
2: ย่อลง
1: ย่อลง
2: ไปครับ
1: ย่อขาลงพลิกตัวมาเป็นไงคุณจะใช้ได้ไหม
2: มีแววครับ
1: มีแวว
2: โอเค
1: เป็นไงบ้าง
0: โอ้หนักอยู่คร
1: ับ
0: แต่ว
1: ่
0: ามันเหมือน
1: ได้ใช้กล้ามเนื้
0: อ
2: เป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ในกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาได้ช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย
1: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
2: ช้า
1: ๆตีช้าๆฮึบ
2: ค่อยๆปล่อยไปช้า
0: ๆไปก่อน
2: ก้าวเท้าไปซ้าย
0: ผมไปก่อน
2: เดินครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลักยังชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
1: มีแววเอาแล้วโค้ชเติ้ลก็มีแวว
2: โอเคครับ
1: โอเคเป็นไงบ้าง
0: ปวดหลัง
1: นะครับพี่อาจเรียนรู้เรื่องการใช้แรงนะคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
0: การจับเชือก
1: เอาลองจับดูสิพี่อาจลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาจถนัดมืออะไร
0: ถนัดมือขวา
1: ขวาอ้าวซ้ายตีลำตัวนิ้วโป้งชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
2: ลองลองเชือกดูครับ
1: จับเชือกดูอ่ะจับเชือก
2: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวไม่สุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือไม่สุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
1: เท้ายืนยังไง
2: โอเค
1: แยกขาออกช่วงไหนเลยครับค่อยๆล้มตัวลง
2: ค่อยๆโน้มก้าวเท้าไปข้างหน้า
1: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
2: อีกดึงเชือกเข้าหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปหน้าครับ
0: สองข้างเลยครับ
2: โอเคสองข้างเลยค่อยๆโอเค
1: อย่าแอ่นหลัง
2: อย่าเนี่ยแอ่นหลัง
1: อย่าเก่งที่เอาลงข้างล่าง
0: เอาเชือกลงข้างล
1: ่
0: าง
1: ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกเข้าหาตัวดึงเชือกเข้าหาตัวตอนนี้หนึ่งขาใช้แรงสองข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได
0: ้
1: ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลูกถอยหลังหลังมันด้านหลังเดินตาม ห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วอ้าวตอนนั้นลุกมนุษย์อาจจะลุก
2: จะฝ่ายรับม
1: ากนะแยกขาออกแยกขาออกอีก
2: โอเคครับตามแรงครับโอเค
1: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายอ้าวโอเค
2: โอเคครับขึ้น
1: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโอ้โหดูมือโคตรกูต้องไปยืนเดินให้มือดูด้วย
0: ผลลัพ
1: ธ์เป็นไงครับพี่อัดมือ
0: เรียกได้ว่าโชคโชน
1: โชคโชน
0: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
1: ไม่ให้ใส่
0: ถุงมือเพราะอะไรครับ
1: มันเป็นกฎเซนกาการแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพถึงการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
0: ต้องมีแผล
1: ใช่มีแผล
0: ต้องใส่ชุดป้องกัน
1: ต้องมีชุดป้องกันนะ
0: เพราะมันจะติด
1: คือใช่เพราะเชือกจะติดตัวตลอดเพราะเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับถ้าพวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักกว่านี
0: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
1: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
2: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
1: พวกวีดีนเป็นรูปแบบฝึกแล้วอัดแมกนีเซียมไปเดี๋ยวคราวนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
0: ้49
1: 49ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
0: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรังเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรังเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ำหนักนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
2: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับอ๋อนี่ประมาณ3โลครับ3โล
1: 3โลนะ
2: 3โลครับ 1.5 3โลอ๋อ
3: ข
2: ึ้
3: นสุดแล้วก็
2: อันนี้4
1: อ้าว
2: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
0: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทำก็คือการลากยางซึ่งลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกอร์ที่เราแบบก็ต้องทําท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ําหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทําเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทําให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อูก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะคร ับ จริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกนี้มันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกำนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ำหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักเกอร์นะครับเราต้องทําได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
1: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดถ้าในระดับโลกนะครับแข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอกันอยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่น้ำหนักตัวของทีม ชุกใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ำหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อัดได้เข้าทีมที่น้อยจะได้เข้า
0: น้ำหนักน้อยกว่า
1: ใช่
0: ว่าทำได้
1: ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวโค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่า
0: ตัวที่ออกเผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะอย่าง
1: ใช่
0: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
1: ครับมันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80แบบ80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเขาจะต้องงดทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กก็จะต้องฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียก็กลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมุติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักสองฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลำตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเขามาครับ
0: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
1: ก็ต้องฝึกทำนี้ทุกวันทุกวันทำให้ได้มันสะสมน้ำหนักเด็กซ้อมจะไประดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ำหนักให้ได้กี่ตัน
0: อ
1: ีกอย่างนี้สมมติเราลง720ก
0: ็
1: 98 72คนละ90กิโลก็ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันอีก800กิโลก็จะต้องทำให้ได้ตามเป้าน้ำหนักที่เราวางไว
0: ้
1: ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
0: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
1: ใช่ครับเขาจะลงเองไหมครับนะพี่อัดดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าต้องพร้อมหมด
0: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นดิทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเหิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มนะคู่ต่อสู้อะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อัดก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข
1: ้
0: าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการใช้แรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูเป็นโค้ชหรือแบบทำอะไรเกี่ยวกับชักเกอร์มานานแค่ไหนแล้ว
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทําทีมแบบลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียน
1: ครับ
0: จากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเกอร์ให้ไปอบร
1: ม
0: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเค้าเล่นเป็นกีฬาประจําชาติเค้าเลย
1: ครับ
0: เค้าเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร
1: ์ครับ
0: อย่างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงทีมตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วยครับ
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของผมเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: คร
1: ับอยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเกอร์ได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเค้าก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
1: ครับ
2: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถลางถึงจะชนะผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมทนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล
1: ่
3: น
1: แล้วอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเกอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
0: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นวิทยากรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกสิงห์เหนือของเราเนี่ยโหเล่นหลายจังหวัดนะครับก
1: ็
0: สังเกตตั้งแต่กีฬาชาติเดี๋ยวนี้กีฬาชาติ
1: ครับ
0: สิงห์แชมป์ประเทศไทยหรือก็อปท.จอมพลัง
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
4: จากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงนี้เลยทำให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งหนึ่งนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมกว่านี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
5: ชักเกอร์มุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าเอาจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ำหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ำหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
1: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเกอร์ที่สุดครับ
0: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยทุกครั้งแต่กีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลัง

0: ั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเขาเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพรียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
1: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังถึงจะชนะ
0: ครับ
1: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่าตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังมันอาจจะทำให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
2: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
3: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเนาะสำหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่ไหมตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อไหมว่าเราทำอะไรอยู่แบบทำไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
4: ้มีครับ
2: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะแบบ
3: มันสะใจ
2: ใช่อ่ะมันสนุกดี
3: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได
2: ้
3: อะไรเงี้ยใช่
1: แล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักเยอะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
0: ครับ
1: เรามีเป้าหมายไหมครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
0: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราได้ที่3ในทุ่งแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้า4เกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยเขามีเล่นหมดแล้วอีกความฝันนึงคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกม
1: เว
0: ิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOC นะครับก็จะมีทักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
1: ก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
0: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
1: ขอบคุณคร
0: ับ
3: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอร์แบบอาชีพแบบ
2: คงไม่คงไม
3: ่ทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
4: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับแบบมันยากครับ
3: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆๆๆๆเท่ากับกีฬาอื่นอย่างงี้ป่ะ
4: ใช่ครับ
3: แล้วเราคาดหวังมั้ยว่าวันนึงอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
4: คาดหวังครับ
1: ที่ผมชอบที่สุดสําหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอ่ะว่าสิ่งเนี้ยคํเนี้ยมันจะเป็นคํที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่านี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอ่ะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันอ่ะมันเลยทําให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทําให้บางทีเราเหมือนเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จําเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทําให้เรามีลิทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทำมันให้ไปสู่แบบจุดที่มันน่าจะไปได้อะแต่เขายังแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง

วันนี้ผมออกเดินทางจากบ้านแต่เช้าตรู่เพราะผมมีนัดสำคัญที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญคนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความสุขในชีวิตโดยการวางแผนทางการเงินซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคงจะมีเป้าหมายทางการเงินมากบ้างน้อยบ้างตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันหรือถ้าตอนนี้ใครอยากจะวางแผนการเงินเพื่อพิชิตความฝันของตัวเองวันนี้ห้ามพลาดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินชิวๆข้างในนิดนึงครับ

0: เดินเล่นจนเพลินเลยครับตอนนี้ก็ถึงเวลานัดหมายกับแขกรับเชิญคนสำคัญของผมแล้วครับ
1: สวัสดีดร.ชวัฒน์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: กำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ครับผม
2: Venture Capital กำลังเรื่องยอดฮิตเลยตอนนี้รัฐบาลกำลังจะส่งเสริมสตาร์ทอัพพวกสตาร์ทอัพด้วยการเงินทุนVenture Capitalนี่จะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับพวกสตาร์ทอัพ
1: โอ้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
2: ยืมไปอ่านไหม
1: ได้เลยครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวท่านผู้ชมนิดนึงครับผมรัตตะโพธิ์ไทยนะครับผมหรือเพชรนะครับวันนี้เราอยู่กับทางดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์แล้วนะครับประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางดร.ครับเห็นอ่านหนังสือเงี้ยครับทางดร.ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนเด็กเลยหรือเปล่า
2: ครับเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากเลยตั้งแต่เรียนหนังสือเด็กๆมาก็จะตะเวนอ่านหนังสือในห้องสมุดเรียกว่าตะเวนอ่านเกือบทุกเล่ม
1: แล้วส่วนในบุคลิกภาพลักษณะไลฟ์สไตล์ในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับผม
2: ก็เป็นคนเรียนหนังสือเก่ง
1: คร
2: ับ ย่องๆตัวเองนิดนึงนะฮะแต่ว่านอกจากเรียนหนังสือแล้วก็ชอบทํากิจกรรมด้วยอย่างกีฬานี่เป็นเรื่องที่ชอบมากๆการอ่านหนังสือก็เป็นชอบมากๆแล้วก็ชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วก็ที่โรงเรียนพอมีชมรมอะไรก็จะไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นชมรมภาษาไทยชมรมพุทธศาสนาชมรมวิทยาศาสตร์อะไรก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นประธานชมรมบ้าง
1: แล้วอย่างนี้สามารถแบ่งเวลาได้ยังไงครับในการเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วย
2: ก็มันก็เป็นเวลาของมันนะครับตอนเราเรียนในห้องเราก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ถึงเวลาต้องอ่านหนังสือเราก็อ่านบ้างแต่เราก็มีเวลาเหลือเฟือที่เราจะไปทำเรื่องอื่นเราไม่ต้องใช้เวลาค่ำเคร่งกับการเรียนอย่างเดียวเท่านั้น
1: อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมดีอยู่แล้ว
2: ก็คงอย่างนั้น
1: ครับแล้วคือทางครอบครัวเองก็ได้ปลูกฝังมาหลักการอ่านหรือว่าให้ร่วมกิจกรรมทำเรื่องสนับสนุน
2: อ่านหนังสือนี่มาจากที่บ้านครับคุณพ่อเป็นคนชอบอ่านหนังสือเยอะที่บ้านมีหนังสือเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เติบโตมากับหนังสือเพราะนั้นก็เลยเป็นความรักเกี่ยวกับหนังสือเป็นพิเศษครับ
1: ครับก็โตขึ้นมาก็เห็นชั้นหนังสืออยู่ที่บ้านอยู่แล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่อ่านอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ก็เราก็เลยเหมือนหลงรักเสน่ห์ในการอ่านหนังสือ
2: ครับ
1: เห็นชอบอ่านหนังสือแบบนี้นะครับมีหนังสือในใจในวัยเด็กไหมครับที่แบบชอบเป็นพิเศษที่เราจำได้ทุกวันนี้
2: เมื่อเด็กๆจะชอบหนังสือของหม่อมราชวงศ์คฤหัสถ์ปราโมชก็จะอ่านหนังสือของท่านเยอะมาก
1: ครับ
2: ท่านเป็นปราชญ์ที่เขียนได้หลายแนวนะครับแนวนวนิยายก็ได้สารคดีก็ได้เรื่องสั้นก็ได้ต้องเรียกได้ว่าตามอ่านงานของท่านเกือบหมดนะฮะแล้วก็ชื่นชม

0: เล่มไหนที่ชอบมากที่สุด
1: ก็เล่มที่มักจะเล่าให้คนฟังว่าเป็นการกระตุ้นให้เราเข้าใจการอ่านหนังสือดีขึ้นก็เรื่องสามก๊กฉบับนายทุนนะฮะห
0: ร
1: ือใช้ชื่อย่อว่าโจโฉนายกตลอดการเป็นเรื่องที่อ่านแล้วทำให้เราเห็นมุมมองของเรื่องว่าถ้าเราเอาข้อเท็จจริงมาหนึ่งอย่างจะเปลี่ยนมุมมองเนี่ยการตีความของเราจะแตกต่างไปเลยหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ตีความว่าที่จริงโจโฉไม่ใช่ตัวร้ายแบบที่คนอื่นคิดกันถ้ามาดูตีความอีกแบบหนึ่งโจโฉอาจจะเป็นตัวดีเป็นพระเอกของเรื่องก็ได
0: ้สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ไหมมากน้อยแค่ไหน
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมใช้ในการทำงานเสมอเมื่อไหร่ที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาเราก็ต้องพยายามมองถึงทางออกหลายทางแล้วก็พยายามเลือกทางออกที่ดีที่สุดโดยเรียกว่าไม่ได้ด่วนตัดสินใจ
0: เพราะจริงในหนึ่งปัญหาก็สามารถมีทางแก้ได้หลายวิธี
1: ถูกต้อง
0: เอาละครับช่วงหน้าเราอยู่กับดร.ชัยวัฒน์นะครับแต่เราจะมาคุยกันถึงมุมมองการทำงานของท่านกันครับนี่แค่ช่วงเริ่มต้นนะครับกำลังเข้มข้นเลยครับกับผู้ชายที่มากความสามารถอย่างดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกลเอาละครับเราอยู่กับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยในช่วงของมุมมองการทำงานของท่านกันนะครับผมท่านครับช่วยย้อนกลับไปทางสมัยอยู่ที่ครอบครัวหนึ่งครับว่าทางคุณพ่อคุณแม่ท่านมีแบ็คกราวด์การทำงานแบบไหนบ้างคร
1: ับคุณพ่อผมเป็นอัยการนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างแล้วตอนจบก็มาอยู่ในกรุงเทพแต่คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านเท่านั้นเอง
0: พี่น้องให้บอกมี5คนนะครับทางพี่น้องมี
1: พี่น้อง
0: ทำงานในสายอะไรบ้
1: างทุกคนก็ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย3คนแล้วก็ทำงานที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนมหาสัตว์อีกคนนึง
0: ครับ
1: พูดง่ายๆว่าก็เจริญรอยตามคุณพ่อฮะอยู่ภาครัฐ
0: ภาค
1: เอกชนไม่มีใครทำงานธุรกิจเลย
0: แล้วทำไมเราถึงฉีกแนวออกมาคนเดียวเลยที่แบบเริ่มต้นแวดวงการเงินได้อย่างไร
1: เป็นเพราะว่าได้ทุนแบงก์ชาติไปเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เมืองนอก อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าเป้าหมายสำหรับเด็กเล็กๆของผมตอนนั้นก็คืออยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแบบพี่ชายผมพี่ชายพี่สาว
0: โดยที่อยากจะได้ทุนด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็ที่จริงก็ได้ทุน3ทุนตอนนั้น
0: อ๋อตอนนั้นได้ทุนอะไรบ้างครับ
1: ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอันนั้นต้องไปเรียนวิศวะได้ทุนรัฐบาลออสเตรเลียทุนโคลัมโบก็ไปเรียนวิศวะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ทุนแบงก์ชาติที่จะไปเรียนเศรษฐศาสตร์
0: แล้วทำไมเราถึงเลือกอันนี
1: ้ที่เลือกเพราะว่าไปเรียนที่อเมริกาผมอยากจะไปอเมริกามากกว่าแล้วก็รู้ว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้คณิตศาสตร์เยอะซึ่งผมเป็นเด็กสายวิทย์ชอบคณิตศาสตร์ก็รู้ว่าคงจะเรียนได
0: ้ชอบคิดคำนวณ
1: จริงๆแล้วก็รู้ว่าเศรษฐศาสตร์ก็เป็นวิชาที่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็แบงก์ชาติเป็นองค์กรที่ดีที่น่าทำงานด้วยเป็นองค์กรที่จะช่วยดูแลความเป็นอยู่ของคนดังนั้นก็เป็นเหตุผลที่เลือกรับทุนแบงก์ชาติไป
0: แล้วตอนนั้นเรียนปริญญาตรีถูกไหมครับ
1: จบมัธยมแล้วก็เข้าจุฬานิดหนึ่งแล้วก็รอเวลาไปเรียนปริญญาตรีก่อนแล้วต่อมาก็ตามด้วยปริญญาเอก
0: ครับตอนนั้นเป็นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนะครับ
1: มหาวิทยาลัยชื่อ Williams College
0: ครับ
1: เป็นมหาวิทยาลัยทางด้าน Liberal Art คือจะเน้นให้เรามีความรู้กว้างนะมีความรอบรู้ในหลายๆศาสตร
0: ์
1: ที่จะเข้าใจของสังคมเข้าใจความเป็นตัวตนของเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเราด้วย
0: ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าหลังจากจบปริญญาตรีแล้วตอนนั้นเราได้เรียนรู้พอสมควรแล้วแหละแต่ทำไมถึงคิดว่ายังไม่อยากกลับมาทำงานหรืออยากที่จะเรียนต่อ
1: ก็เพราะรู้ว่ามันยังมีเรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะถ้าสมมติว่าเราเรียนจนถึงปริญญาเอกความรู้มันก็จะแน่นที่จะมาทำงานได้
0: มันก็น่าจะมีกำลัง
1: มาเวลาที่ให้เข้าไปเรียนเข้าไปมาอะไรที่ดีมากๆดังนั้นถ้าไม่ไปก็จะเสียดายมาก
0: ๆอันนี้เป็นมหาลัยอะไรครับตอนปริญญาเอก
1: ปริญญาเอกมหาวิทยาลัย MIT ครับMassachusetts Institute of Technology
0: อ๋ออันนี้เป็นมหาลัยที่โด่งดังมากๆใครๆก็
1: ที่บอกว่าโด่งดังมากๆก็คืออาจารย์ที่สอนผมได้รางวัลโนเบิลไพรส์5คนดังนั้นถ้าเรามีโอกาสไปเรียนกับอาจารย์ที่เก่งขนาดนั้นมันก็ควรจะฉวยโอกาสเอาไว
0: ้แล้วพอเรียนจบไปเองปุ๊บก็กลับมา
1: ก็กลับมาทำงานแบงก์ชาติเลย
0: ก็มาทำเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเริ่มแรก
1: ก็ทำสายเรียกว่าสายวิชาการ
0: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าสายนโยบายการเงินนะฮะ
0: ครับ
1: นั้นก็ใช้เวลาการเป็นสายงานวิชาการอยู่เกือบ10กว่าปีหลังจากนั้นก็จะไปสายกำกับธนาคารพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นสายงานใหญ่ของแบงก์ชาติทั้ง2สาย

0: ันนี้ก็ทำงานอยู่แบงก์ชาติเป็นกี่ปีครับเนี่ย
1: อยู่แบงก์ชาติทั้งหมด25ปี
0: แล้วเหตุใดถึงมีการเปลี่ยนจากแบงก์ชาติไปทำอะไรต่อ
1: ก็อยู่25ปีก็ได้ตำแหน่งสูงสุดของแบงก์ชาติแล้วคือเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะก็เป็นผู้ว่าการในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ
0: ต้มยำกุ้งหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับใช่ก็เรียกว่าเป็นภารกิจในการทำงานที่เหนื่อยมากๆนะฮะก็เรียกว่าต้องใช้ความรู้ความสามารถการทุ่มเททุกๆอย่างเรียกว่าทำอยู่จนเรียกว่าเหนื่อยมากๆเลยครับ มันก็ถึงจุดหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าพอแล้ว
0: ครับหลังจากนั้นได้เป็นรัฐมนตรีผู้ช่วยว่าการกระทรวงการคลังหรือเปล่าคร
1: ับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแต่ว่าเป็นตั้งแต่ตอนเป็นรองผู้ว่าการแบงก์ชาติถูกขอยืมตัวรัฐบาลขอยืมตัวให้ไปรับตำแหน่งที่กระทรวงการคลังชั่วคราวครับ
0: แล้วพอหลังจากนั้น25ปีปุ๊บไปทำแบงก์ชาติก้าวต่อไปที่ไหนครับ
1: มีอีกช่วงหนึ่งที่ผมไปใช้ชีวิตการทำงานนานหน่อยคือที่ธนาคารกรุงไทยนะครับถูกขอให้ไปเป็นประธานกรรมการบริหารอยู่6ปีช่วงนั้นก็ได้ทำอะไรเยอะครับไปช่วยจัดระบบในการทำงานของของธนาคารกรุงไทยไปวางแนวทางในการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งยังเป็นสิ่งที่ผมกล่าวอย่างภูมิใจได้ว่าคนธนาคารกรุงไทยก็ยังยึดถือแนวที่ทำอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือพนักงานก็ดีเพราะเราถือว่าเราไปด้วยใจอยากจะช่วยให้เขาดีขึ้นฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนดุก็พยายามแนะนำสิ่งดีๆให้เขาตอนที่อยู่แบงก์ชาติตอนที่เป็นรองผู้ว่าการก็เหนื่อยมากๆก็เลยมาเขียนหนังสือให้เป็นการผ่อนคลายก
0: ับ
1: ตัวเองครับแล้วก็เขียนเรื่องเบาๆให้ความรู้คนอ่านสบายๆใช้นามปากกาวินนี่เดอะปุ๊กแล้วตอนที่เขียนก็สร้างความหือหาเพราะว่าคนไม่รู้ว่าวินนี่เดอะพุดเป็นใครไม่ค่อยเปิดเผยตัวมีคนนึงนึกว่าเป็นผู้หญิงอีกเพราะว่ามีอารมณ์กุ๊กกิ๊ก
0: ยกตัวอย่างสักเรื่องให้ได้ฟังนะครับที่แบบเด็ด
1: ๆก็เรื่องที่มีชื่อมากก็เรื่องวรรณกรรมจากสแตมป
0: ์ครับ
1: อันนี้ได้รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทสารคดีสำหรับเยาวชนเป็นการเอาภาพในสแตมป์ซึ่งเกี่ยวกับวรรณกรรมประเทศต่างๆมาผูกร้อยเรียงให้เห็นกันว่าวรรณกรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีวรรณกรรมดีๆอะไรบ้างเป็นการแนะนำหนังสืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเขียนด้วยความพึงพอใจนะครับ
0: กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านอุปสรรคอะไรมากมายจริงมีเคล็ดลับหรือวิธีการแนวความคิดไงบ้างครับที่สามารถทำให้เราผ่านอุปสรรคที่ผ่านมาได
1: ้คือปกติถ้าเราทำงานมากๆนะครับยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบ
0: บ
1: นะครับเป็นอุปสรรคชนิดที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็รู้แนวทางที่เราอยากจะทำนะครับแต่ในสระมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได
0: ้
1: ปัจจัยภายนอกเข้ามาซึ่งผมมักจะมองว่าอุปสรรคเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดาของการทำงานเพียงแต่ว่าเราจะตั้งรับยังไงกับมันผมเองจะถือหลักว่าถ้ามีอุปสรรคเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามหาทางออกให้ได้วิธีการหาทางออกของเราก็ต้องใช้สติปัญญาเป็นหลักนะครับ
0: เ
1: ริ่มต้นจากการวิเคราะห์ให้เห็นว่าปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มันคืออะไรมันเกิดจากอะไรแล้วก็มีแนวทางแก้ไขอะไรแล้วก็แก้ปัญหาเป็นเปราะๆไปอุปสรรคบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราแก้ไขทันทีไม่ได้เราก็ต้องพยายามหาทางทุเลามันไว้ก่อนจนกว่าเมื่อโอกาสดีๆเราก็พยายามจะมาแก้ไขมันให้เสร็จทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันต้องใช้หลักได้นะครับแต่ว่าในเฉพาะเรื่องมันก็ต้องมีวิธีการแก้ไขแต่สำคัญก็คือเราจะต้องควบคุมอารมณ์และจิตใจของเราให้ได
0: ้อีกประเด็นหนึ่งคือว่าในการวางแผนสำหรับการทำงานครับเพราะเราต้องทำงานกับของเราเองเป็นหลักทำงานกับลูกน้องซึ่งหลายคนมีทำไงบ้างครับ
1: ผมเองเป็นคนที่มองอะไรเป็นระบบนะฮะเป็นเรียกว่าในฐานะยังมีมิติของความเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ดังนั้นจะมองอะไรเป็นระบบเราก็มองว่าการจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับว่าเราจะค่อยๆหาคำตอบเพื่อนำไปสู่ผลสุดท้ายอย่างไรให้เป็นระบบงานชิ้นไหนจะทำเองงานชิ้นไหนจะให้คนมาช่วยและการวางแผนที่ผมให้ความสำคัญคือเรื่องเงื่อนเวลาเราจะต้องรู้ว่างานชิ้นนั้นเนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องเสร็จเมื่อไหร
0: ่เหมือน priority ของมัน
1: ใช่เราก็กำหนดมาย้อนหลังเช่นว่าจะต้องเสร็จภายใน3วันเราก็รู้ภายใน3วันเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาครบกำหนดเราก็ต้องหา

0: าทางออกให้ได้ภายในขอบเขตเท่าที่เรามีความรู
1: ้ถ้าการวางแผนในการทำงานกับเราได้ปลูกฝังนี้กับพนักงานของเราและเอามาใช้กับครอบครัวได้หร
0: ือเปล่าก็ลูกๆผมไม่ได้เข้มงวดในลักษณะว่าต้องให้ทำนั่นทำนี้เราพยายามสอนให้ลูกรู้จักคิดให้รู้จักให้เหตุผลมากกว่าแล้วบางทีเขาจะเห็นตัวอย่างจากการกระทำของเราเองว่าเราทำตัวแบบนี้ถึงเวลาเขาก็ซึมซับไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเข้มงวดอะไร
1: เอาละครับเราก็ได้เห็นมุมมองของทางดร.ชัยวัฒน์ไปแล้วครับเป็นเรื่องของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแต่ช่วงหน้าเราอยู่กับดร.นะครับแต่เราจะไปคุยกันเรื่องของการออมเงินและการวางแผนในการเงินครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: เอาละครับเราก็ยังอยู่กับทางดร.ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์นะครับแต่ช่วงนี้จะมาคุยกันเรื่องของการวางแผนทางการเงินของทางดร.นะครับผมการวางแผนทางการเงินเนี่ยเริ่มมาจากตั้งแต่เด็กเลยเปล่าครับ
0: เมื่อเด็กๆนะฮะเราก็ถูกปลูกฝังว่าก็ให้หยอดกระปุกออมสินแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารออมสินกันซะบ้างเผอิญผมก็เป็นเด็กที่ได้ทุนมาตลอดนะฮะตอนเรียกว่าตลอดชั้นมัธยมเนี่ยไม่ได้ใช้เงินของทางบ้านเลยพอได้ทุนของกระทรวงศึกษาก็เป็นเงินที่พ่อแม่ก็บอกว่าก็แล้วแต่ลูกจะใช้แต่ถ้าส่วนที่ผมจะเริ่มวางแผนอย่างจริงจังคือตอนที่ผมไปเรียนมานอกคือตอนนั้นนะฮะว่าการเป็นทุนของแบงค์ชาติมันเหมือนกับทุนรัฐบาลนะฮะค่าเราเรียนค่าที่พักนี่เขาออกให้แล้วก็มีเงินสำหรับแบบค่าใช้จ่ายจุกจิกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากเพราะตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราต้องช่วยตัวเองละผมก็ตั้งหลักว่าพอไปนอกหลังจากนั้นจะไม่กวนเงินทางบ้านเลยอันนั้นก็เริ่มทำให้เราเริ่มคิดเรื่องวางแผนการเงินนะครับว่านอกเหนือจากเงินที่ทางการให้ไม่มากนักเนี่ย บางทีมันมีของบางอย่างที่เราเกิดอยากได้ขึ้นมาจะต้องทำยังไงก็แน่นอนนะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเราก็ต้องประหยัดในการใช้จ่ายเพื่อเอาเงินก้อนนั้นมาซื้อของสิ่งที่ต้องการแต่หลังจากนั้นที่สำคัญกว่าคือเราต้องหารายได้เสริมรายได้เสริมของผมนี่ก็จะเป็นรายได้เสริมชนิดที่เรียกว่าโยงกับเรื่องสิ่งที่เป็นความรู้ทั้งนั้นเช่นผมเป็นนักเรียนที่เรียนดีผมก็ไปอาสากับอาจารย์ว่าจะเป็นผู้ช่วยในการทำวิจัยให้อาจารย์ PA นะฮะมันก็ได้ความรู้ในการทำงานด้วยและได้สนิทสนมกับอาจารย์ด้วยและเสร็จแล้วเราก็ได้มีเงินปิดเทอมขึ้นมาเนี่ยผมก็จะไปสมัครทำงานตอนที่ผมอยู่ปี2เนี่ยผมก็สมัครไปที่ Peace Corps ซึ่งเขาจะต้องการครูมาสอนภาษาไทยก
1: ับที่นู่น
0: ที่เมืองนอกคือพวกฝรั่งที่จะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยต้องเรียนภาษาไทยแล้วผมก็รู้ว่าเขาต้องการครูผมก็สมัครไปผมก็ใช้วิธีนี้นะครับว่าการที่มีรายได้เสริมก็ทำให้เรามีเงินมากขึ้นเพื่อที่เราจะไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆได้ถ้าพอกลับมาทำงานปั๊บเนี่ยการวางแผนของเรามันก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นเช่นแน่นอนนะครับว่าช่วงแรกเราก็ขึ้นรถเมล์ไปบ้างใช้แท็กซี่บ้างถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเราก็ต้องมีรถของตัวเองก็จะต้องมีการผ่อนรถในที่สุดก็เป็นรถของเราและต่อไปพอสมมติว่าจะมีครอบครัวต้องนึกถึงเรื่องการสร้างบ้านเพราะนั้นการเก็บเงินเก็บทองของเราเนี่ยมันก็เป็นการไปสู่เป้าหมายพูดง่ายๆว่ามีเป้าหมายของการเก็บออมว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมีครอบครัวปั๊บเราต้องนึกถึงลูกของเราจะให้การศึกษาที่ดีสุดของลูกเราเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเพิ่มอะไรทีนี้อย่างที่บอกไงครับว่าพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมิติของการวางแผนการเงินมันจะต้องมีมิติอื่นขึ้นมาเช่นเราต้องนึกถึงเรื่องการป้องกันความเสี่ยงก็คือจะต้องมีการนึกถึงเรื่องการประกันชีวิตแล้วก็ประกันอุบัติภัยต่างๆต่อมาเราก็เข้าใจนี่เป็นวิธีออมอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะช่วงหลังนี่การประกันนี่มันก็มีผลตอบแทนอะไรมันก็เป็นเรื่องการกระจายความเสี่ยงผสมกับเรื่องการลงทุนและประกันดูแลอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการพัฒนามาแต่ชีวิตในการลงทุนของผมนะฮะอาจจะเป็นเพราะเงินก็ไม่มากสองก็การลงทุนไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าก็ส่วนมากก็คือฝากธนาคารนะครับเพื่อเอาสภาพคล่องแล้วก็มีการลงทุนได้กองทุนรวมบ้างนะครับแต่ว่าอยู่ตลาดหลักทรัพย์ต้องสารภาพว่าเป็นคนที่ไม่เล่นหุ้น อันนี้มีเหตุผลครับมันเป็นจุดที่ผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่ซื้อขายหรือเรียกว่าเล่นหุ้นเพราะว่างานที่ผมทำที่แบงก์ชาติเนี่ยมันมี conflict interest มีการขัดผลประโยชน์ผมทำงานนี้จะเป็นคนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นคนเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยนมันมีผลต่อตลาดหุ้นทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าเรามาซื้อหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราก็มีความรู้ดีกว่าใช้อินไซต์แบบนั้นเพราะนั้นที่หลักผมก็คือไม่เล่นหุ้นแต่ก็ติดตามว่าหุ้นมันเป็นยังไงเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจมาโยงกัน

0: ำงาน
1: พอตอนอันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ใช้นี่เราก็ต้องเฝือกแผ่คนอื่นด้วยผมจะการเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมใช้เพื่อกึ่งเพื่อช่วยคนอื่นนะครับเพื่อการกุศลเพื่ออะไรโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยผมช่วยโรงเรียนเก่าของผมให้ทุนการศึกษากับคนที่ยากไร้อะไรเป็นประจำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำทุกปีและขณะเดียวกันเนี่ยของบางเรื่องนี่มันก็เป็นการใช้ประโยชน์สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยถ้าเราช่วยโรงเรียนเนี่ยที่จริงเราหักภาษีได
2: ้
1: สองเท่ามันก็เป็นการเรียกว่าเราก็บริหารจัดการโดยใช้ความรู้ของเราว่ามันมีการ tax break แต่ว่าตอนนี้ถ้าการวางแผนที่ผมนึกว่าจำเป็นมาก
2: ๆ
1: ผมจะนึกถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณที่จริงตอนนี้ผมก็เกษียณอยู่แล้วแต่เป็นตราบใดมีงานทำยังมีรายได้แต่ถึงจุดหนึ่งรายได้ผมก็จะน้อยลงเพราะงานอื่นที่ผมจะทำหลังจากนี้คงเป็นงานทางด้านสังคมช่วยเหลือด้วยความสนุกสนานมากกว่ารับเป็นรายได้ผมต้องนึกถึงในใจว่าผมจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆอีกหลายปีเรียกว่าอาจจะ10ปีก็ได้นะครับและสิ่งที
2: ่
1: หนักที่สุดก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเพราะว่าเป็นคนอายุมากแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เรามีเป้าหมายต่างๆของชีวิตเพื่อจะให้ถึงแล้วเราต้องมีการเตรียมเงินไว้เนี่ยมันก็ต้องเห็นว่าเป้าหมายนี่มันเปลี่ยนเรื่อยๆตามสถานการณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีเป้าหมายอยากจะทำให้ได้เราก็ต้องหาวิธีมันเช่นหารายได้เสริมขึ้นมาเราต้องประหยัดขึ้นมาและถึงจุดหนึ่งนะครับอันนี้ภรรยาผมก็เป็นภรรยาผมก็ทำธุรกิจคนธุรกิจถึงจุดหนึ่งต่อให้มีเงินตัวเองแค่ไหนบางครั้งมันก็ต้องการต้องก่อหนี้แต่ว่าเราต้องแยกระหว่างหนี้ที่เป็นประโยชน์กับหนี้ที่เรียกว่าทำให้ชีวิตเราแย่ถ้าเป็นหนี้ที่เรามีความจำเป็นชั่วคราวเราก็เอามาเพื่อมาใช้ชั่วคราวเมื่อถึงเวลาจริงๆเราก็รีบใช้คืนไปอย่างเช่นนักศึกษาจะกู้มาเพื่อเรียนหนังสือก็อย่างทำให้เขาเรียนได้จบก็หวังว่าไม่เบี้ยวไม่ใช่เงินคืนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดนะ
2: กู้
1: มาเพื่อเรียนหนังสือกู้มาเพื่อทำธุรกิจใช่ไหมฮะกู้มาเพื่อทำธุรกิจมันก็ต่อยอดมันก็งอกเงยขึ้นมาเราก็ผสมผสานระหว่างเงินของเราซึ่งไม่มีดอกเบี้ยกับเงินที่กู้มาถ้าเงินดอกเบี้ยมันเยอะไปเราก็ต้องรีไฟแนนซ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าคนในชีวิตก็อย่าเป็นนึกว่าการก่อหนี้มันเป็นของเสียหายเพียงแต่เราต้องมีสติในการที่จะก่อหนี้แล้วก็บอกว่าก่อหนี้บางอย่างนี่มันก็ทำได้ที่ผมเล่ามาเนี่ยจะเห็นไหมฮะว่าเราสามารถประยุกต์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินเกี่ยวกับแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาทางการเงินเข้ามาประยุกต์กับชีวิตของเราได้มาตรฐานความรู้การเงินสำหรับคนไทยเนี่ยเราสรุปออกมาว่าควรจะมีทั้งหมด7ประการด้วยกัน
2: ครับ
1: ประการที่1ก็คือจะต้องมีการวางแผนทางการเงินการวางแผนคือเริ่มสำรวจฐานะการเงินตัวเองก่อนว่าเรามีรายได้เท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่เรามีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่และเรามีเป้าหมายทางการใช้เงินต่างๆณช่วงเวลาต่างๆยังไงอันนี้คือภาพรวมอันต่อมาต้องดูว่ารายได้เราจะหารายได้ยังไงจะหารายได้เสริมหรือเปล่ารายได้บางอย่างเนี่ยเป็นสวัสดิการเช่นสมมติว่าทำไมคนชอบรับราชการผู้มีสวัสดิการรักษาถึงเกษียณไปอันนี้กลับมาช่วยเราทีหลังได้ใช่ไหมครับต่อมาก็คือเรื่องการใช้จ่ายกับการออมซึ่งหลักที่เราเห็นกันก็คือเราจะต้องออมก่อนที่จะไปใช้จ่ายให้มันหมดเสียต่อมาก็คือว่าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมีการก่อหนี้บ้างโดยคำนึงถึงผลกระทบของมันว่าจะกระทบฐานะการเงินเรายังไงเป็นการก่อหนี้ภายในขอบเขตอันพอเพียงและสุดท้ายที่เราได้ทำไว้ก็คือว่าให้นึกถึงเสียว่ามันมีแหล่งข้อมูลหรือที่พึ่งเมื่อเรามีปัญหาทางการเงินขึ้นเช่นเราไม่รอบรู้เราก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีที่ปรึกษาการเงินอยู่นะอย่างสมมติเราอยู่ธนาคารเขาจะมีที่ปรึกษาเราได
2: ้
1: หรือองค์กรบางอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์อย่างแบงก์ชาติก็มีศูนย์คอยแนะนำขึ้นมาตลาดหลักทรัพย์เราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ Invest Story คนมาก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้แบงก์ชาติก็มีศูนย์ที่เรียกว่าให้ความรู้ทางการเงินจะกลโกงต่างๆเป็นไงจะแก้ไขเป็นไงอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหลังจากที่ผมได้มาทำงานกับทีมแล้วมาทบทวนว่าของเหล่านี้เราก็ค้นพบด้วยตัวเราเองจากที่เราใช้เหตุใช้ผลและเห็นความจำเป็นในชีวิตของเราและคิดให้มันรอบด้านไอ้ของแบบนี้มันก็ค่อยออกมาอย่างธรรมชาติได้
2: เอาละครับช่วยแนะนำทิ้งท้ายหนึ่งครับกับทางผู้ชมหนึ่งว่าวิธีการวางแผนทางการเงินเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็อยากจะฝากว่าให้ตระหนักว่าเรื่องการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของเราให้ตลอดรอดฝั่งทางแง่ของเราเองหรือครอบครัวของเราในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจที่จะวางแผนทางการเงินแล้วก็มองเรื่องการเงินว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังต้องมีวินัยแล้วก็พยายามทำให้

0: บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราให้ได้เสมอครับ
1: และสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางดร.ชัยวัฒน์มากๆนะครับที่สละเวลาให้กับรายการเงินทองต้องวางแผนนะครับผมขอบคุณครับเราก็ได้รับประโยชน์ไปเต็มๆแล้วนะครับว่าการวางแผนทางการเงินนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็สามารถทํามันได้สําเร็จได้อย่างไม่ยากและการวางแผนทางการเงินนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคําว่าสายคุณก็สามารถทําได้สําหรับใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลมนะครับ

0: เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนนึงครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้ว4แบบเนี่ยครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆลอยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม
1: ่เคยคือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5เนี่ยใช้ไฟมันเบิกไหม
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนนะครับ
1: เอาตัวโน้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นนะครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็น
1: แบบ
0: เดียวกันเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
0: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
1: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
0: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของเขา
1: ใช่เขาสวยงามกว่า
0: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
1: ใช่
0: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
1: เป็นหมู่คณะ
0: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: แต่ตัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม EVAP นะครับมาจากคำว่า evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
1: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให
0: ้
1: น้ำขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษเนี้ยออกมาอีกฝั่งแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
1: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดให้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับก็เอาอย่างนี้เปิดคิดได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอ้พัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับ
1: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหยเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเก็ตไหมครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
1: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
1: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ยอีแวปเนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือดิฟเทมก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได
0: ้
1: เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับอันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี้ยครับผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการเราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่แคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพ่นแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ใช่
0: แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยคร
1: ับบ้านเราสมมุติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้ง2แบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้รถพัดลมเย็นแล้วมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
0: แต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
1: ครับ
0: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
1: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปเพราะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว อย่างที่สองหรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
0: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก
0: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไป1 นะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต
1: ่
0: าง
1: ใช่จะให้มันมีทางโฟลว์ได้ครับ
0: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอ้ตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
1: ิ
0: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี้แหละครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
1: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่เจ้า2แบบนี้แหละครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราจะเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าไอ้พัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอื้อแบบมันไม่เริ่มหมุนแต่ถ้านิ้วไปเคลียร์ๆๆเนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อื้อแต่ไม่หมุน
0: ไม่หมุน
1: แต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บป
0: ึ๊
1: บว้าบเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่2คือเคยเปิดเบอร์3แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: ไม่แรงเหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เคยมันแรง
1: เอาปัญหา1ก่อนครับไอ้เสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเคลียร์แล้วมันถึงไปนะครับจะจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้มั้ย
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนะสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
1: นี่ครับอ
0: ันนี้ก็คือไอ้ที่เราถอดมาอย่างเงี้ยนะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนิดเดียวเองเห็นไหมครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างเงี้ยไหมนะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างเงี้ยก็คือฝุ่นอย่างเงี้ยมันเกิดเอาแล้วถามว่าแล้วอาจารย์มีไฟแช็กแล้วไอ้นี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการนึงล่ะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาเงาวับวับเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: อ๋อโอเคครับ
0: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แต่กัน80เส้นรวมเป็น1
0: เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวแบบเรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเปลืองไหม
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่
1: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นตุ่นออกไปจำคล้ำคล้ำดำๆเนี่ยแต่ว่ามันรับสึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเกิดอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอะคือตอนประกอบกับพอไอเราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเละแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างเขาช่วยนะ
0: คุณดิ๊ดี้เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดีทำไมไม่ต้องมีรู
1: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
0: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าเสียบแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
1: เราไม่เคยสังเกต
0: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
1: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ผมเคยเจอทีนึง
0: เจอใช่ไหมมันใหญ่มาก
1: ขาข้างนึงจะแบบ มันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออก
0: ใช่ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเข้ากันแน่นคือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียมจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
1: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกโยกไปอย่างนั้น
0: ใช่
1: แล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกโยกอย่างนั้นมันจะอันตราย
0: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อนแล้วก็เกิดไฟลุกได
1: ้อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
0: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างแรกคือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศาC PVC PVC insulator ทนอุณหภูมิได้แค่70องศาC เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยมากกว่า70องศาสายเส้นเนี้ยจะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู้นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรูปกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาเอาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อแล้วกันในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นทันแรงเลย
0: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
0: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์ก็อาจจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกับเฮ้ยก็ใช้ได้นี่นี่หว่าสินค้าก็มีมอกสมมติลมตัวนี้มันจมน้ำเอาเปล่ามันก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
1: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
0: ใช่
1: แต่มันเคยจุ่มน้ำ
0: มันเคยจุ่มน้ำไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอกใช้ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
0: เขาประกอบได้มาตรฐาน
1: 3ปี5ปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% มั้ยอย่างงี้ใช่มั้ยครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกมั้ยก็คือเทสอปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตเอ้ยนี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทำมันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้หมดครับ
1: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรเอ้ยอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณใช้เขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การ์ต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับ พร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย
1: ์
0: พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปุ๊บไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40องศาเลยเดี๋ยวมันเมษาพฤษภาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดคาปาซิเตอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: เพราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ข้อมูลแน่นสะใจผมจริงๆส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
2: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวๆสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนาวมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: สับน่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N adaptation แปลว่าการปรับตัวสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

สมมติว่าเราจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งจะมีความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งแวดล้อมมันสำคัญนะเมืองมันมีปัญหานะแต่ว่าอาชีพภูมิศาสตร์นี้เนี่ยอาจจะเป็นอาชีพไม่กี่อาชีพที่สามารถสร้างเมืองที่ดีสามารถสร้างเมืองที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนชุมชน

0: คนสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นแต่จะทำยังไงให้ทุกอย่างสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวดังนั้นเลยมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาออกแบบเมืองและออกแบบชีวิตให้กับเราทุกคนนั่นก็คืออาชีพภูมิสถาปนิก
1: สวัสดีครับผมชื่อยศพลบุญสมนะครับเป็นภูมิสถาปนิก
0: คุณยศพลบุญสมกรรมการผู้จัดการบริษัทชมาจำกัดภูมิสถาปนิกที่มีผลงานมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศและนอกจากจะเป็นนักออกแบบแล้วยังเป็นนักอนุรักษ์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมอีกด้วย
1: ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมเนี่ยสถาปัตยกรรมจะพูดถึงอาคารอาคารก็จะเป็นอย่างบ้านโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าต่างๆทีนี้ภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงองค์ความรู้ในการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเมืองถนนหนทางต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าระบบนิเวศทีนี้อยู่ร่วมของทั้งสองสิ่งนี้มันมีความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อต่อกันปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่หาวิธีบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเช่นเรื่องของรถติดเมืองแออัดมีมลภาวะภูมิสถาปัตยกรรมก็คือวิชาหรือความรู้ในการที่เรามาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องของตั้งแต่สิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสวนบ้านขนาดเล็กเรามีบ้านแล้วเราก็มีสวนว่าสวนกับบ้านเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรภายในสเกลของเมืองเมืองจะขยายตัวอย่างไรจะมีทางเท้ากว้างแค่ไหนมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวอย่างไรมันมีหลากหลายสเกลมากที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้วิชาความรู้เราในการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมคือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันมีประชากรที่เพิ่มขึ้นเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คือว่าเมืองมันก็มีปัญหาจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะสามารถไปช่วยแก้ปัญหาที่เราได้สร้างไว้เนี่ยมันคือความท้าทายเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนี้ไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่มันสำคัญคือว่ามันไม่ได้เพียงเพื่อเจเนอเรชันเราเจเนอเรชันเดียวแต่เรากำลังพูดถึงการส่งต่อเมืองหรือส่งต่อโลกใบนี้ให้กับเจเนอเรชันต่อไปด้วยผมก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่เด็กเราเองก็เติบโตในเมืองในกรุงเทพที่มันมีปัญหาอยู่เยอะเจอน้ำท่วมเดินลุยน้ำรถติดไปเรียน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยจริงๆมันถือว่าเป็นแรงกระตุ้นผลักดันสำคัญเลยด้วยซ้ำว่าจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้พอเรามาเจอวิชาชีพอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นคำตอบได้นี่ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยสภาพแวดล้อมได้แล้วมันไม่ใช่แค่กรุงเทพถ้ามันขยายต่อไปเมืองอื่นๆในประเทศของเราเนี่ยมันจะดีแค่ไหนได้เข้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดสอนวิชาชีพนี้แต่ทีนี้พอตอนที่ผมจบตอนปี2540เนี่ยมันก็เป็นยุคฟองสบู่แตกคือตอนนั้นมันจะเห็นเลยได้ว่าทิศทางการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปเรื่องวัตถุมากทุกคนสร้างคอนโดรีสอร์ทกันแบบเก่งกำไรซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงบูมของวิชาชีพสถาปนิกมากแต่ปรากฏว่าการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนมันไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมันก็นำมาสู่การล่มสลาย

พราะฉะนั้นตอนนั้นมันไม่มีอาชีพทำผมก็เลยต้องไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไอ้จุดนั้นเองก็เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะสิงคโปร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถใช้วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมหรือภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยในการพัฒนาเมืองได้น่าอยู่มากแล้วเราเห็นชัดเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะหรือพื้นที่ public space ผมไปอยู่ที่นั่น5ปีครึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าจากเมืองที่กำลังพัฒนาตอนนี้มันดูเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นการพัฒนาโดยใช้ความรู้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนและเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนอันนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราน่าจะทำแบบนี้กับบ้านเราบ้างผมก็ไปเรียนต่อที่อิตาลีอยู่ปีหนึ่งมันทำให้เราเห็นอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งเพิ่มเติมว่ามันมีกลไกหรือเครื่องมือในการพัฒนาเมืองมากกว่าแค่เรื่องการออกแบบมีทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องการสื่อสารผมก็เอาทั้งความรู้ประสบการณ์นี้กลับมาเปิดออฟฟิศที่เมืองไทยเพราะเราคิดว่าประเทศไทยเป็นความจำกัดคือเราพัฒนาเมืองอย่างทำลายมาโดยตลอดเรามีความรู้นี่ถ้าเราประสานความรู้ไม้ร่วมมือกันมันจะสร้างการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สิงคโปร์ทำได้ประเทศอื่นทำได้เราก็น่าจะทำได้ด้วยวิชาความรู้นี้ผลงานที่ผ่านมาที่ผมได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของ commercial หรือ private development อย่างพวกคอนโดมิเนียมรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสในการทำงานที่เป็นงานสาธารณะมากขึ้นอย่างเช่นที่เราเพิ่งไปชนะรางวัลที่ World Architecture Festival ที่เบอร์ลินมาในปีล่าสุดเนี่ยก็คือโครงการฟื้นฟูย่านสร้างสรรค์ที่เจริญกรุง

หรือโครงการหนึ่งก็คือสวนสาธารณะคือปกติเนี่ยสวนสาธารณะที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้แต่กระบวนการการออกแบบยังมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปถามความต้องการถามถึงปัญหาถามถึงให้เขาช่วยวางตำแหน่งของกิจกรรมในพื้นที่เลยว่าเขาอยากได้อะไรวางไว้ตรงไหนแล้วก็หาฉันทามติร่วมกันโดยที่มีเราเนี่ยเข้ามาช่วยในการแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นกายภาพที่นี่เราเรียกว่าโครงการลานกีฬาพัท2นะครับอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณแยกอุรุพงษ์ทีนี้อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นโครงการในลักษณะที่เราจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในเมืองอย่างใต้ทางด่วนเนี่ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากในกรุงเทพทีนี้พอเราทำกระบวนการนี้แล้วมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะว่าเราสามารถทำให้พื้นที่เนี้ยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้คือลักษณะของการวางตำแหน่งกิจกรรมที่นี่มันจะเหมือนเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ภายนอกบ้านมันจะมีห้องที่เป็นสนามเด็กเล่นห้องที่เป็นส่วนสุขภาพห้องที่เป็นห้องกีฬาเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใต้โครงสร้างทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งวันแล้ววัสดุที่ใช้ก็เป็นความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตเปลือยหรือว่าอิฐซึ่งหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเราก็ใช้สีที่สะท้อนถึงดินสะท้อนถึงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เราก็ใช้ประโยชน์จากเสาทางด่วนถ้าใครเห็นก็คือเราจะคุ้มด้วยไม้เลื้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเสาเหล่านี้เป็นสีเขียวอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่รกร้างในเมืองให้กลับมามีคุณค่าชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าอาชีพทางด้านการออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยคือเราอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาให้ตัวเองมีตึกสูงที่เราออกแบบมีสิ่งที่เราจะได้บอกว่าฉันคือคนออกแบบแต่การทำงานที่ผ่านมาเราค้นพบว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันคือการที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคมโดยใช้วิชาชีพทางด้านภูมิศาสตร์ซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร

0: สถาปัตยกรรมที่ดีคงไม่ใช่แค่สวยงามหรือใช้งานได้เพียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือสามารถช่วยโลกได้อีกด้วยและนี่ก็คือผลงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของโลกไฮไลท์ในนิวยอร์กที่เปลี่ยนจากรางรถไฟเก่าที่ถูกปล่อยร้างทรุดโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวลอยฟ้าออกแบบโดยเจมส์คอร์เนอร์มิลเลนเนียมพาร์คใจกลางชิคาโกที่เปลี่ยนจากสุสานรถไฟและที่จอดรถร้างจนปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องไปยืนออกแบบโดยแฟรงค์เกรีเซี่ยงไฮ้โฮทันพาร์คในเซี่ยงไฮ้ที่มีจุดหมายในการเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและยังช่วยควบคุมน้ำท่วมออกแบบโดยทีมเทเรนสเคป
1: พอเราได้โจทย์จากทางลูกค้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกที่สำคัญมากก็คือว่าการลงพื้นที่สำรวจสายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ดูแค่ตัวสายงานแต่ก็ดูพื้นที่โดยรอบแล้วเราก็จะทำเหมือนทำพรีเซนเทชันนะครับที่บอกว่าเราต้องสื่อสารให้กับลูกค้าเข้าใจพอกระบวนการนี้มันได้รับการอนุมัติก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งเรียกว่าดีไซน์ดีเวลลอปเมนต์ก็คือเราจะเอาแนวคิดนี้ไปลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดนี้พอแปลงเป็นกายภาพแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างได้จริงพอทุกอย่างเรียบร้อยก็เขียนแบบก่อสร้างมันก็คือการเอาทุกขั้นตอนต่อการประสานงานเนี่ยมารวมอยู่ในดรออิ้งชิ้นเดียวกันทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าพอประมูลได้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจสอบหน้างานเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเราต้องอยู่กับโครงการเนี่ยประมาณ 2-3 ปีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยงานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานที่สวยงามอย่างเดียวคืองานที่สวยหรืองานที่ดีจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเป็นงานที่ตอบโจทย์ของคนเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติเราต้องไม่มองวิชาชีพเราแค่เป็นเรื่องของเราอะเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ได้นิ่งแล้วเราจะต้องไม่ยึดติดหรือสวนคือสวนเพราะถ้าเรายึดติดกับเครื่องมือเดิมๆวิธีการเดิมๆเราก็จะไม่สามารถหาคำตอบที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยของปัจจุบันและอนาคตได้คือบางครั้งปัจจุบันก็จะเห็นว่าสวนมันไม่ได้เป็นแค่สวนแนวนอนเป็นอาคารก็ได้คือสภาพแวดล้อมมันเป็นอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหัดทลายข้อจำกัดหรือความเชื่อเดิมๆที่เรามีมาเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นคือคนที่เรียนในสายอาชีพเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มีงานหลายด้านคือบางคนอาจจะเก่งทางด้านการออกแบบก็จะมาเป็นนักออกแบบแต่บางคนอาจจะมีความถนัดในแง่ของการบริหารจัดการโครงการก็จะมาในสายที่จะต้อง manage schedule ของโครงการถ้าเป็นในสายนักออกแบบก็จะเริ่มทำงานในออฟฟิศพอเข้ามาก็จะเป็นในตำแหน่งของ Junior Landscape Architect โปรเจกต์หนึ่งอ่ะกว่าจะเสร็จก็ 2-3 ปีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับมันเพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเพราะคุณรับผิดชอบได้มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นผ่านไปสักประมาณ 5-6 ปีคุณก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นซีเนียร์แลนด์สเคปอาร์คิเทคคือซีเนียร์นั่นหมายความว่าคุณจะมีลูกทีมที่คุณจะไม่ใช่แค่บริหารตัวโปรเจกต์แต่คุณต้องบริหารจัดการทีมของคุณด้วยการทำงานมันจะเป็นลักษณะของทีมเวิร์กเสมอคือมันจะไม่มีลักษณะที่คุณฉายเดี่ยวทำเองคนเดียวจริงๆอาชีพนี้ทำได้ตลอดชีวิตตราบใดที่คุณยังมีแรงตราบใดที่คุณยังมีความคิดที่มันออกมาจากคุณคืออย่าลืมว่าโครงการนึงเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวแต่เราอาจจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถแปลทุกข้อมูลแปลความฝันของชุมชนความต้องการของสังคมนักวิชาการลูกค้าข้อจำกัดต่างๆแล้วกลั่นออกมาเป็นกายภาพได้อันนั้นคือความพิเศษของวิชาชีพนี้อาชีพนี้เป็นงานที่หนักจริงๆเราก็ถูกทดสอบมาสมัยเรียนคุณจะต้องนอนดึกคุณจะต้องไปไซต์ต่างจังหวัดบางทีไปค้างคืนในหมู่บ้านมันเป็นอาชีพที่เราต้องทุ่มเทเพื่อที่จะได้คำตอบมาพอในชีวิตการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เบากว่าจริงๆเผลอๆอาจจะหนักกว่าในสมัยเรียนความรับผิดชอบมันสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้แค่ส่งงานแล้วได้เกรดทีนี้มันก็สำคัญอีกว่า วิชาชีพนี้มันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมการเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่โดยรอบนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำเพียงเพื่อที่จะได้เงินว่าจ้างจากลูกค้า

เท่านั้นมันคืออุดมการณ์มันเลยเป็นโจทย์ที่ทำให้คุณต้องทำงานหนักเพราะมันไม่ง่ายในการหาคำตอบนั้นคุณยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดงานหรือโครงการที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมโครงการที่เบียดเบียนชุมชนแต่วันหนึ่งที่คุณเห็นงานคุณเสร็จเห็นมันเป็นรูปร่างเห็นเด็กๆ เข้ามาวิ่งเล่นเห็นชุมชนเขาเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมที่มันย่ำแย่สู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนะนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมที่คุณได้สร้างขึ้นจากการเขียนหรือความฝันที่คุณประมวลมาตั้งแต่วาดรูปสวยๆมันไม่ได้เป็นความพึงพอใจของคุณอย่างเดียวแต่มันกำลังจะสร้างความพึงพอใจให้กับสังคมกับสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วผมว่านั่นมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของคนที่ทำอาชีพนี้ให้ดำเนินต่อไปแล้วก็ไม่อาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมเราถึงยอมทำงานหนัก

0: สวัสดีครับชื่อเหนือนะครับนนทกรจันทร์จำรัดแสงเรียนอยู่ชั้นปีที่5ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งตอนเด็กๆผมก็ชอบวาดรูปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สอนส่งเสริมให้เรียนวาดรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตอนเด็กๆผมคิดว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยต้องวาดรูปเก่งแต่ว่าพอเข้ามาก็รู้ว่าคณะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่วาดรูปอย่างเดียวครับมันเป็นคณะที่ต้องเรียนทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากจะทำในสายอาชีพนี่แหละครับอาจจะไปเป็นคอนซัลท์หรือผู้รับเหมาหรือดีไซเนอร์ก็ได้ครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตย์เนี่ยครับมันมีหลายอาชีพซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดว่าเราอยากทำอะไรเลยครับ
1: ค่ะชื่อชลดาลักกัญจนันท์ค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะตอนนี้ก็เป็นนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรุ่นพี่ที่เขาจบของคณะสถาปัตย์เนี่ยเขาจะมีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็เราอยากรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาอะไรประมาณนี้ค่ะเลยรู้สึกว่าสนใจที่จะเรียนในคณะนี้ก่อนรู้สึกว่าการสร้างอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นของที่มันจับต้องได้แล้วพอเราเห็นว่าเราสูว่าเราเดินผ่านไปผ่านมาเงี้ยอันนี้มันคืองานของเราอ่ะมันแบบมันเป็นชิ้นใหญ่ที่เป็นเกิดความภาคภูมิใจได้เงี้ยค่ะการเรียนในภาควิชาเนี่ยคือเขาก็จะมุ่งไปที่เป็นการเป็นภูมิสถาปนิกใช่ไหมคะก็คือมันทำให้แบบเราอะเข้าใจมากขึ้นว่าแบบเราเรียนไปเพื่ออะไรมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าภูมิสถาปนิกเนี่ยเป็นอาชีพที่เราอยากจะทำในอนาคตค่ะ
2: ชื่ออาจารย์ภาวินีชมพูค่ะเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะความน่าสนใจคือเราไม่ได้เรียนออกแบบเพียงแค่ภายในหรือตึกหรืออาคารนะคะเป็นการวางผังการจัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบวกเข้าไปกับประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์นะคะแล้วก็บวกไปกับสร้างเกิดความงามในเชิงสถาปัตย์ด้วยค่ะถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นนะคะเกิดการสไลด์ของดินเกิดการจัดการน้ำน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็ทางรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเริ่มเห็นความสำคัญกับภูมิสถาปัตยกรรมมากขึ้นนะคะงานเราก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างกว้างมากขึ้นภาควิชานี้นะคะจบไปเนี่ยโดยตรงเลยก็คือเป็นภูมิสถาปนิกนะคะเข้าไปทำงานในบริษัทออกแบบนะคะที่ออกแบบที่ทำสวนหลังคาสวนบ้านสวนคอนโดวางผังมหาวิทยาลัยหรือว่าวางผังสวนพฤกษศาสตร์อะไรต่างๆได้อีกส่วนนึงก็คือเข้าไปทำงานกับราชการนะคะก็สามารถเข้าไปทำงานตามกรมต่างๆที่เขาต้องการได้ก็เช่นกรมศิลปากรหรือว่ากทมกรุงเทพมหานครที่มีต้องดูแลพื้นที่ส่วนสาธารณะเยอะๆนะคะการเรียนของภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะคือเราเรียน5ปีปี1เนี่ยเราเรียนรวมกับภาควิชาสถาปัตย์แล้วก็สถาปัตย์ภายในแล้วก็ผังเมืองคือเรียนรวมกันหมดนะคะก็จะเรียนการเขียนแบบก่อสร้างการวาดรูปสเก็ตด้วยมือนะคะการทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะออกแบบ
0: ขึ้นปี2ก็จะเริ่มไปทำงานที่เป็นงานออกแบบของจริงละแต่จะเริ่มตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆแล้วพอปี2เทอม2นะครับก็จะเข้าภาควิชาแลนด์สเคปแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่งานสวนบ้านงานผังร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่มีบริเวณการทำงานสวนสาธารณะสวนสนุกหรือสวนสัตว์ใหญ่ๆก็ได้ฝึกทำช่วงปี3ปี4ครับ
1: ปี5ก็จะเป็นทำทีสิทธิ์นะคะการเรียนแล้วก็จะเน้นการปฏิบัติจริงๆอะค่ะก็คือมีงานแล้วเราก็ต้องทำขึ้นมาให้เป็นชิ้นจริงๆอะค่ะเป็นที่กล่าวขานกันอยู่แล้วว่าแบบว่าคณะเราคืองานหนักทำงานหามรุ่งหามค่ำเรารู้อยู่ในใจว่าแบบมันมีงานแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีๆค่ะรู้จักตัวเองว่าแบบเราทำงานช้าทำงานเร็วเราอยากไปทำอะไรแบ่งเวลาดีๆการแบ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากในคณะเราค่ะ
2: การสอบเข้าภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะสอบได้2วิธีนะคะก็คือสอบรับตรงนะคะแล้วก็แอดมิชชั่นสอบแกดนะคะแล้วก็แพท1แพท2แล้วก็มีแพท4นะคะแพท4เนี่ยก็คือความถนัดในเชิงสถาปัตยกรรมนะคะอันนี้ก็คือเหมือนก็สอบเหมือนเข้าคณะสถาปัตย์ด้วยเหมือนกันภาคอื่นนะคะ
0: ผมเข้ามาด้วยวิธีรับตรงครับช่วงนั้นก็จะใช้แกดแพทยื่นเข้ามาก็วิธีการเตรียมตัวนะครับผมใช้วิธีไปติวที่โรงเรียนที่สอนติวความถนัดทางสถาปัตย์ครับ ก็จะติวตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 เลยครับช้อยเนี่ยเราสามารถติวได้จากข้อสอบเก่าส่วนวาดเนี่ยต้องใช้วิธีการฝึกฝน
1: เข้ามาด้วยแอดมิชชั่นก็คือจะใช้ข้อสอบกลางของสทศแล้วก็มีวาดรูปเปอร์สเปกทีฟเป็นโจทย์เหมือนแบบเล่าเหตุการณ์เนี้ยค่ะว่าคนนี้ไปทำอะไรที่ไหนไปอะไรยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องคือต้องวาดรูปค่ะสื่อให้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเล่ามาโดยที่ให้แบบมีความเป็นแบบมีมิติ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับนักเรียนนะคะน้องๆที่สนใจในวิชาภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะลองเสิร์ชเข้าไปดูคำว่าภูมิสถาปนิกนะคะมันจะมีสมาคมภูมิสถาปนิกด้วยนะคะเขาก็จะมีผลงานอยู่ว่าสวนคอนโดนะคะสวนโรงแรมนะคะหรือว่าสวนน้ำสวยๆเนี่ยใครออกแบบนะคะหรือว่าผังมหาวิทยาลัยสวยๆเนี่ยใครออกแบบก็คือน้องๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆโลกรอบตัวที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคนออกแบบอันนี้คือถ้าคุณสนใจก็อันนี้ก็คือจะเป็นศาสตร์ที่เหมาะสำหรับคนค่ะ
0: พยายามค้นหาตัวเองให้เจอครับพยายามศึกษาดูว่าภาควิชาที่เราอยากเข้าเนี่ยงานมีอะไรบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นการหาตัวตนว่าเราชอบจริงไหมพยายามติดตามข่าวแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งใจเรียนครับเพื่อจะได้สอบให้ติดอย่าทิ้งความฝันกระตือรือร้นตลอดเวลา
1: ถ้าแบบอยากมาเรียนเพราะแบบว่าเห็นว่าเท่เฉยอ่ะไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นขนาดที่แบบว่าต้องมีแพชชั่นสูงมากเพราะว่ามันแบบอดนอนมันต้องแบบทนกับความกดดันเยอะเพราะว่าอาจารย์ก็ตรวจแบบตลอดมันต้องแก้ตลอดแก้ทุกวันเนี้ยค่ะมันเอาคะแนนจากการทำงานอ่ะแล้วซึ่งต้องส่งทุกอาทิตย์ถ้าแบบคุณไม่ทำคุณคือไม่มีคะแนนคุณก็ไม่ผ่านให้ตรวจสอบว่าแบบเราอ่ะชอบจริงๆใช่ไหมถ้าชอบก็ลุยเลย
4: คืออย่าไปคิดว่าเราอยากจะทำการออกแบบเพื่อที่จะได้สร้างสิ่งที่เป็นผลงานของเราเป็นอนุสรณ์ของเราอันนั้นแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อตัวเราแล้วผมว่ามันไม่ได้มันจะอยู่ได้ไม่นานคือเราก็จะหมดไฟเราจะไม่ได้อยากจะสู้มันต่อแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่อยากจะทำเพื่อคนอื่นมันจะทำงานนี้ต่อได้อย่างมีพลังแม้ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหน
0: จริงเหมือนกับการตอบโจทย์ตัวเองว่าเราอยากเรียนสถาปัตย์มาตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็พอเข้ามาก็ได้รู้ว่างานแลนด์สเคปเนี่ยครับก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับให้กลมกลืนกับเมืองได้อย่างลงตัวครับเราสามารถจบไปเป็นอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับการแบบขยายความอยากเป็นของเราขึ้นมาครับ
1: นักออกแบบก็คือเป็นนักสร้างอย่างนึงแต่ว่าเราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราการที่เอาความรู้อ่ะไปทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวเป็นคนเล็กๆอ่ะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งคนที่แบบว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจเหมือนกัน
4: คือพอเราได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของภูมิสถาปนิกที่เปลี่ยนแปลงไปคือเราไม่ได้สร้างงานเพื่อความพึงพอใจของเราหรือกับลูกค้าที่มาจ้างงานเท่านั้นแต่มันได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงคนต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ถ้าเรามองเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วก็ใช้วิชาชีพที่เป็นประโยชน์คนอื่นได้เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข

ตอนนี้การใช้ไลน์ก็แพร่หลายมากขึ้นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าไลน์ที่เราเห็นคนที่ทักเราเข้ามาคนที่ขอแอดเฟรนด์เข้ามาต่างๆเนี่ยเป็นตัวจริงเป็นตัวปลอมทีนี้ครับการที่มันแพร่หลายมากนะครับก็จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาใช้นะครับหลอกลวงต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะนำรูปบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆนะครับมาติดเป็นโปรไฟล์ของตัวเองสร้างแอคเคาท์ใหม่สร้างอีเมลนะครับสมัครแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ปลอมเป็นบุคคลนั้นๆแล้วก็มีเจตนาชัดเจนเพื่อจะชักชวนหลอกล่อนะครับอะไรต่างๆเพื่อให้ไปร่วมลงทุนไปอะไรต่างๆนะครับให้ผลตอบแทนสูงๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าวิธีคัดกรองวิธีแยกแยะเนี่ยโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากนักแต่ให้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าถ้าเราไม่ได้พูดคุยเราไม่เคยคุยเราไม่ได้รู้จักมาก่อนอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะครับที่เขาปลอมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะแยกแยะว่าเขาใช่ตัวจริงเหมือนในรูปหรือเปล่าก็อาจจะทำได้ยากนะครับว่าให้เช็คดูก่อนว่าเรารู้จักคนคนนี้อย่างไรเขาทักเข้ามาอย่างไรเขาใช่เพื่อนของเพื่อนเราหรือเปล่าเขามีใครที่เราสามารถยึดถือสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่านะครับสิ่งสำคัญก็คือถ้าเขาทำให้เราเกิดความโลภนะครับอันนี้ก็ตั้งข้อสันนิษฐานได้ก่อนว่าอาจจะเรียกว่าเป็นการหลอกลวงนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นพวกมิจฉาชีพด้วยครับสรุปนิดนึงนะครับการตรวจสอบว่า LINE account ที่เราเห็นนะครับกลุ่มที่เราไปจอยเนี่ยจะรู้ได้ยังไงนะครับเชื่อถือได้มากแค่ไหนนะครับลำดับแรกนะครับลองดูก่อนว่าเราเคยคุยกับเขาหรือเปล่านะครับเราเคยพูดคุยอะไรดูย้อนหลังนิดนึงนะครับถ้าเป็นของใหม่เป็นคนที่เราเพิ่งเจอเป็นกลุ่มที่เราเพิ่งเข้าก็อาจจะมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับอันดับที่2นะครับใครหรืออะไรเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราไปแอดคนคนนี้นะครับหรือเข้ากลุ่มนี้นะครับเช่นเพื่อนส่งมาให้เช่นมีคนชักชวนเข้าไปใครเป็นคนชักชวนนะครับลองตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะครับบางทีถึงเป็นเพื่อนก็อาจจะโดนหลอกมาเหมือนกันนะครับก็คือเช็คเรื่องของการเชื่อมโยงนิดหนึ่งว่าเรารู้จักแอคเคาท์นี้เรารู้จักกลุ่มนี้ได้อย่างไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมครับคือถ้าเขามีเจตนาทำให้เราเกิดความโลภนะครับให้เราตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่างรวดเร็วนะครับโดยเอาผลประโยชน์เข้าล่ออันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาครับ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาคูแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊กสาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอานะที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: เอาไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได
0: ้ไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: ที่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมหมดแต่ชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ด
0: ๆมันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะเป็นไงคะ
0: หนึบหนึบสุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบหนึบเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากมากอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: จ้ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: เติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยกวนๆก็ได้ค่ะ
0: เป็นแบบ
1: เพราะว่าโจ๊กมันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อน
0: โอ้ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: พอมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
0: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
0: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยามาตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่วันนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในครับ
2: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
0: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม้
2: ต้นไม้
0: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
2: ครับครับครับ
0: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
2: ต้นไม้ครับ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
0: ทั้งต้นเลย
2: ต้นเลย
0: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
2: ต้องโค่น
0: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วเจ้าที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
2: ไม่หมดครับมีกระแหนงแตกขึ้นมาใหม่ครับ
0: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
2: ไม่ตาย
0: มันจะงอกเอง
2: ใช่ครับติโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกขิงพวกข่านั่นแหละ
0: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
2: ไม่มีวันหมด
0: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับ เดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ๆ
3: คร
0: ับ
3: ครับ
0: ต้นนึงโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
3: ได้ได้เยอะครับได
0: ้เป็นร้อยกิโลอันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
2: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
0: สาคูนี่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไงอ
2: ันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
0: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
2: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะใช้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
0: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
2: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสี
0: ก็
2: ม
0: าแทนที่สาคูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเงี้ย
2: ประมาณ20กว่าปีครับ
0: โอ้แล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
2: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
0: คือเราก็จะตัดไล่ๆไปต่อไล่ไปเรื่อย
2: ๆครับ
0: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
2: โตแค่นี้แหละ
0: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานๆมันมีผลกับแป้งกับรสชาติไหม
2: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
0: อ๋อที่เป็นกิ่งๆน่าร
2: ักใช่ๆมันกำลังออกดอก
0: อ๋อ
2: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
0: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
0: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรไหมถึงจะมีดอกหรือมีได้ทุกฤดู
2: มีทุกฤดูต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
0: เหมือนลมปากกลางอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนู้นอีก2คนคืออ ๋
2: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
0: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยอ๋อต้นไม้คนแล้วสุดยอดอุ้ยคนเดียวอะคนละคนเดียวเลยอ่ะ
2: คนเดียว
0: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เยอะเดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
2: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
0: แล้วพวกยอดใบอย่างนี้ไปทำอะไร
2: อันนี้ก็ไม่มีแล้วก็ทิ้งไปเลย
0: ขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยได้อย่างงี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี
2: ้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล้ว
0: โอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
2: ครับครับ
0: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
2: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
0: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลย
2: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
0: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
2: ์สายพานรถไถ
0: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่อง่ายง่ายเนี่ยมามันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อมีคนช่วยเข็นผมว่าลากง่ายโอ้พ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
2: ลองดู
0: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบเนี้ย
2: ลองชิมได้
0: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
2: ได้ครับได้ครับ
0: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดเนี่ยผมโดนมาเยอะแล้ว
2: รสชาติมันออกมัน
0: อ้าวตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
2: มันเป็นสาคู
0: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
2: เหมือน
0: พ่อไม่ปลูกมันพ่อไปปลูกสาคูทำไมอ่ะ
2: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
0: พ่อไปได้ผมยอม
2: แป้งอ่ะเป็นตกแป้ง
0: เอาตรงๆนะพ่อ
2: โรเกียวแล้วก็ขายทิ้งเลยเสร็จ
0: มันไม่อร่อยอ่ะ
2: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
0: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
2: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
0: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
2: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
0: ้ ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
2: ฝาดฝาด
0: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
2: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
0: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
2: คืออันนี้ทำแบบวิธี
0: ดั้งเดิม
2: แต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เรือยนต์
0: พ่อ พ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่า
2: โอ้โหแรงแรงแรงแรง
0: โอ้โห
2: แรงกว่านี
0: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
2: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
0: โอ้สองทีสามทีสี่ทีเรียบร้อยหนึ่งท่อนไหนพ่อผมขอลองบ้างผมขอลองบ้าง
2: เน่เน่เน่เน่เน่คุณผู้ชมดูนะเฮ้ดูรอยนะ
0: ดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
2: เอาแรงแรงแรงแรงรอยยีนึงอ๋อแตกไปเลย
0: รอยอยู่ดิของจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลยขัดพอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
2: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับคราวนี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
0: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
2: ใช่
0: ๆก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ่อ
2: ก็เอามาคั้นในถัง
0: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปมันจะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
2: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับ
0: แล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
2: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
2: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
0: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
2: ไม่ขุ่น
0: ได้เลยตอนนี้เวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
2: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
0: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
2: เหมือนกันมารวมกัน
0: เอามารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหางไม
2: ่ไม่ไม
0: ่แล้วพวกกากเราไปทำอะไรครับพ่อ
2: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได
0: ้พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
2: ครับ
0: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็จะเพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
0: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
2: ครับ
0: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
2: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได้ นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
0: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
2: ยกตัวอย่างผ้าผืนนุ่น
0: อ๋อเนี่ยผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องอันนี้ไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับหรือไง
2: เดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อน
0: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็นพ่อไข่
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อไข่
2: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
0: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะพ่อไข่ใจเย็นพ่อไข่ใจเย็นไอ้โอ้โหโอ้โหถือไม้เถอะใจเย็นโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงแต่พ่อทำไม่ถูก
2: มาทุบมาตี
0: อ๋อตีให้มันเสด็จอย่างนี้เหรอนี่แน่
2: ตากลัวไกลมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
0: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านนี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปว่าไอ้ผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
3: ได้ค่ะได
0: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
3: แป้งสาคูผม
0: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
3: จ
0: ้
3: ะ
0: อ๋อไม่ถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
3: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
0: โ
3: อ้นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
0: แล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
3: ไ
0: พลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
3: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
0: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
3: ใช่
0: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงด้วยอ
3: ่
0: ะ
3: ไม่มันจะไม่กลมต้องร่อนแบบนี้
0: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือขั้นเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
3: ใช
0: ่ได้ไหมแม่อย่างนี
3: ้ได้ก็ได้แล้วแต่จะทำยังไง
0: แม่ยังไม่มองแม่บอก
3: นะไม่ก็ดูอยู่
0: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
3: ถ้าเราทำแท่งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้อง
0: อ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร่อนอ๋อร่อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
3: ทำเป็นเม็ด
0: โอเคเข้าใจแล้วครับ
3: แต่ถ้าเป็นผงนี่ตากแห้งแล้วขายโลละ120
0: อ๋อที่นี่ค่ะอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
3: ถ้าตากเลยค่ะ
0: ตากไว้นานไหมครับ
3: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได
0: ้เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผงตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
3: ไปเลย
0: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ดาเมียนครับต่อไปเราได้แป้งมาแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี
3: ้ทำขนมขี้มันค่ะ
0: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
3: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
0: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
3: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
0: อันนี้คือกะทิ
3: จ้าพี่ใช้อัตราส่วนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
0: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
3: กะทิ 1,500 กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
0: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
3: น้ำตาลนึงประมาณ400กรัมอะค่ะ
0: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทัพพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
3: ้ใช่
0: ค่ะใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
3: ทุกงานเลยค่ะทุกงาน
0: ทุกงานเลย
3: ค่ะงานบวชงานยำมโนรางาน
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
3: มี
0: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
3: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
0: ็ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
3: ขี้มันขี้มันค่ะขี้มัน
0: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
3: ค่ะ
0: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอะแม
3: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเหตุผลของขนมขี้มันโอ้โหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เนาะ
3: สาคูนี่มันเป็นแท่งมาจัดจันนะคะทำได้ทุกขนมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
0: ขนมแป้งสาคูก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
3: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
0: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได
3: ้
0: กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวอ๋อทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอก

0: สุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำออกส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากเริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นออกส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันนะครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มออส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินออกส่วนแบบปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบกรุบด้วยอะ
1: มีเม็ดๆด้วย
0: ใช่มันไม่เหมือนกันอะอุ้ยอร่อยอะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอ่ะอร่อยมาก
1: อยู่ที่นั่นก็ขายเลย
0: ที่กรุงเทพอ่ะแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
1: ได้
0: อือสุดยอดแม่แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามหน่อยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
1: ข้าวสารข้าวต้มเมอขนมลาช่องขนมควันกิมันขนมเปียกปูนขนมสาคูธัญพืช
0: แม่ชอบค้าขายเหรอ
1: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
0: แล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
1: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
0: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอ่ะ
1: เป็นทำนาก็นอกจากคนที่บ้านนะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองเขาสาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูนี่ก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
0: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่มีลูกไหมครับ
1: มีค่ะ
0: แล้วลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
1: ชอบอ่ะเพราะลูกนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจ
0: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคูอ่ะ
1: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
0: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
1: แ
0: ล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
1: ่อ๋อถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำอ่ะถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
0: บอก
1: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู
0: ่มันก็เลยเป็นเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
1: ใช่อ่ะ
0: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
1: เราจ้องสาคูอ่ะเราจ้องสาคูนี่ครอบแม่ก็เป็นคนแรกที่ทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
0: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกินขนุนกับกินสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีดีมาลองรสช่องบ้างอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
1: ันแบบมันมีกลิ่น
0: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอด
2: มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบ

0: มันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอ่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอ่ะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี๋ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
1: ทุ่งแกเชย
0: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบก็จะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะเต๋มา
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบายบาย

0: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จ้าก่อนเปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
4: ้
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ดูเหมือนว่าอ้วนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลกอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
1: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: แต่ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
1: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเรียกปลาทอง
2: ครับ
1: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ไหนได้อ
1: ะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาทองหมด
2: ใช่
1: คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
1: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาทองเอาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
1: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรออ๋อพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็อ๋อเป็นอร่อย
1: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็4-5ชั่วโมง
1: 4-5ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
2: ตายแล้ว
1: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
1: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
2: เน่า
1: เลย
2: ม
1: ัน
2: เน่าใช่ไห
1: มมันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะเยอะนะครับ
2: เฮ้ยโอ้มาหมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะค
0: ่ะแต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมา
0: ทำ
1: เอาไปเกงค
0: ั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
1: ใช้ไม่ได้
0: หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อแต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้ว
0: อืม
1: แบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้อง

0: มาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลายาก
1: ใช่ๆกะไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่มั้ยเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ตายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
2: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับด้วยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก่าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหนนั่นเองจ๊ะไหนสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
3: ใช
0: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
3: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
3: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
3: ใช่
0: พริกแกงต้องถึงๆ
3: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
2: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
3: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจ๊ะทำปลาพองแบบนี
3: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
3: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้เพราะมันมีลมแรงใช
0: ่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
3: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
3: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มานี่นะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
3: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
3: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหร
0: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดู
3: ใช
0: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยไปทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
3: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะ
2: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
0: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
2: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วย

0: กแกงกะทิครับ
1: แล้วก็
2: ตามด้วย
1: เครื่องแกง
3: แกงครับ
2: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
1: ใส่เนื้อปลาได้เลย
2: นี่โอเคปลาทองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆ เลยนะครับจ้าจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
1: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
2: จ้ะ
1: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็นปลา
2: เนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
1: ใช่ค่ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วมันเละหมดเลย
2: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
1: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
2: อ
1: ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
2: ครับนี่ใส่เลยไหม
1: ใส่เลยจ้ะ
0: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
2: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะเออชิมเลยใช่ไหม
1: ชิมเลย
2: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
1: ไม่
2: ผู้ชิมเหรอ
1: ใช่
2: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวนิบงสิ
1: ไม่ให้ชิมดูก่อน
2: อ๋อนี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
1: พร้อมปลาพอง
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพอง

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได
1: ้ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดๆเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค่ะ
0: คือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของรับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับผู้ขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงๆเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางดลไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้ไอ้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ที่ได้โลอ
0: ่
1: ะ
0: ผ
1: ู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใครทำอะไรก็ผิดอมรินทร์ทีวี
2: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคน

0: ไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงาน

การทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหาตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: วันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

ถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอลิตแวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

กาแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีฐานที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของผ้าปักกับลิตรแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของผ้าปักที่นี่ก็ได้ตามลิตรมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่ก็เจ้า
1: ดีครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะพ่อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานนึงนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
2: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
3: ้ได้เจ้าได้เจ้า
2: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
3: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
4: อันในนี้มันมีอย่าง
3: พวกในนี้มันมีกัดสลองรองบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอาหมอเอกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
2: เป
3: ็
2: นกลม
3: ๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะดับกินในห้องใต้เตียงกะหัวนอนกะในตู้เสื้อผ้าจ้ะ

0: อันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม่
1: อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: ว่าของเม็ดข้าว3ใช่ไหม
0: อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าว
2: ก็ย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
2: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จักนักเจ้า
2: เจ้า
0: เดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นเงี้ยภารกิจต่อเจ้าเจ้าขอบคุณจักนักเจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะรู้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่ที่เพิ่นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กําลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: ที่เลย
1: เจ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางทางเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณเจ้าขอบคุณนักหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้า
2: ขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆนะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
3: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
4: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
5: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปูลู่ค่ะที่ลิไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์

ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนใยกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

านได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิ้นอยู่ที่ตลาดสุดสายยายกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายยายกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกั๊กย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิทได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิทไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถี

0: ชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: มันลาบ
2: อ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
3: be
7: eating, right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
9: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐาน

อ่านไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: โถ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
1: มองไปที่เนี่ย
0: ฮะพาหูรัต
2: พาหูรัต
1: ใช่
0: ย่านชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก่
1: ถูกต้อง
0: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
1: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลย Little India พาหูรัต
0: ได้ได้นำเลยครับ
3: Little India เป็นชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านพาหูรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศีครุสิงสภาศาสนสถานของชาวไทยซิกเป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
0: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียเทวรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
4: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสซอร์ทนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสซอร์ทนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
5: ร้านมาม่าเรสซอร์ทได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอน20กว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉยๆ
4: ต
5: ั้
4: งใจมาเที่ยวอย่างเดียว
5: มา
4: แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับ
5: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับพอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขายเองทำเองขายเอง
4: ที่ตรงนี้เลย
5: ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำไปได้สักระยะก็พอลูกค้าเริ่มเพิ่มขึ้นก็ขยายร้านจ้างพ่อครัวมาจากอินเดียก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาย้ายมาอยู่ด้วย
4: ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
5: ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
4: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีจะใช้ชื่อนี้หรือเปล่าครับ
5: ใช้ชื่อนี้เลยครับ
4: ชื่อมาม
5: ่
4: า
5: เรสซอร์ท
4: มาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
5: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของแม่หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับเราชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
4: ๋อช่วยเหลือ
5: หลายหลายคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เรียกคุณมาม่าเป็นมาม่ามาม่าโดย
4: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเย
5: ่ใช่แล้วครับ
4: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
5: นับถือ
4: นับถือเป็นญาติพี่น้อง
5: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันก็ให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
4: แล้วก็อาหารอินเดียนะครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
5: ี่
4: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
5: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะมีตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลาง

0: ก็
1: รสชาติแตกต่างกันคร
0: ับ รสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทางทานข้าวทานข้าวจะเยอะหน่อยแกงถั่วเยอะหน่อย
1: รสจะอ่อนกว่า
0: อ่อนกว่าด้วยครับ
1: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
0: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
0: ใช่ครับ
1: มี2แบบ
0: มีทั้ง2แบบเลย
1: ซึ่งที่ร้านมาม่าสลองก็มีทั้ง2แบบ
0: มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับ
2: แล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
0: ก็จะเป็นชีสนมชีสที่ทำมาจากนม 100% เลยนมจะเป็นนมวัวส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
2: คร
0: ับ แล้วก็ในการวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่ขเรียกมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้ห้ามบีบให้มันเป็นชีสทำหนึ่งวันวันที่2ก็จะได้กินชีสกันแล้ว
2: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารมังสวิรัติ
2: เมนูแนะนำ
1: เออพูดถึงว่าเป็นพอใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เรามีเมนูอะไรแนะนำได้ไหมครับ
0: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอดอาหารเจก็จะเป็นพวกปานีรัสเซียปานีมาคานี
1: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลักใช่ไหม
0: ชีสเป็นหลักเลยคร
1: ับ ใช้เครื่องมาจากโน้ตอยากจะให้ท่านเกิดวันนี้อยาก
2: อธิบายให้ฟัง
1: วิธีการทำ
2: ทำยังไง
0: วิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผัดพร้อมกับชีสมาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอกเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทําเครื่องแกงของพนีราสัญญาอีกทีการทําเครื่องแกงของพนีราสัญญาก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแป้งอีกที
2: ตําให้เป็นผงเลย
0: ทําให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ครีมอินเดียแล้วก็มาผัดคู่กันเราทําให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้นเราพอผัดเสร็จก็เอาปานีที่เตรียมไว้แล้วมาวางจัดให้มันดีขึ้น
2: อ๋อคือเราเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ตำน่ะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
0: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
2: ้แล้วก็เอามาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
0: เป็นม้วนเป็นโรลไว
2: ้เอามาวางข้าง
0: บนวางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
2: โอ้โหได้เห็นภาพแล้ว
1: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำแล้ว
0: เดี๋ยวเชิญให้ในห้องครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำกัน
1: ได้

0: แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้านี่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตนญา
1: ปาณีรัตนญา
0: เฮียงใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แม่ก่อนจะชิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนละ
0: อ้าวลองชิมดู
1: อ
0: ร่อยไหม

0: ลงมาได้แล้วคนเก่ง
1: ครับ
0: ระวังนะลูก

0: ดูลงทางหน่อย
1: ผมเล่นเฉย
0: ๆมากับที่บ้านใช่ไหม
1: ครับแม่นั่งอยู่ที่เตียงดีของพ
0: ่อฉันออกมาเดินเล่นสูดอากาศตอนเช้าๆน่ะแล้วหนูชื่ออะไร
1: กวิน
0: กวินฉันชอบจังเพราะกวินเป็นได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นแปลว่าดีงามจริงๆนะเราทุกคนควรมีความดีอยู่ในความทรงจำเสมออ
1: ันนั้นคุณอะไรหรอครับ
0: ฉันได้มาเพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแล้วฉันมีความสุขนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่มันสำคัญมากเลยล่ะถ้าบ้านของเรามีคนดีเยอะๆทุกคนก็มีความสุข
1: ผมอยากมีความสุข
0: หนูพูดเหมือนที่ฉันเคยพูดกับพ่อเลยแล้วเขาก็ตายไปตอนที่ฉันอายุเท่าๆกับหนู
1: ผม7 ขวบแล้วครับ
0: รู้ไหมพ่อฉันสอนอย่างหนึ่งที่ฉันจำไปตลอดชีวิตพ่อสอนว่าทำตัวยังไงให้เป็นคนดี
1: ก็บอกทุกคนไง
0: ม
1: ัน
0: ไม่ใช่แค่บอกคนหนึ่งเด็กๆต้องฝึกฝนตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีเหตุผลซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหนูต้องเชื่อว่าหนูคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีอย่าให้ความเชื่อที่ว่าคนดีตายหมดแล้วกลายเป็นความจริง
1: แล้วทำไมคนดีตายหมดแล้วครับ
0: นั่นเป็นเรื่องไม่จริงไง
1: ผมอยากเป็นคนดี
0: กว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีใช้เวลานานมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเอาชนะคนไม่ดีอยู่เสมอชนะคนหนึ่งแล้วก็จะไปเจอคนไม่ดีให้เราสู้ใหม่อีกเรื่อยๆตลอดไป
1: แม่บอกว่าพ่อผมเป็นคนดีผมไม่เคยเจอพ่อผมเลยแม่เก็บรูปไว้หมด
0: ทำไมล่ะ
1: พ่อผมร้องไห้ตอนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีพ่อแต่ผมไม่มีครับ
0: ลองคิดดูสิว่าพ่อของหนูจะภูมิใจมากแค่ไหนที่หนูตั้งใจเป็นเด็กดีชีวิตคือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแม้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกลาคนที่เรารักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมฉันเชื่อว่าพ่อของหนูต้องพูดแบบนี้ถ้าทำได้

0: วินกวินลูก
1: เชื่อเถอะว่าแม่จะรู้ว่าหนูอยู่ที่นี่
2: ครับโตก็ดีผมจะเป็นบุญดี
1: ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ๊ายบาย
2: บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ของผมจากไปเพราะตั้งใจทำงานยังไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งที่มีโรคประจำตัวผมต้องไปจีบเก็บกระดูกในวัดเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ผมพบพ่อที่นั่น
1: แม
0: ่ก็ได้ไปอยู่กับพ่อในบั้นปลายของชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนผม65เกษียณมาหลายปีแล้วแต่ยังถูกขอให้ช่วยหน่วยงานของผมจนถึงวันนี้วันสุดท้าย สุขภาพไม่ค่อยดีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่ผมก็หวังว่าจะได้เจอกับพ่ออีกสักครั้งหนึ่งและขอบคุณคำสอนที่พ่อสอนผมในเช้าวันนั้น

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่างอ่ะ
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี
0: 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: อื้อก็ดีนะ
0: วันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้หมาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย
3: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV

0: ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
1: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
3: ทีวีฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
0: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
3: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
3: ฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
1: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
0: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
1: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
0: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
3: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
0: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
1: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ต่ำที่สุด

0: ลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
2: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
1: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: ลูกเห็บมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: you are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่วิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
5: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
4: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
6: พี่ว่าความงดงาม
7: ความงดงาม
6: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
4: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้น

0: ตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
1: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
1: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยได้แค่ชาติเดียวผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยได้ตั้งแต่ชาตินี้จนถึงพระนิพพานถ้าคนมองวิสัยทัศน์แบบสั้นๆก็จะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวก่อนแต่ถ้าคนมีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ยาวๆเนี่ยจะมองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักก่อนเพราะอะไรประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเราก็ได้แค่คนเดียวแต่ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยได้กับคนทั้งโลกนะถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมกับคนทั้งโลกแล้วคนทั้งโลกกลับมาช่วยเราล่ะเราจะได้มากกว่านั้นอีกหลายล้านเท่าถ้าเราเอาเฉพาะประโยชน์ส่วนตัวล่ะเราก็ได้แค่ไม่กี่ล้านแต่ถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมล่ะล้านไม่ถ้วนที่มันจะย้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็ย้อนกลับมาที่ประโยชน์ส่วนตนประโยชน์เราก็ไม่เสียประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นจะทำประโยชน์อะไรก็ตามมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วเราจะได้ประโยชน์ตลอดอย่างถาวรเขาเรียกว่ามั่นคงยืนยงถาวรด้วยการที่ทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วประโยชน์ส่วนรวมมันจะย้อนกลับมาที่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนน่ะถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วอยากจะทำงานที่ไหนเขาก็ให้ทำอยากได้เงินเดือนอย่างไรเขาก็ให้เพราะอะไรคนนี้ทำประโยชน์ส่วนรวมมามากมายจากจะได้เกียรติคุณเกียรติบัตรเขาก็ให้อยากจะทำงานตรงไหนเขาก็ให้มีแต่คนคิดจะช่วยถ้าเรามองเข้าใจอย่างนี้ประโยชน์ส่วนรวมสำคัญที่สุดแล้วโดยเฉพาะบารมีแปลว่าการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นบารมีแปลว่าการกระทำที่ประเสริฐบารมีแปลว่าการกระทำของผู้ประเสริฐบารมีแปลว่าการตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ในตนบารมีแปลว่าการกระทำที่จะส่งให้ผู้กระทำถึงฝั่งพระนิพพานเพราะนั้นการมองประโยชน์ส่วนรวมนั่นแหละคือการบำเพ็ญบารมีและจะทำให้ผู้บำเพ็ญบารมีเต็มขึ้นเต็มขึ้นจนกระทั่งบารมีมันเต็มและทุกอย่างประโยชน์ส่วนตนไม่ต้องพูดถึงมันจิ๊บเดียวนิดเดียวมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วคุณจะทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเพราะนั้นก็ขอให้แยกแยะว่าประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนเดี๋ยวจะตามมาทีหลังแบบที่คุณรับไม่ไหวดังที่ประเทศญี่ปุ่นเขารณรงค์และทุกคนเนี่ยยอมสละทิ้งประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและทุกคนพอเกิดมีปัญหาวิกฤตทุกคนจะไม่แย่งของกันทุกคนจะเข้าคิวกันทุกคนจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ฟื้นจากประเทศที่แพ้สงครามกลายเป็นประเทศที่เจริญที่สุดขึ้นมาเพราะมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วประโยชน์ส่วนตนล่ะทุกคนก็มีอยู่มีกินมีการศึกษามีการพัฒนาเพียงพอเพราะนั้นการมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเนี่ยจะทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลแต่ถ้ามองเห็นประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวการทำงานจะแคบลงแคบลงแคบลงสุดท้ายโลกนี้คุณเหลืออยู่คนเดียวคุณไม่มีเพื่อนไม่มีคนร่วมงานจะทำงานกับใครก็ทำไม่ได้แต่ถ้าคุณมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมคุณจะทำงานได้กับทุกคนได้กับทุกที่ทุกคนทุกแห่งและประโยชน์มันจะไหลมาเทมาเหมือนเทน้ำเทท่าไหลเข้ามาทุกที่ทุกทางแต่ถ้าคุณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนคุณจะได้ช่องทางเดียวนิดเดียวและชาติเดียวเท่านั้นขอเจริญพร

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ผสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้องมีทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและเด็กๆต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะในชั่วโมงนี้อยู่กับคุณครูกิตติยาพรชัยฤกษ์หรือครูฟิล์มในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการบอกน้ำหนักใช่ไหมคะโดยใช้คำว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากันนะคะซึ่งเน้นย้ำค่ะถ้าเป็นน้ำหนักนะคะที่มีหน่วยเดียวกันเด็กๆสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยแต่ถ้าในน้ำหนักนั้นนะคะมีหน่วยต่างกันเด็กๆจะต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะถึงจะ

การเปรียบเทียบกันได้โดยใช้คำว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะครูฟิล์มมีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนออีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการบวกและการลบน้ำหนักของสิ่งต่างๆค่ะซึ่งก่อนที่